0: กันก่อนค่ะเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนฉบับที่9นะคะเรื่องของฝนตกหนักมากลมแรงลูกเห็บตกเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก 11-13 ตุลาคมนี้นะคะซึ่งภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักและฝนสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมเป็นปริมาณมากนะคะกินระยะเวลานานกว่า30นาทีส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเพื่อรอการระบายในพื้นที่หลายจุดเลยค่ะโดยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณหมู่ที่6ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะบริเวณซอยข้างมัสยิดตะโละกือบอซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกครั้งเมื่อมีฝนตกส่งผลให้ถนนภายในซอยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรแม้ว่าประชาชนจะยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลสะเตงนอกได้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกบ้านในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำและฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่6ตือโละกือบอเปิดเผยว่าระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากและไหลมาอย่างรวดเร็วได้ทันจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาขุดลอกคูระบายน้ำทั้งสองฝั่งให้กว้างและลึกกว่าเดิมรวมถึงเร่งจัดเก็บขยะกวดน้ำและกิ่งไม้ที่อุดตันท่อน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นส่วนชาวบ้านอีกรายที่ได้รับผลกระทบนะคะระบุว่าเบื้องต้นได้เตรียมพร้อมรับมือในการเบิกกระสอบทรายมาแล้วกว่า100ใบเพื่อทำคันกั้นน้ำแต่ว่ายังไม่ได้ยกของขึ้นที่สูงและคาดว่าถ้าหากฝนยังตกต่อเนื่องสถานการณ์ปีนี้อาจจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ทำได้เพียงเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำมันเหมือนกับว่าระบายไม่ทันแล้วมันมาเยอะเกินก็อยากจะให้ขุดลอกคูทั้งสองฝั่งเนี่ยให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมแล้วก็ขยายทั้งกวดน้ำกิ่งไม้อะไรต่างๆอยากจะให้เขาออกให้มากกว่านี
2: ้เอากระสอบทรายอย่างเดียว กระสอบทรายนี่คือเอามาตั้งไว้คือของคือยังไม่เก็บ ถ้าดูสถานการณ์มาขนาดนี้แล้วก็น่าจะท่วมหนักกว่าปีที่แล้ว
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9นะคะว่าไทยเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกโดยในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ถึง13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้โดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะ นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงคลองพระสะทึงคลองพระปรงแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบุรีคลองบางสะพานแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะไปประชุมผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เพื่อเร่งเตรียมรับมือฝนตกหนักย้ำห้ามละเลยประชาชนต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569จึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางและในการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โดยที่ต้องเน้นย้ำคือการเข้าไปช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยมีปัจจัย4ครบถ้วน
4: ได้เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก็คือการพูดคุยกับพวกผู้ประกอบการต่างๆอย่างกรณีถ้าเกิดมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเราไปให้ชาวบ้านดำเนินการเองมันก็จะเกิดจะเจอกับสภาวะแบบนี้นะครับโป่งราคาหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งว่ากันไปแล้วเราก็ไปบังคับทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายบังคับนะครับภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนี่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือก่อนที่จะไปบังคับใช้กฎหมายเราก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ทุกคนมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่
3: ในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งประเมินสถานการณ์ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
4: การเตรียมพร้อมการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบข้อ2ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำอาทิคูคลองการระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำข้อ3เตรียมพร้อมด้านกำลังคนและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนต้องมีการจัดทำขึ้นมาและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่โดยแต่ละจังหวัดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นและสามารถให้บูรณาการความช่วยเหลือระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ4การอพยพและการแจ้งเตือนประชาชน ให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5กำกับบริหารการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไอ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับข้อ6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนข้อ7จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
3: ประชุมนะคะนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาซึ่งครอบคลุมภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
0: ส่วนที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็กำลังรับมือกับสถานการณ์น้ำหนุนรวมถึงน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาในพื้นที่นะคะทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่ต้องปิดร้านขายของชั่วคราวขณะที่วัดปรมัยยิกาวาสแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังยังเปิดให้คนเข้าไปไหว้พระค่ะสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านองอ่างบนเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่น้ำหนุนและน้ำเหนือไหลเข้ามาในพื้นที่โดยน้ำจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาสูงประมาณ60เซนติเมตรก่อนจะลดระดับลงในช่วงเวลา6นาฬิกาทำให้ชาวบ้านต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีโดยร้านค้าส่วนใหญ่ต้องปิดร้านขายของชั่วคราวยกเว้นร้านขายของสดและของชำขณะที่วัดปรมัยยิกาวาสยังเปิดให้ไหว้พระแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รายได้อาจลดลงหากน้ำท่วมขึ้นสูงส่วนประชาชนในพื้นที่บอกว่าเตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะโดยยกเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปไว้บนชั้น2และทำสะพานไม้ไว้เดินภายในบ้านค่ะ
5: จะลงตอนเช้า6โมงเลยประมาณนั้นเลย
6: เริ่มท่วมเนี่ยค่ะช่วงประมาณเดือนเท่าไหร่คะพี
5: ่เดือนปลายเดือนกันยาก็เริ่ม
6: ใช่ใช่ใช่ใช
5: ่คนที่กระทบมากก็คือคนเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยกระทบหมดแหละยิ่งในสวนนี่หนักเลยนะในสวนเนี่ย
6: รายได้ประมาณเราขาย2วันเนาะ2อาทิตย
5: ์
6: ถ้าเกิดขาดไปนี่ประมาณเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยพี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะถึง50
5: อาจจะ 80% เลยเพราะว่ามันจะไม่มีรายได้เพราะส่วนมากคนที่ค้าขายที่นี่เขาขายเฉพาะสองอาทิตย
7: ์ที่บ้านผมก็ต้องเตรียมตัวไว้เวลาถึงเวลาเดือนกันยาสิงหาผมยกของแล้วยกของแล้วเราไม่มั่นใจว่าเราทิ้งของวันนี้เดี๋ยวมันมาเร็วนะ
6: ม
7: าคืนเดียวมาท่วมเลย
6: คืนเดียวขึ้น
7: ใช่ท่วมเลยเพราะนั้นเราทิ้งกันยาเราเตรียมตัวยกของตรงตู้เย็นยกหมดแล้วเราก็เตรียมไม้เตรียมอุปกรณ์ที่เราต้องทำสะพานเดินในบ้านไว้เพื่อให้เราเตรียมตัวไว้น่ะไม่แน่นอนหรอกน้ำอ่
6: ะ
7: โอกาสไม่ได้ถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยขึ้นแต่จริงๆมันก็ค่อยขึ้นนะแต่นี่มันกระโดดข้ามขั้นไปเนี่ยตั้งสองทิศมันเนี่ยไม่ลงเลยอยู่ทรงตัวตลอดเวลาเลย
0: ส่วนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐคนในพื้นที่มองว่าหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมโดยสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเฝ้าติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมทั้งด้านที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและการเดินทางเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
3: ส่วนที่เขตสะพานสูงชาวหมู่บ้านนักกีฬาก็ได้ทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะคะก่อนที่ทางกรุงเทพมหานครจะเริ่มเข้าไปทำความสะอาดใหญ่ในวันนี้ค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านนักกีฬานะคะก็มีการระดมพนักงานกวาดถนนของเขตสะพานสูงร่วมกันกวาดถนนเก็บขยะขนาดเล็กรวมทั้งปฏิบัติการลำเลียงขยะโดยเฉพาะสิ่งของขนาดใหญ่ขนย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับประชาชนต่างๆนะคะที่ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำรถอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของร้านนวดสุขภาพที่เพิ่งเข้ามาทำความสะอาดเป็นวันแรกก็พบว่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพทั้งหมดเสียหายจากน้ำท่วมก็ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมาดูแลค่ะ
8: พูดไม่ออกเลยค่ะเสียหายเยอะมากนี่ก็ได้แค่ไหนแค่ว่าแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันงบก็ไม่มีอะค่ะตังก็ไม่มีหมดเลยค่ะงานไม่ได้ทำครึ่งเดือนแล้วเนี่ย 11 วันแล้วค่ะไม่ได้ทำงานก็อยากให้รัฐมาดูแลช่วยเหลือ

0: างนิดๆหน่อยๆก็ดีค่ะมันเยอะมันไม่ไหวอ่ะมันรับไม่ได้อ่ะค่ะรับไม่ได้เลยมันเยอะเกินอ่ะที่บ้านทั้งที่นี่สองทางด้วยไงมันเยอะไม่ไหวอ่ะหนักอ่ะหนักหน่วง
1: ประมาณ 100% เนี่ยในร้านกี่เปอร์เซ็นต์ได้รับความเสียหาย
0: โอ้มันเกือบหมดเลยค่ะหมดเลยนะนี่ที่นี่ก็ไม่เหลือเลยเนี่ยหมดทุกอย่างเลยยกหมดเลย
2: โดยทางกรุงเทพมหานครนะคะได้เก็บขยะในพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาไปแล้วกว่า600ตันจากที่มีประมาณ 1,200 ตันคาดว่าจะเสร็จ 100% ภายในวันนี้ก่อนจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดและล้างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งส่วนที่รัฐบาลโอนให้ตามเกณฑ์ขณะนี้ก็ทยอยโอนไปแล้วนะคะขณะที่เงินช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.โดยเฉพาะเงินเยียวยาตามความเสียหายจริงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องพิสูจน์ความเสียหายเพื่อความรอบคอบก่อนค่ะ
3: เรื่องเงินเยียวยาก็เมื่อกี้ประชาชนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการกรอกแบบฟอร์มอะไรบ้างก็ดีจะได้รู้ว่าปัญหามีอะไรแล้วไปปรับปรุงกระบวนการต่อไปก็มีหน่วยมาที่จุดแล้วก็รับเยียวยารับให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อให้สะดวกมากขึ้นครับ
4: เห็นว่าตอนนี้เริ่มมีการจ่ายอนุมัติเงินเยียวยาม
3: ีแล้วคือเงินเยียวยามี2ก้อนใช่ไหมก้อนหนึ่งก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลให้เป็น2ก้อน 5,000 9,000 แล้วแต่ถ้าเกิดตรงเกณฑ์ก็โอนให้เลยก็เริ่มโอนไปแล้วเข้าใจว่าของเราเองโอนไปวันนี้น่าจะ 6-7,000 รายอะแล้วคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้อีกหลายหมื่นเหมือนกันอันนี้ก็จะเล็กทำให้ตัวอีกอันนึงที่อาจจะช้าหน่อยอันนั้นคือให้ตามความเสียหายเลยก็ต้องดูความเสียหายพิสูจน์ความเสียหายกันก็มีระเบียบต่างๆที่ทำนี้จะใช้เป็นหลักเดือนนะแต่ก็ต้องใจเย็นว่ามันคนเสียหายเยอะแล้วมันต้องทำให้รอบคอบตามหลักกฎหมายด้วยอ่ะ
5: ขณะที่สถานการณ์การระบายน้ำหมู่บ้านฟลอราวิลนะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมผลักดันคันกั้นน้ำถาวรและแก้มลิงชุมชนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกที่ได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมหารือแนวทางป้องกันระยะยาวร่วมกับชุมชนโดยกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น8เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งพร่องน้ำในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจากเดิมประมาณ 10-20 เซนติเมตรนอกจากนี้ยังเร่งอุดจุดที่ฟันหลอและสำรวจแนวตะเข็บที่เป็นสาเหตุให้น้ำไหลวนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำให้แห้งสนิทเพื่อปิดกั้นทางน้ำรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันได้ติดตั้งท่อซิ่งขนาด20นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้านถึงแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยเสนอแนวคิดการก่อสร้างคันกั้นน้ำถาวรโดยอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกบ้านในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังเสนอให้หมู่บ้านจัดหาเครื่องสูบน้ำประจำวันไว้ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมผลักดันแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยปลัดกทม.ยังเสนอแนวคิดนำพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านมาพัฒนาเป็นแก้มลิงหรือบึงรับน้ำของชุมชนพร้อมกับเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเข้ากับคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยงสู่ระบบระบายน้ำภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต
2: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ตอนนี้เริ่มโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้โดยคนกรุงเทพมหานครและนนทบุรีก็ได้โพสต์ลงโซเชียลยืนยันรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทั้ง 9,000 บาทแล้วก็บางส่วนคือ 5,000 บาทค่ะโดยช่วงบ่ายวันนี้นะคะประชาชนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีโพสต์แสดงความดีใจและบอกต่อผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประมาณในช่วงบ่ายประชาชนหลายพื้นที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทแล้วนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับเงินในเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาและบึงกลุ่มซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

0: ส่วนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้ที่ได้รับเงินในพื้นที่ประชานิเวศ3ประชาชื่นนทบุรี6บางกระสอชุมชนวัดแขนนอกสนามบินน้ำตำบลท่าทรายตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่และเทศบาลนครนนทบุรีสำหรับประชาชนบางส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตโดยปภ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
1: ทางด้านของปภ.แนะนำผู้ประสบอุทกภัยปี2569เช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วมได้แบบเรียลไทม์นะคะผ่านทางแอปทางรัฐและเว็บไซต์เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะโดยกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถตรวจสอบผ่าน2ช่องทางนะคะคือตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี2569เลือกบริการทั้งหมดแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ค่ะเพื่อเข้าไปกดดูที่คำร้องของฉันก็จะปรากฏสถานะการยื่นขอรับเงินเยียวยานะคะแล้วก็มีการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ relief.disaster.go.th เลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเมื่อกดตรวจสอบแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใดส่วนกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องด้วยตัวเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th ค่ะแล้วก็เลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดตรวจสอบแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใด
0: เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการประชุม IMF 2026ค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

7:24 นาทีกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะรัฐบาลตรวจความพร้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก่อนจะเปิดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าไทยหนาแน่นระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะโดยจัดช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสารและรถรับส่งพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานตลอด24ชั่วโมงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อตรวจความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนนายเอกนิติกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับแขกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ลงจากเครื่องบินโดยจัดช่องทางตรวจคนเข้าเมืองพิเศษห้องรับรองและรถรับส่งตามเส้นทางที่กำหนดรวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและประสานงานตลอด24ชั่วโมงขณะนี้มีผู้แทนด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเดินทางถึงไทยแล้วกว่า60เที่ยวบินโดยนางคริสตาลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่9ตุลาคมนะคะส่วนนายอาเจบังกาประธานธนาคาร

0: อาคารโลกมีกำหนดเดินทางถึงในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมและคาดว่าปริมาณเที่ยวบินจะหนาแน่นที่สุดระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะ
1: เมื่อกี้ผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราระบบการจัดการของเราดีมากนะครับท่านก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องกระเป๋าเดินทางมาช้าจากสายการบินที่ท่านเดินทางมาไกลแต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับผมว่าวันนี้มาดูทุกภาคส่วนก็พร้อมครับที่การเป็นเจ้าภาพก็ผมเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็มาสนใจทั้งในเรื่องการเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ผมคิดว่านอกจากการประชุมผู้ติดตามต่างๆก็คงจะมีโอกาสได้เข้ามาในการจับจ่ายใช้สอยก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
2: ส่วนทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวก็ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จาก190ประเทศทั่วโลกนะคะและยืนยันถึงความพร้อมว่าสามารถเข้าระงับเหตุได้ภายใน10นาทีพลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลและยานพาหนะพร้อมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เน้นป้องกันอาชญากรรมดูแลพื้นที่จัดประชุมโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมประสานหน่วยงานความมั่นคงและเครือข่ายข่าวกรองเฝ้าระวังบุคคลที่อาจก่อความไม่สงบหากเกิดเหตุสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ภายใน10นาทีสำหรับการปฏิบัติงานได้เตรียมรถสายตรวจรถปฏิบัติการเคลื่อนที่และโดรนตรวจการเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดช่องทางติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจจะนำประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติไปต่อยอดการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศทั้งเชียงใหม่พัทยากระบี่และภูเก็ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
3: ท่านสั่งการโดยละเอียดผู้กองประชาการร่วมมือกันนครบาลสันนิบาตท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านรองปฏิบัติที่ร่วมการตม.ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าพื้นที่ในการประชุมร่วมกับเจ้าภาพเลยวิเคราะห์กันแล้วทุกพื้นที่เนี่ยมั่นใจ 100% ในการจัดการประชุมเนี่ยทุกพื้นที่ไม่ต้องมีการกังวล
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะก็เร่งตรวจสอบปมสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารจ่ายสวยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะด้านผู้อำนวยการเขตพระนครยืนยันส่งหนังสือแจ้งเตือน4ครั้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายร้านเปิดบริการเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตแต่หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายกลับนิ่งเฉยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพร้อมด้วยนายปริญญาจันบัวผู้อำนวยการเขตพระนครร่วมกันตรวจสอบสถานบันเทิงย่านข้าวสารที่ถูกกรมการปกครองเข้าจับกุมเลขาธิการปปท.เปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตพระนครสามารถยืนยันได้ว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งหลังจากนี้ปปท.จะมีการตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีหน่วยงานรัฐละเลยในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่แต่ในส่วนกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวแล้ว6ครั้งรวมถึงเมื่อคืนนี้ที่ร่วมกับกรมการปกครองและทางสำนักงานเขตพระนครได้มีการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายแล้ว4ครั้งซึ่งเป็นเรื่องการเปิดบริการเกินเวลาและการใช้ใบอนุญาตผิดประเภทแต่หน่วยงานดังกล่าวก็ยังนิ่งเฉยซึ่งทางปปท.จะเข้าไปตรวจสอบและพิจารณาบังคับใช้กฎหมายโดยไม่มีละเว้นส่วนประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่าทางสถานประกอบการมีการจ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานเลขาปปท.บอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวและยังไม่ได้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ยืนยันว่าหากตรวจสอบพบก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีละเว้นค่ะ
2: มากันที่โครงการดีๆเพื่อน้องๆเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสนจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดแคมเปญปิยะมหาราชานุสรณ์2569ภายใต้แนวคิดพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์ตั้งเป้าระดมทุน20ล้านบาทเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโดยแคมเปญปีนี้หยิบยกเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2451ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ40ปีประชาชนชาวสยามทั่วแผ่นดินร่วมการเรียรายเงินได้ราว 1.2 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างพระบรมรูปทรงม้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขณะที่ค่าจัดสร้างประเมินไว้ราว 200,000 บาทจึงมีเงินคงเหลือกว่า 900,000 บาทหรือที่เรียกกันว่าเงินหางม้าเงินก้อนนี้ก็ได้กลายมาเป็นทุนประเดิมก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดร.นรินทร์เผ่าวณิชประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยะมหาราชานุสรณ์2569กล่าวว่าหัวใจของแนวคิด From Gratitude to Giving คือการเปลี่ยนความกตัญญูให้เป็นการให้และการให้นั้นต้องงอกเงยเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เช่นเดียวกับเงินหางม้าเมื่อกว่า100ปีก่อนเป้าหมายการระดมทุน20ล้านบาทในปีนี้จะนำไปใช้เป็นทุนจุฬาสงเคราะห์สำหรับนิสิตที่เรียนดีประพฤติดีและสมควรได้รับโอกาสตั้งแต่ปีแรกจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเฉลี่ยคนละ 500,000 บาททุนอาหารกลางวันโดยในปี2568ใช้เงินเกือบ5ล้านบาทดูแลนิสิตเกือบ400คนและปีการศึกษา2569ยังมีนิสิตที่ต้องดูแลอีก380คนและกิจกรรมเพื่อสังคมของสนจผ่าน Cute Academy กิจกรรมที่จะบ่มเพาะให้น้องๆลงมือรับใช้สังคมตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
4: ซึ่งอันนี้เราจะให้โดยที่ไม่เป็นให้เปล่านะครับเพื่อให้น้องสมบัติการศึกษาได้อันต่อมานะครับที่เราจะมาใช้ก็คือว่าทุนอาหารกลางวันนะครับก็ให้น้องที่ต้องการการสนับสนุนในส่วนนี้จะได้มีกำลังใจในการเรียนจนจบสมบัติการศึกษานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเสริมสนับสนุนกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ CU Cute นะครับ CU Blood นะครับที่จะเป็นกิจกรรมของน้องรุ่นใหม่นะครับที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปครับ
2: ทางนี้ขอเชิญชาวจุฬาและผู้มีสิทธิ์จิตศรัทธาทุกท่านนะคะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของสนจผ่านระบบ e-donation ในนามมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตาม QR code ที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้และนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ It's time now for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nawarat Wong Arya The Prime Minister has ordered provincial governors of southern provinces to make preparations to respond to impacts of heavy rain without waiting for incidents to occur. Many areas of Thailand are expected to encounter heavy rain today, while rainfall is expected to increasingly affect the southern region from tomorrow onward. Today, the heaviest rainfall is expected in Ratchaburi, Samut Songkram,เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ provinces, Bangkok and its surrounding areas, the central and eastern regions and the south will also experience rainfall. On October 12th and 13th, heavy rainfall is expected to be concentrated in the south. Areas at risk will stretch from เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ southward through several provinces, reaching ปัตตานียะลาและนราธิวาส as well as some areas in the Andaman coast provinces. At the CS ปัตตานี Hotel in ปัตตานี province, Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul chaired a meeting with provincial governors of southern provinces and representatives of relevant agencies to review preparations for potential flooding in the south and ensure readiness for heavy rainfall. The Prime Minister stressed that every province must prepare in advance and must not wait for incidents to occur before taking action. He instructed provincial governors to urgently develop evacuation plans for vulnerable individuals and move them to safe shelters. At the same time, officials were instructed to prepare food, drinking water, and essential supplies

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะมาเริ่มที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่ไทยนะคะโดยจะส่งผู้แทนมาร่วมประชุมแทนค่ะแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่านายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของกองทุน

0: การเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แต่จะส่งนายฟรานซิสบรูครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนางเอรินบราวน์ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศเป็นผู้แทนนำคณะเข้าร่วมประชุมค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่านายเบสเซนติดภารกิจใดจึงไม่สามารถปลีกตัวมาร่วมประชุมได้แม้การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐไม่ได้ร่วมประชุมระหว่างประเทศเนื่องจากตารางงานหรือเหตุผลใดๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่การตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความเสียดายให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศอื่นซึ่งมักต้องการโอกาสนี้ในการหารือทวิภาคีกับคู่เจรจาสหรัฐทั้งนี้การประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ้างอิงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ25ปีอีกทั้งผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลางกำลังฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซีราคิวส์ในรัฐนิวยอร์กว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงในเวลาอันรวดเร็วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งผ่านการเจรจาหรือการปฏิบัติการทางทหารพร้อมเตือนรัฐบาลอิหร่านว่าหากไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดก็อาจไม่มีประเทศอิหร่านเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ได้ยืนยันว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงอีกทั้งยังอ้างว่าปัจจุบันมีน้ำมันขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามและเรียกร้องให้โรงกลั่นน้ำมันกับผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดราคาก่อนหน้านี้ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้กำลังทางทหารหลังการเลือกตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในภูมิภาคเวลานี้ยังตึงเครียดหลังการสู้รบในเยเมนทวีความรุนแรงและมีคำขู่โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน
0: รายงานของ Semi Analysis บริษัทวิจัยเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐระบุว่าจากการตรวจสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน857รุ่นที่บริษัทชั้นนำของจีน9แห่งเปิดตัวระหว่างปี2564จนถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีเพียง31รุ่นหรือ 3.6% ที่เปิดเผยผลการประเมินความปลอดภัยซึ่งระบุได้ว่าเป็นของโมเดลใดโดยเฉพาะและในจำนวนนี้มีเพียง9รุ่นหรือ 1.1% ที่เปิดเผยผลก่อนหรือในวันเปิดตัวขณะที่โมเดล AI 813รุ่นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยต่อสาธารณะแม้บริษัทผู้พัฒนาอาจดำเนินการทดสอบเป็นการภายในก็ตามโดยการประเมินครอบคลุมความเสี่ยงจากเนื้อหาที่อันตรายการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความสามารถที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะเดียวกันยังไม่มีผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของจีนเปิดผลทดสอบความเสี่ยงร้ายแรงอย่างครอบคลุมท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล AI ขั้นสูงทั้งนี้ผลการศึกษามีขึ้นท่ามกลางการถกเถียงทั่วโลกมากขึ้นว่าบริษัทพัฒนา AI ควรชะลอการพัฒนาโมเดลของตัวเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือไม่หลังเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับ AI agent ซึ่งสามารถดำเนินงานหลายขั้นตอนได้โดยอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างจำกัด
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณคชพลกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศรายการแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับก็จะชิงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬานะครับเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันไทยเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2-1เกมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศวันนี้ครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการ Arctic Open นะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้าน8แสนบาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับเป็นมือ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ครับเกมนี้วางลูกแม่นยำตบได้หนักหน่วงนะครับแล้วก็ขึ้นเล่นลูกหน้าเน็ตได้ดีครับพลิกแซงชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2-1เกมด้วยคะแนน17-21 21-10และ21-13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้54นาทีสถิติทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งครับนักแบดสาวไทยชนะทั้งหมดนะครับ รอบชิงชนะเลิศเมรัชนกจะไปเจอกับเมียบริสเฟลนะครับจากเดนมาร์กเช่นเดียวกันมืออันดับ8ของรายการแข่งขันในวันนี้ครับเวลาประมาณ 15:45 นก็จะทำให้เมรัชนกมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพและถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ครับต่อจากชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับไทยลีกเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คนไป3-2ครับ
3: คุณผู้ชมครับ AIS Play ขอต้อนรับเข้าสู่
2: ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับเล่นในถิ่นช้างอารีนาเจอกับม้านินมังกรระยอง FC นาทีที่13เจ้าฟิลิเป้ครับแนวรุกจากบราซิลยิงไกลสวยงามครับให้ระยอง FC ขึ้นนำไปก่อน1-0และช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่45สเตฟานชิมเมอร์ครับตามเข้าซ้ำจ่อบุรีรัมย์ครับไล่มาเป็น1-1ครึ่งหลังนาทีที่56เจ้าฟิลิเป้ครับยิงไกลอีกครั้งบอลลอยโด่งเข้าประตูไปครับระยอง FC ขึ้นนำเป็น2-1และนาทีที่78เจ้าฟิลิเป้มาโดนใบเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามครับระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับจากนั้นนาทีที่83เจ้าถิ่นก็ตีเสมอเป็น2-2จากลูกมงจ่อของตัวสำรองอย่างสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าทีมชาติไทย
3: นี่ครับโอ้โหไม่ใช่แค่ท
2: ำ
3: ไ
2: ปอยู่กดลงพื้นและเข้าไปนะครับ
3: ธนกฤต
2: ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+4ครับธนกฤตโชติเมืองปลักครับแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ยิงไกลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุก3-2ครับลงแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองครับแพ้เป็นเกมแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1-1และก็อุทัยธานี FCชนะราศีสไลยูไนเต็ด4-2ครับฟุตบอลหญิงไทยรุ่น U17 ปีนะครับทบทวนแทคติกก่อนจะดวลกับเลบานอนนัดชี้ชะตารอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีรอบคัดเลือกครับไปกันที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีปี2027รอบคัดเลือกนะครับในกลุ่ม F แข่งขันในนัดที่3แมตช์สุดท้ายครับรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับเลบานอนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ช่อง BG Sport ได้นะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้โค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรับและก็เกมรุกนะครับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ทีมมี6คะแนนเท่ากันครับแต่สาวไทยมีประตูได้เสียดีกว่าดังนั้นถ้าชนะหรือเสมอก็จะคว้าแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย12ทีมครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงวันที่31มีนาคมถึง17เมษายนปี2570เพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียนะครับไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีในปี2027ซึ่งจะไปแข่งขันกันที่ประเทศโมร็อกโกครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสึสปริงนะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศครับการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับในรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ที่ Indoor Stadium ระหว่างแชมป์เก่าซากะ Hidemitsu Spring นะครับพบกับอาริซาไอจิครับมาในชุดสีขาวเกมนี้ซากะ Hidemitsu Spring ของโค้ชคุมินากาดะนะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านยังไม่มีทางด้านของเตยหัทยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับอยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บครับขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่รายอื่นก็อยู่กันครบครับนำทีมมาโดยเอริกะซากะเอะนะครับเซตเตอร์ทีมชาติอายาเนะคิตาโมโดะนะครับ หัวเสาและก็อายากะอารากิบอนเร็วส่วนอลิซาไอจีนะครับหรือว่าชื่อเดิมควินซี่คาริยะครับนำทีมมาโดยซาร่านุสราต้อมคำครับเซตเตอร์จอมเก่าตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยครับรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งลงเล่นร่วมกับจิเนรีมาร์ติเนสครับบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันและก็ลอล่าเดวิซัสคุนสเลอร์นะครับมีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและก็แชมป์9สมัยซากะฮิเดมิสุสปริงส์ครับยังเล่นได้เหนือกว่าแม้ว่าแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะไปได้นะครับ3ต่อ1เซตคะแนน23ต่อ25 25ต่อ21 26ต่อ24และก็27ต่อ25สนุกเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามสำหรับวอลเลย์บอล SV League Thailand เกม 2026-2027ระหว่างแชมป์เก่าสกัดฮิเดมิสุสปริงกับอลิซาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ด้วยนะครับเวลา 16:05 ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับข้าไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2ประตูต่อ2ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอัลส์บวกครับเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าครึ่งแรกโรบินเฟลฮาวส์เออร์นะครับตัดบอลจากผู้รักษาประตูมาเรลดอยเออร์และก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนาทีที่55แฮร์รี่เคนผ่านบอลให้กับอิสมาเอลไซบาลีครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และนาทีที่64โรดิโก้ลิเบโลครับกองหน้าโปรตุเกสเข้าไปตามซ้ำให้อัลส์บวกขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้นอยเออร์ปัดออกมานะครับแต่ว่ามาเข้าทางพอดีและช่วงท้ายเกมนาทีที่80แฮร์รี่เคนครับเปิดบอลให้กับนาธาเนียลบราวน์ครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอสำเร็จครับเป็น2ประตูต่อ2จบเกมเสมอกันไปครับ2ต่อ2แบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่อันดับที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังดอทมูนด์อยู่2แต้มครับส่วนผลการแข่งขันบุนเดสลีกาเมื่อวานนี้ยูเนียนเบอร์ลินชนะเอเวอร์แบกนะครับ1ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมส์บวกนะครับ2ประตูต่อ3ไมส์แพ้เลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ4พาเดบอนครับแพ้สตุตการ์ด0ต่อ2แล้วก็อาเบลเลซิกเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตไปถึง6ประตูต่อ0ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับแข่งขันคู่แรกชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปหืดจับเลยนะครับ2ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2เชลซีครับถล่มบอลหมัดไป5ประตูต่อ1อีฟสวิชชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตันครับ0ประตูต่อ2และก็คู่ดึกครับบิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเยกาโนเมื่อวานนี้เสมอกับแอตเลติกบิลบาโว0ต่อ0นะครับอาราเบสแพ้แอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาครับชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0แล้วก็เรอัลมาดริดชนะบีอาร์เรียล1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่เกาโชเซราอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1อินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3ประตูต่อ0และก็นาโปลีครับชนะโฟซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับมาดูเทนนิสกันบ้างนะครับเป็นเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นเจิ้งฉินหวนครับกลายเป็นนักหัวเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับเทนนิส WTA ระดับ 1,000 นะครับรายการไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศครับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย24ปีเป็นนักหัวขวัญใจเจ้าถิ่นจีนครับดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2024พบกับเอลิเซ่เมอร์เทนครับจากเบลเยียมมืออันดับ13ของรายการแมตช์นี้เจิ้งฉินหวนอดีตรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเอาชนะเอลิเซ่เมอร์เทนไปได้นะครับ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับกลายเป็นนักหัวเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้นักเทนนิสจีนแพ้ในรอบรองชนะเลิศมาตลอด7ครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งเจิ้งฉินหวนจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ WTA ทัวร์รายการที่11ในการเล่นอาชีพและเป็นครั้งที่2ในระดับรายการ 1,000 คะแนนครับไปดูอีกคู่ครับในรอบรองชนะเลิศเมียล่าแอนดริวาจากรัสเซียมือ5ของโลกดีกรีแชมป์ French Open ปีนี้เจอกับนิโคล่าบาทุนโควาจากสาธารณรัฐเช็ก ปรากฏว่าเมียร่าแอนดริว่าวัย19ปีมืออันดับ4ของรายการครับเอาชนะนิโคล่าบาทุนโควาไป2เซตรวด6ต่อ2ทั้ง2เซตครับเมียร่าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการไชด้าโอเพ่นเจอกับเจิ้นฉิงเหวินนะครับสถิติทั้งคู่เจอกันมาก่อนหน้านี้ครั้ง

0: เดียวเป็นเจิ้นฉิงหวนที่เอาชนะเมียร่าแอนดิว่ามาได้2ต่อ1เซตในรอบ8คนสุดท้ายในรายการไชน่าโอเพ่นเมื่อปี2024ครับมาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับมาร์กมาร์เกสนักบิดแชมป์โลกจากสเปนคว้าแชมป์รอบสปรินต์เลสมอเตอร์จีพีที่ประเทศอินโดนีเซียครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP 2026สนามที่17รายการกังปรีสออฟอินโดนีเซียครับในรอบสปรินต์เลสนะครับเจ้าของโพโพซิชันราอูลเฟร์นันเดสจากสเปนแล้วก็มาโกเบซิกีจากอิตาลีเกี่ยวกันล้มในรอบแรกครับต้องออกจากการแข่งขันที่สนามมันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียซึ่งผลการแข่งขันมาร์กมาร์เกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนทีมดูคาติครับเข้าเส้นชัยคนแรกคว้าแชมป์ไปครองเก็บเพิ่มอีก12คะแนนครับทำให้คะแนนสะสมแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงที่343คะแนนแล้วครับขณะที่คอร์เก้มาตินนักบิดสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากเอพิเลียเรซซิ่งผู้นำคะแนนสะสมก่อนหน้านี้เข้าเส้นชัยอันดับที่4ในรอบสปรินต์ครับได้เพิ่มอีก6คะแนนรวมมี339คะแนนหล่นมาอยู่อันดับที่2ตามมาร์เกสอยู่4แต้มผลงานในรอบสปรินต์อันดับที่2เป็นไอโอคุระจากญี่ปุ่นนะครับทีมทรัคเฮาส์อันดับที่3เป็นฟาบิโอดีเจนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 โดยในรอบชิงชนะเลิศรายการกรังปรีออฟอินโดนีเซียจะดวลความเร็ววันนี้ครับเวลา14นาฬิกาครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองปิ่งเมยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนนะคะปรากฏเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ร38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้คั่งค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ที่เราเห็นในห้องท้องพระโรงอ่ะเราจำลองเหมือนจำลองมาจากปราสาทประเทศบิดอน
1: ในการสร้างอนุสาวรีย์แต่ละรูปมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติพระราชกรณียกิจ
2: ดินก้อนแรกคือการเริ่มต้นในการปั้นรูป

0: ุสาวรีย
1: ์เหรียญที่ระลึกนะคะก็จะมีบุคคลสำคัญนะคะของประเทศบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนหน้าเหรียญ
2: พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแหล่งหนึ่งนะคะที่ยังตระหนักถึงความสำคัญของ3สถาบันหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ

จากอดีตสู่ความทรงจำจากดินสู่ปฏิมากรรมจากเหรียญสู่เรื่องราวของคนไทยเมื่อความทรงจำไม่อาจหยุดเวลาเวลาจึงสร้างบางสิ่งขึ้นมาเพื่อให้เรื่องราวยังคงอยู่โดยหวังว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะบอกเล่าเหตุการณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทครับเช่นเคยกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหวนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตครับผ่านงานประติมากรรมรูปเหมือนครับที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยครับที่สำคัญเราจะเน้นไปถึงสถาบันอันเป็นดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: สวัสดีครับพี่สา
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ได้กลับมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอีกครั้งครับเลยอยากให้พี่สาช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดมา37ปีแล้วนะคะปีนี้ก้าวสู่ปีที่38ในเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ดวงแก้วพิทยากรศิลป์นะคะท่านเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมดอกนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจริงๆมีแค่37รูปถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีร้อยกว่ารูปแล้ว
0: นะคะ
1: ก็ในอาคารที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นนะคะเป็นอาคารของพิพิธภัณฑ์ในส่วนของข้างล่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของเน้นหลักๆเลยก็คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่ของเรานี้จะมีรูปของล้นเก้าทั้ง9ราชการในราชวงศ์จักรีนะคะก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพระอริยสงฆ์นะคะมี10กว่ารูปนะคะแล้วก็เรื่องของบุคคลที่เป็นวิถีชีวิตประจำวันทั่วๆไปอะค่ะเป็นแง่มุมชีวิตต่างๆอีกนะคะในส่วนบนชั้น2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลือกทาสในสมัยรัชกาลที่5เราถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็มีชุดการละเล่นของไทยซึ่งมีทั้งการละเล่นของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะชุดวรรณคดีไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของไทยและต่างประเทศด้วย
0: โอ้เยอะมากเลยครับอันนี้เป็นการจัดแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่
0: แล้วบทบาทของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งแล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรในยุคปัจจุบันบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้เราปรับมีรูปแบบของการเรียนรู้ด้านนั้นด้วยเป็นฐานตอนนี้เด็กๆมาไม่ได้มาเที่ยวชมอย่างเดียวนะคะไม่ได้มาเรียนรู้ผ่านรูปหุ่นขี้ผึ้งอย่างเดียวนะคะยังมีฐานให้เด็กได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์ศิลปะวัฒนธรร
0: ม
1: นะคะแล้วเด็กก็สามารถชิ้นงานนี้กลับไปบ้านได้ด้วยนะคะ
0: โอ้นอกจากพิพิธภัณฑ์จะให้ความรู้แล้วตอนนี้ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ประสบการณ
1: ์
0: ใช่ไหมครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอีกด้วยแต่ตอนนี้เริ่มชมพิพิธภัณฑ์แล้วต้องให้พี่สาพาน้ำชมกันหน่อยครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนี้ค่ะ

0: ผมเห็นว่าที่นี่มีไฮไลท์ห้องสำคัญห้องหนึ่งคือห้องทองพระโรงใช่ไหมครับที่มีการจัดแสดงประติมากรรมรูปเหมือนอดีตพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทางพิพิธภัณฑ์มีแนวคิดยังไงถึงจัดสร้างที่นี่ขึ้นมาครับ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็พิพิธภัณฑ์หุ่นพึ่งไทยเนี่ยเราสร้างรูปของท่านเนี่ยนะคะพระบรมรูปของอดีตพระมหากษัตริย์เนี่ยเริ่มต้นมี8รัชกาลนะคะเป็นรัชกาลที่ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วนะคะส่วนพระบรมรูปของรัชกาลที่9เนี่ยเรามาสร้างท่านหลังจากที่ท่านเสด็จสวรรคตไปนะคะหลังจากนั้นสัก 2-3 ปีแล้วก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีในการสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็นำท่านเนี่ยมาประดิษฐานอยู่ในห้องทองพระโรงก็จะเป็น9รัชกาลอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อเป็นการ

0: สื่อหรือเทิดพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
1: แล้วการก่อสร้างปฏิมากรรมรูปเหมือนของพระองค์ท่านเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์นี้คำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าให้จัดสร้างได้สมพระเกียรตินะครับ
0: สำคัญสูงสุดเลยคือความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชประวัติที่เราแต่ต้องสื่อออกมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของห้องท้องพระโรงเนี่ยเราไปขอพระบรมชันญาติแล้วเราก็ได้แนวความคิดที่เราเห็นในห้องท้องพระโรงอ่ะเราจำลองเหมือนจำลองมาจากปราสาทประเทศวิดรที่พระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบสักทีเดียวแต่ว่าก็ให้สมพระเกียรติของท่านที่เรามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่นพึ่งใดแห่งนี้นะคะก็ในเรื่องของฉลองพระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยนะคะเราต้องคัดสรรแล้วแล้วก็ต้องได้แบบจากของจริงเลยสัดส่วนของทุกพระองค์ของฉลองพระองค์แต่ละองค์เนี่ยนะคะแม้กระทั่งเหรียญตราของพระองค์ท่านเนี่ยเราจะต้องเอาแบบมาจากที่สำนักพระราชวังนะคะมาเป็นแบบนะคะเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วที่เราเห็นนะคะก่อนที่เราจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมได้มาเยี่ยมชมเนี่ยจะต้องมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังเนี่ยค่ะมาทำการตรวจก่อนนะคะเพื่อให้สมเกียรติและก็ความถูกต้องของแต่ละพระองค์ด้วยค่ะ
1: ถึงแม้จะแสดงได้ใช่ค่ะผมเห็นว่านอกจากจะมีประติมากรรมรูปเหมือนของพระองค์ท่านแล้วยังมีการสร้างหุ่นขี้ผึ้งที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
0: ส่วนของพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5นะคะที่รูปหุ่นขี้ผึ้งเราเนี่ยได้สร้างขึ้นมาก็คือเรื่องของการเลือกทาสนะคะอย่างชั้น2ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพระองค์ทรงประกาศเลือกทาสเราจะจำลองห้องที่ท่านนั่งประกาศเลือกทาสจะมีเป็นรูปของทาสเนี่ยนะคะนั่งอยู่ใต้เบื้องพระคนบะนะคะเพื่อที่จะมาแสดงถึงว่าได้ประกาศเลือกทาสแล้วนะพระองค์ประกาศโดยใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป30กว่าปีย
1: กตัวอย่างอีกสักอันนึงผมเห็นมีคล้ายๆเสือป่าใช่ไหมครับ
0: อ๋อเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยจริงๆแล้วท่านมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญซึ่งกองเสือป่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีนักเรียนที่เราเรียกว่าเป็นลูกเสือสามัญบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้ระลึกถึงความเป็นชาติไทยอยู่ตลอดนะคะ
1: เห็นได้ว่าจริงๆแล้วพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยยิ่งในราชวงศ์จักรีเนี่ยมีเรื่องราวอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับเพียงอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นรูปเหมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นและให้เราเห็นความสำคัญของชนชาติไทยว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยในวันนี้เนี่ยพระองค์ท่านต้องลำบากหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่อย่างลากลึกมากแค่ไหนเพื่อให้ประเทศไทยเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นได้แล้วก็เพื่อความผาสุกของปวงชนคราวนี้ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอยากให้พี่สาครับช่วยฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นใหม่ครับว่าเขาจะได้อะไรหลังจากการที่เขาได้กลับมาชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งนี
0: ้ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของพิพิธภัณฑ์นะคะที่เราเปิดพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้ชมเนี่ยมาชมแล้วจะได้ซึมซับถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะในเรื่องของพระมหากษัตริย์ก็ดีหรือรูปของพระสงฆ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เราจินตนาการสร้างขึ้นมาแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตประจำวันทั่วๆไปคำสอนของพระนะคะหรือพระมหากษัตริย์ที่เวลาเจ้าหน้าที่ของเรานำชมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละพระองค์นะคะอย่างเด็กๆบางคนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้เขาก็จะได้ซึมซับขึ้นมาว่าอ๋อแต่ละพระองค์ท่านเนี่ยมีสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติเราอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาก็จะได้สอนรุ่นน้องอะไรของเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหวังเป็นอย่างนี้ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแหล่งหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่จันลงให้สังคมไทยเราอ่ะยังตระหนักถึงความสำคัญของ3สถาบันหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สามารถครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าติดตามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยในวันนี้ให้เรารับฟังกันครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: จะเห็นว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของการระลึกถึงคุณอุปการและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยครับแต่แน่นอนว่านอกจากหุ่นขี้ผึ้งแล้วเนี่ยยังมีงานประติมากรรมและงานศิลปะอีกรูปแบบนึงครับเรียกว่าเริ่มต้นจากก้อนดินไปเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: แม้ไร้ซึ่งศิลาจารึกหรืออักษรนำทางแผ่นดินก็ยังบอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์ประจักษ์พยานแห่งศิลป์ที่หล่อหลอมทั้งพระมหากรุณาธิคุณจิตวิญญาณและความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นเพียงเราหยุดมองให้ลึกเกินกว่าตาเห็นอดีตก็พร้อมจะเปล่งเสียงเล่าเรื่องราวให้เราได้ยินอีกครั้งพระบรมราชานุสาวรีย์จึงเป็นดังจดหมายเหตุที่มีชีวิตเชื่อมโยงรอยต่อแห่งกาลเวลาและคุณค่าของแผ่นดินสู่หัวใจของผู้คนเพื่อร่วมถอดรหัสความหมายและเรื่องราวเบื้องหลังที่แฝงอยู่ในงานศิลป์ชิ้นเอก
1: บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่ครับก็รับผิดชอบหลักก็คือการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นงานพระราชพิธีเช่นงานพระเมรุมาตรก็ได้ทำในประติมากรรมในการประดับสำหรับพระเมรุมาตรและพระพุทธรูปสำคัญในการสร้างอนุสาวรีย์แต่ละรูปมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพราะว่าอนุสาวรีย์เนี่ยมาเป็นการสร้างในสิ่งที่เป็นภาพแทนนอกจากรูปเหมือนแล้วเนี่ยจะสร้างภาพแทนของเหตุการณ์วีรกรรมแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นการศึกษาตรงนี้มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการออกแบบแล้วก็สร้างเพราะรูปแต่ละรูปเนี่ยมันจะเป็นที่ของใครของมันไม่สามารถที่จะรูปนี้แล้วย้ายไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งได้มันจะมีบริเวณบริบทของสังคมหรือว่าเรื่องราวของตรงนั้นอ่ะเฉพาะกิจตรงนั้นครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยการสร้างอ่ะอาจจะไม่ต้องลึกไปถึงเรื่องของพื้นที่เพราะว่าการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติซึ่งอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ก็ได้มันเป็นการสร้างสัญลักษณ์แห่งใหม่ให้เรารู้สึกมีความทรงจำร่วมกัน
0: จากเศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์ในหน้ากระดาษสู่พระบรมราชานุสาวรีย์อันเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาหน้าที่ของประติมากรคือการร้อยเรียงพระราชประวัติและจิตวิญญาณแห่งอดีตผ่านเนื้อดินธรรมดาให้กลายเป็นมรดกศิลป์ที่มีชีวิตศิลปินได้ชุบชีวิตบันทึกเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมผ่านภาษาแห่งประติมากรรมและภาษานั้นก็เริ่มจากวัสดุที่ดูธรรมดาที่เรียกว่าดิน
2: ดินก้อนแรกครับในความหมายมันตีความได้หลากหลายแต่สำหรับผมมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นของการกระทำสิ่งใดๆต่างๆครับอย่างตัวผมเองเป็นประติมากรก็คือดินก้อนแรกคือการเริ่มต้นในการปั้นรูปอนุสาวรีย์รูปราชานุสาวรีย์คือดินก้อนแรกเหมือนเราสร้างบ้านเราก็จะวางของมงคลหรืออะไรสักอย่างเข้าไปอยู่ใต้หมู่บ้านใต้บ้านคืออย่างผมเป็นประติมากรก็คือจะสืบทอดกับรุ่นก่อนๆมาเราจะทำอะไรต่างๆก็ตามเราก็จะไหว้ขอขมาก่อนเราสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับส่วนพิธีกรรมเนี่ยจะต้องให้ทางพราหมณ์ทางผู้ที่มีวิชาเป็นผู้นำกล่าวนำ
3: ในพิธีการปั้นดินก้อนแรกทำพิธีขึ้นเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกที่ได้ก่อร่างสร้างเป็นจะปั้นเป็นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการทำงานเชิญเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเชิญครูช่างนะครับมาเพื่อที่จะประสิทธิ์ประสาทพรให้กับการสร้างงานให้สำเร็จเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเหมือนที่ในใช้คำว่าดินก้อนแรกนั่นเองที่จะมาหลอมรวมให้เป็นพระบรมรูปนะครับ
0: ก่อนสองมือจะจรดลงบนเนื้อดินศิลปินต้องสัมผัสถึงจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์เพราะพระบรมราชานุสาวรีย์มิใช่เพียงการลอกเลียนภาพถ่ายหากแต่คือศิลปะแห่งการตีความที่ประสานข้อเท็จจริงเข้ากับความรู้สึกเพื่อเน้นพระบารมีและตัวตนอันทรงเกียรติให้ก้อนดินธรรมดากลายเป็นประจักษ์พยานแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริงการก้าวเข้ามาเป็นนักประติมากรจึงไม่ใช่เพียงการมีความสามารถในการปั้นแต่ต้องผ่านการศึกษาและการสอบเพื่อพิสูจน์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านศิลปกรรม
4: สวัสดีครับอาจารย
5: ์สวัสดีครับผม
4: ตรงนี้เป็นนักประติมากรของที่นี่หมดเลยเหรออ
5: ๋อครับก็เป็นน้องๆประติมากรรุ่นใหม่นะครับผม
4: อ๋อครับแล้วเส้นทางการจะมาเป็นนักประติมากรของที่นี่ได้ต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย
5: ์อ๋อก็น้องๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านศิลปะโดยเฉพาะเรื่องของงานประติมากรรมนะ
4: ครับผม
5: คือเขาจะต้องจบมาจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะ
4: อะไรคือหัวใจสำคัญของงานประติมากรรม
5: อย่างในสายเนี่ยก็จะเป็น เรื่องของการปั้นอนุสาวรีย์ใช่มั้ย
4: ครับผม
5: ก็จะต้องมีความรู้เรื่องวิชาอนาโตมีก็คือกายวิภาคนี่แหละ
4: แล้วกระบวนการในการคัดเลือกปฏิมากรเข้ามาที่นี่อาจารย์ดูอะไรบ้าง
5: ตรงเนี้ยมันเป็นงานเกี่ยวกับงานอนุสาวรีย์เวลาคัดเลือกเนี่ยมันก็จะต้องสอบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสอบปั้นคนเนี่ยปั้นคนเต็มตัวปั้นแล้วเป็นยังไงโครงสร้างสัดส่วนโอเคไหมนะฮะการทรงตัวยืนแบบมั่นคงยืนแล้วก็ยืนแบบสง่างามยืนยังไงใช่ไหมครับ
4: ถ้าเด็กรุ่นใหม่อยากก้าวเข้ามาเป็นนักปฏิมากร
5: ครับ
4: อาจารย์อยากบอกอะไรกับบ้างครับ
5: คือมีความตั้งใจมีความขยันนะฮะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของความอดทนเนี่ยเพราะงานปฏิมากรรมขั้นตอนมันเยอะ
6: ตัวเองมีความชอบในเรื่องของศิลปะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำมาตลอดจนอาจารย์เขาเห็นเขาก็เลยแนะนำมาให้เรียนทางด้านศิลปะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนพอเรียนจบก็ตามข่าวว่าที่นี่เขามีสอบปฏิมากรอะไรครับก็เลยได้มาสอบที่นี่แล้วก็ได้เข้ามาทำงานที่นี
7: ่ก็เริ่มจากที่เรียนคณะศิลปะวิจิตรครับเรียนพวกศิลปะมาตอนเรียนนะครับผมก็ฝึกครับฝึกแล้วก็ซ้อมแล้วก็พอรู้ว่าเขามีการเปิดสอบครับผมก็เข้ามาสอบตอนสอบก็สอบพระเทศครับปั้นพระเทศ
4: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้ความรู้กับเส้นทางการเป็นนักปฏิมากรในวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เดี๋ยวเรามาดูเด็กๆต่อนะครับ
0: กว่าผลงานแต่ละชิ้นจะเสร็จสมบูรณ์นักปฏิมากรต้องใช้เวลาและความอดทนความละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่ดินก้อนแรกไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้ผลงานมีชีวิตและเรื่องราวนี่จึงไม่ใช่เพียงอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือแต่เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ฝีมือความอดทนและหัวใจของคนทำงานศิลปะ
8: จากดินก้อนเล็กๆครับกว่าจะมาเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์หนึ่งองค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับต้องอาศัยความรู้ทางประวัติศาสตร์ทักษะทางศิลปะปฏิมากรรมยิ่งไปกว่านั้นรวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเมื่อพระบรมราชานุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นแล้วนะครับคงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ประดิษฐานตั้งอยู่เฉยๆครับแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและชุมชนอีกด้วยครับจากพระบรมราชานุสาวรีย์มาสู่การบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวผ่านเหรียญที่ลึกครับในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญที่ลึกแต่ละเหรียญบอกเล่าอะไรเราได้บ้างไปติดตามกันเลยครับ

0: ความทรงจำบางอย่างอยู่ในพิพิธภัณฑ์บางอย่างยืนอยู่บนผืนแผ่นดินและบางอย่างอยู่ในกล่องเล็กๆที่บ้านของเราเหรียญที่ระลึกหนึ่งเหรียญอาจมีขนาดเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่กลับบรรจุเรื่องราวของยุคสมัยเหตุการณ์สำคัญและความรู้สึกของผู้คนเอาไว้
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณขวัญครับผู้นำชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในเรื่องเหรียญที่ระลึกครับก่อนอื่นเลยครับสวัสดีครับคุณขวัญ
2: สวัสดีค่ะ
1: อยากทราบว่าเหรียญที่ระลึกกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับ
2: ค่ะก็ต้องขออธิบายก่อนเลยนะคะว่าเหรียญวัตถุประสงค์นะคะในการสร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งวัตถุประสงค์วาระนะคะเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนนะคะเราสามารถที่จะใช้ตามชนิดราคาของเขาได้เลยนะคะ มีชนิดราคาไม่ว่าจะเป็น25สตางค์50สตางค์นะคะจนกระทั่งราคา10บาทนั่นเองนะคะค่ะเราสามารถที่จะเดินออกไปซื้อของนะคะตามตลาดได้เลยนะคะโดยใช้เหรียญนะคะและเราจะมีเหรียญที่ระลึกหรือว่าเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกอันนี้ผลิตขึ้นตามวาระสำคัญต่างๆของชาติเลยนะคะเราจะมีวัตถุประสงค์ที่ผลิตขึ้นมาสะสมนะคะมากกว่าการนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ
1: แล้วอย่างเหรียญที่ระลึกเนี่ยมีมูลค่าด้วยไหมคะ
2: อ๋อเหรียญที่ระลึกมีมูลค่าค่ะเพราะว่าใช้โลหะที่มีค่านะคะบางทีก็จะเป็นชนิดของทองคำนะคะหรือว่าเงินนั่นเองนะคะก็จะเป็นพวกเป็นเหรียญนะคะของในหลวงนะคะไม่ว่าจะเป็น50ปีของราช60ปีของราชของในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือว่า5รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีนั่นเองนะคะ
1: โอ้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วมูลค่าของเหรียญที่ระลึกเนี่ยอาจจะแปรผันตามวัสดุที่ทำขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและก็ความยาวนานด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านก็ครองราช70ปีนะคะ อย่างเช่นทางด้านนี้ก็จะมี70ปีของราชค่ะ
1: อันนี้จะเป็นที่มาว่าเหรียญที่ระลึกแต่ละอันมีคุณค่าทางจิตใจที่แตกต่างกัน
2: ใช่
1: เพราะอะไรอะคร
2: ับ ก็คือเหรียญที่ระลึกนะคะก็จะมีบุคคลสำคัญนะคะของประเทศบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนหน้าเหรียญนั่นเองนะคะ อย่างเช่นของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะใช่
1: แสดงว่าเหรียญแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละเหรียญเนี่ยก็มีเรื่องราวใช่ไหมครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้นด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งๆที่เราหยิบเหรียญขึ้นมาดูแล้วเราก็จะแบบระลึกถึงความทรงจำนะคะเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนั้นค่ะอย่างเช่นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อยู่บนหน้าเหรียญไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาหมุนเวียนนะคะเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะคะหรือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกตามวาระโอกาสสำคัญต่างๆของในหลวงค่ะ
1: และอย่างที่นี่มีวาระอะไรที่เกิดขึ้นบ้างครับที่พอจะเล่าให้เราฟังกันได้ครับ
2: ที่เกิดขึ้นบ้างและพอจะเล่าให้เราฟังนะคะก็คืออาจจะเป็น50ปีครองราชย์ของในหลวง70ปีนะคะตอนที่ในหลวงครองราชย์นะคะก่อนที่พระองค์ท่านจะสวรรคตนะคะ
1: แล้วนอกจากเรื่องของการครองราชย์แล้วมีเรื่องราวอื่นไหม
2: ครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็จะมีหลากหลายมากเลยพระองค์ท่านมีภารกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆเลยที่ช่วยเหลือประเทศเรานะคะฝนหลวงนะคะช่างหัวมันนะคะโครงการหลวงต่างๆซัพพอร์ตประเทศไทยเรานะคะไม่ว่าจะด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆผ่านมาค่ะ
1: ก็แสดงว่ามีเหรียญที่ระลึกในวาระโอกาสต่างๆอีกด้วยตามพระราชกรณียกิจใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่
1: และในกรณีของพระพันปีล่ะครับ
2: อ๋อพระพันปีก็จะเหมือนพระองค์ท่านจะช่วยส่งเสริมศูนย์ศิลปชีพอ๋อค่ะผ้าไหมไทยค่ะใช
1: ่โอ้เนี่ยเดี๋ยวต้องอยากเห็นแล้วนะครับนอกจากเหรียญเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเรื่องของศิลปะในเหรียญล่ะครับหรือประติมากรรมที่เกิดขึ้นนะครับมีการสอดแทรกอะไรอยู่บ้าง
2: ค่ะเหรียญที่ลึกนะคะก็จะมีประติมากรรมนะคะเป็นลักษณะของภาพมุมต่ํานะคะ
1: ม
2: ันจะมีพื้นที่จํากัดบนหน้าเหรียญนะคะช่างปั้นของเรานะคะก็จะต้องใช้ความพยายามนะคะในการที่จะสื่ออารมณ์นะคะในการปั้นนะคะหรือว่าแสงเงานะคะการออกแบบนะคะบนหน้าเหรียญนะคะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็แสดงว่านอกจากมีเรื่องของราวของศิลปะแล้วยังมีภูมิปัญญา
2: ใช่ค่ะ
1: และความเฉพาะทางช่างฝีมือด้วย
2: ช่างฝีมือด้วยค่ะ
1: โอ้ก็กว่าจะมาได้แต่ละเหรียญเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะแนะนำนะคะให้ไปดูขั้นตอนการผลิตเหรียญที่โรงกษัตริย์รังสิตมากก็จะมีเทคนิคนะคะของช่างปั้นนะคะการออกแบบนะคะรวมถึงเรื่องราวจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกนะคะ
1: คว
2: รค่าแต่การเก็บรักษาใช่ค่ะ
1: อันนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสงสัยต่อไปรายการรักไทยต้องทำเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญโดยเฉพาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: น่าสนใจค่ะน่าสนใจ
1: แล้วถ้าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาชมหรือติดตามเรื่องราวของเหรียญต่างๆที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้อยากให้คุณขวัญแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: ช่องทางรายการติดต่อเข้าชมนะคะของเราก็จะมีเพจพิพิธภัณฑ์เหรียญกษัตริย์ปณานุรักษ์นะคะหรือว่า IG นะคะหรือว่า TikTok Facebook ทุกช่องทางเลยค่ะ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามการเข้าชมได้ที่หน้าเพจพิพิธภัณฑ์ของเราได้เลยค่ะ
1: โอเคครับก็ถ้าอยากสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็ค้นหาจากคำว่าพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์นะครับเพื่อจะเจอข้อมูลต่างๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็มานำชมมาเยี่ยมชมมาเจอคุณขวัญกันนะครับขอบคุณคุณขวัญมากครับสำหรับวันนี้ครับ
2: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: จากเหรียญหนึ่งเหรียญเราอาจมองเห็นได้มากกว่าวัตถุหนึ่งชิ้นเราเห็นงานศิลปะเห็นประวัติศาสตร์และเห็นเหตุการณ์สำคัญและที่สำคัญที่สุดเราเห็นความทรงจำของผู้คนเพราะคุณค่าของของสิ่งหนึ่งอาจไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่ามีความหมายกับใครและสามารถเล่าเรื่องอะไรต่อให้คนรุ่นหลังได้
1: เหรียญที่ระลึกแต่ละเหรียญสะท้อนให้เห็นถึงงานศิลปะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวพันกับผู้คนอย่างมากมายครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าอาจไม่ได้หมายความว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แต่สำคัญตรงที่มีความหมายกับใครครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ขอพาท่านไปที่โครงการอัมพวาใจพัฒนานุรักษ์ค่ะเพื่อมาชมการทำน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆโดยคุณณรงค์ฤทธิ์พวงพลอยวิทยากรประจำเตาตาลจะเป็นผู้อธิบายขั้นตอนต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะ
1: น้ำตาลมะพร้าวนะแรงที่มาได้มาจากน้ำหวานของดอกมะพร้าวที่ชาวสวนเขาเรียกว่าน้ำตาลใสตรงนี้ก็จะได้มาจากดอกอ่อนของต้นมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวน้ำตาลสดมาแล้วเราก็จะมากรองลงกับตัวกระทะครับในกระทะตัวที่คุณเห็นตรงนี้เขาเรียกกระทะใบบัวเป็นภาชนะเคี่ยวต้มตัวน้ำตาลเราจะใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวต้มประมาณ2ชั่วโมงครับเมื่อเคี่ยวได้น้ำจนหมดขั้นตอนสุดท้ายของเขาก็จะเป็นแบบใส่หลับหรือน้ำเชื่อมแบบเข้มข้นในกระบวนการนี้เราต้องยกลงมาถ้าวางเข้าไว้เฉยๆจนเขาเย็นตัวเขาก็จะคงสถานะเป็นของเหลวแบบเข้มถ้าเราต้องการทำให้เป็นน้ำตาลแห้งก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าใช้พายกวนหรือว่าใช้เหล็กกระทุ้งตัวนี้เป็นการดึงอากาศหรือออกซิเจนเข้าไปให้ไปทำปฏิกิริยาร่วมกับตัวน้ำตาลโครงสร้างของสีน้ำตาลที่เป็นสีน้ำเครื่องน้ำเข้มอยู่ในลูกของเหลวก็จะเริ่มใสและจางขึ้นภายในประมาณ10-15นาทีนะครับก็จะพร้อมหยอดขึ้นแบบได้ตัวน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเนี่ยโดยคุณสมบัติของเขาเลยเมื่ออยู่ในไอตัวภาชนะที่บรรจุแล้วเนี่ยถ้าประมาณสัก7วันเนี่ยถ้าไปวางไว้เฉยๆนะอุณหภูมิห้องเนี่ยเขาก็จะมีการชื้นตัวได้ง่ายคือเร็วตัวลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นน้ำตาลผสมเนี่ยคงรูปอยู่ได้นานกว่าข้อดีของตัวน้ำตาลมะพร้าวแท้อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้คือว่าเป็นน้ำตาลพืชต้นโมเลกุลเดียวให้พลังงานได้เลยเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยประมาณ5-10นาทีก็ดูดซับไปใช้พลังงานได้เลยครับสามารถเอาไปประกอบได้ดังอาหารทั้งหวานข้าวนะครับหรือไปทานเล่นๆแต่น้ำตาลของเรานี่กล้าพูดได้เต็มปากต้องเป็นน้ำตาลอินทรีย์ออร์แกนิกเลยครับเพราะว่าแรงจากไอตัววัตถุดิบต้นที่เราจะมีการคัดกรองจากเกษตรกรมาครับผมแต่ว่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มจากการทำน้ำตาลสดเพราะทั่วไปเนี่ยทั่วไปที่เขาซื้อกันเนี่ย60 บาททำไมเรานี่ไปรับถึงที่เราจะให้ถึง100 บาทในราคา20 ลิตรนะครับนี่เป็นการคัดกรองตัวคุณภาพของวัตถุดิบมาก่อนแล้วก็จะมีการเคี่ยวต้มโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆจะมีเทคนิคการตักฟองในการฟอกสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยน้ำตาลตรงนี้เป็นน้ำตาลแบบออร์แกนิกอินทรีย์ครับผม
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตาจะขาวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการ Pet Journey กับเพชรณัฐพร อนันทนาเกษมค่ะช่วงแรกของเรา Language Corner มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับการ making plans หรือว่าการวางแผนทำอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำศัพท์เหล่านี้ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาจีนเหมือนเดิมเลยค่ะคำศัพท์ที่เพชรมีมาให้ในวันนี้นะคะมีตั้งแต่คำว่าพรุ่งนี้นะคะเพราะเรารู้จักคำว่าวันนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะจากตอนที่เราสอนเกี่ยวกับอากาศกันไปวันนี้เรารู้จักคำว่าพรุ่งนี้ค่ะถัดไปคือไปเรียนไปทำงานพักผ่อนออกกำลังกายทำการบ้านและทำงานบ้านค่ะเรามารู้จักคำศัพท์เหล่านี้เริ่มจากภาษาอังกฤษกันก่อนเลยค่ะทุกคนคำว่าพรุ่งนี้ภาษาอังกฤษคือ tomorrow t o m o r r o w tomorrow ไปเรียนนะคะถ้าเกิดน้องๆ นักเรียนดูอยู่เราก็จะต้องไปเรียนเนาะภาษาอังกฤษก็คือ go to study go to study g o go t o t s t u d y studyGo to study ไปเรียนส่วนวัยผู้ใหญ่วัยทำงานอย่างเราต้องทำอะไรคะไปทำงานนะคะภาษาอังกฤษก็คือ go to work g o go t o 2 w o r k work go to work ไปทำงานไปทำงานค่ะถัดไปถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปเรียนหรือไปทำงานเราก็จะพักผ่อนเนาะคำว่าพักผ่อนภาษาอังกฤษคือ restrest rest หรือบางคนถ้าเกิดรักสุขภาพนะคะก็จะต้องออกกำลังกายเนาะภาษาอังกฤษก็คือ exercise exercise exercise แถมให้อีกคำหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งคำที่เราอาจจะได้เห็นกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือคำว่า workoutwork out คำนี้ก็แปลว่าออกกำลังกายเหมือนกัน w o r k o u t work out ออกกำลังกายถัดไปค่ะคือคำว่าทำการบ้านนะคะทำการบ้านภาษาอังกฤษก็คือ do homework นะคะ d o do แปลว่าทำค่ะ homework h o m e w o r k homework แปลว่าการบ้าน do homework ก็คือทำการบ้านนั่นเองส่วนผู้ใหญ่ไม่ได้ทำการบ้านแล้วเราทำอะไรคะทำงานบ้านค่ะภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า do housework do housework นะคะ d o do do แปลว่าทำ housework h o u s e w o r k housework งานบ้าน do housework ก็คือทำงานบ้านทุกคนระวังสับสนนะคะ homework กับ housework มัน home กับ house ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันเนาะ homework ก็คือการบ้าน housework ก็คืองานบ้านนั่นเองต่อกันที่ภาษาจีนกันต่อดีกว่าเนาะคำแรกคือคำว่าพรุ่งนี้ภาษาจีนคือหมิงเทียนหมิงเทียนถัดไปคือไปเรียนนะคะไปเรียนคือชื่อช่างเค่อชื่อช่างเค่อคำว่าชื่อแปลว่าไปช่างเค่อก็คือเข้าเรียนนะคะชื่อช่างเค่อก็คือไปเรียนหรือไปเข้าเรียนนั่นเองไปทำงานกันบ้างไปทำงานก็คือชื่อช่างปันชื่อช่างปันชื่อไปช่างปันก็คือเข้างานค่ะชื่อช่างปันไปเข้างานไปทำงานพักผ่อนพักผ่อนภาษาจีนคือซิวสิซิวสิง่ายไหมคะซิวสิแปลว่าพักผ่อนนั่นเองออกกำลังกายออกกำลังกายคืออื่นตงอื่นตงมันจะออกเสียงยากนิดนึงนะทุกคนอื่นอื่นอื่นตงทำการบ้านภาษาจีนคือ做作业做作业คำว่า做ตัวแรกแปลว่าทำ做业คือการบ้าน做作业ก็คือทำการบ้านค่ะทำงานบ้างบ้างดีกว่าค่ะทำงานบ้านภาษาจีนก็คือ做家务做家务做ทำ家务งานบ้าน做家务ทำงานบ้านค่ะถัดไปถึงเวลาที่เราจะได้มาออกเสียงพร้อมกันแล้วนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเลยนะคะมาเริ่มที่คำแรกค่ะคือคำว่าพรุ่งนี้ tomorrow หมิงเทียนไปเรียน go to study 去上课ไปทำงาน go to work 去上班พักผ่อน rest 休息ออกกำลังกาย exercise ยุ่นตงทำการบ้าน do homework 做作业ทำงานบ้าน do housework 做家务คำศัพท์ทั้งหมด7คำนี้นะคะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนทุกคนสามารถจำแล้วก็เอาไปใช้จริงกันได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะถึงช่วงถัดไปของเราแล้วก็คือช่วง Pet Journey ค่ะไปดูกันเลย
1: ตอนนี้เพชรกำลังเดินไปพาร์คนะคะ Oatly Park คือแบบคือทุกคนเวลาพูดบอกคือเวลาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะมีแต่คนบอกว่าให้ไปพักอันนี้สิแต่ว่ามันไกลอะเพชรเห็นระยะทางแล้วเพชรแบบถอดใจทุกทีเลยมาจนถึงตอนนี้เพชรคิดว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็ไปหน่อยละกันที่นี่เป็นเมืองที่เงียบสงบมากเลยทุกคน

แต่โชคดีที่เพชรมาอยู่เมืองตรงนี้คือไม่เจอแบบนั้นเลยนะคะเจอแต่คนน่ารักแต่ตอนนี้เพชรเดินมาถูกไหมเนี่ยเดินตามสัญชาตญาณไม่เปิดแมปเลยนะเนี่ยเรามาถึงแล้วนะคะโอ๊ตลีพาร์คเดินไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเดินอยู่ในป่าเพชรก็เลยหาข้อมูลมานะคะโอ๊ตลีพาร์คเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสวนสาธารณะขนาด112เอเคอร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์จริเวอร์ค่ะในย่านโอ๊ตลีทางตอนใต้ของซิดนีย์มีชื่อเสียงด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้จุดชมวิวริมน้ำเส้นทางเดินป่าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับครอบครัวโอเคก็คือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเรามาเดินแล้วเหมือนเดินป่า เพราะว่าตอนแรกเพชรแบบคิดถึงคำว่าพาร์คอะคิดว่ามันเป็นสวนสาธารณะเราก็จะคิดถึงแบบพื้นที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมาถึงมันไม่ใช่มันคือป่านี่นะเฮ้ยมีนกตรงนั้นด้วยเห็นไหมอ่ะโอ้เอาน้องบินหนีไปละเพชรชอบออสเตรเลียอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีสัตว์แปลกๆแปลกๆเลยที่เราไม่เคยเห็นที่เมืองไทยแบบขนาดแถวบ้านก็มีแบบเหมือนนกแก้วอ่ะที่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยอ่ะจะเหมือนนกที่อยู่ในสวนในสวนสัตว์อะแต่อันนี้มันอยู่ข้างๆบ้านเราเลยแบบเนี้ยเหมือนเราอาศัยอยู่ในป่าชอบนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่ทุกคนดูสิมันป่าจริงๆนะ

าเจอเพลย์กราวด์นะคะใหญ่มากอยากเป็นเด็กเลยอ่ะนี่ผู้ใหญ่สามารถเข้าไปเล่นได้ไหมพูดจริงๆนะดูสิโอ้ my god นี่นี่นี่นะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปชุดๆๆๆขึ้นมาข้างบนแล้วก็สไลเดอร์ลงมาร่วมไม่ใช่แค่เด็กอยากเล่นผู้ใหญ่ก็อยากเล่นนะคะเฮ้ยพูดจริงนะอันนี้ผู้ใหญ่เล่นได้ไหมอยากเล่นมาก Oh my god จริงๆนะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยทุกคนคะแล้วเพชรก็เจอโอ๊ตลี่เบย์แล้วนะคะเป็นอ่าวของโอ๊ตลี่ทุกคนพร้อมดูหรือยัง1 2 3นี่สวยมากโอ้โหบรรยากาศชอบมากอะไรแบบนี้ดูดิดีเนาะนี่หาข้อมูลแล้วนะคะกับอ่าวตรงนี้โอตลี่เบย์นะเป็นอ่าวธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์จริเวอร์ทางตอนใต้ของซิดนีย์ค่ะพื้นที่รอบอ่าวเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจทางน้ำที่สำคัญมีทัศนียภาพที่สวยงามและเงียบสงบถูกต้องเลยใช่เลยแล้วทุกคนตรงนี้นะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยว่ายน้ำได้ด้วยนะเมื่อกี้เพชรเห็นเขาติดป้ายแบบกดสำหรับลงไปว่ายน้ำแต่เพชรคิดว่าอาจจะพอตอนนี้มันหนาวก็เลยไม่มีคนมาไหว้ถ้าซัมเมอร์เนี่ยน่าจะมีคนมาไหมทุกคนว่าปะสวยมากเลยอ่ะแดดแบบนี้ด้วยอ่ะนี่นี่นะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโอตลี่เบย์บาร์สสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ล้อมด้วยตาข่ายกั้นฉลามตั้งอยู่บนฝั่งของจิลฟิชเบย์มีลักษณะเป็นหาดทรายริมแม่น้ำขนาดเล็กน้ำนิ่งไม่มีคลื่นแรงปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและครอบครัวที่ต้องการลงเล่นน้ำหรือว่ายน้ำคลายร้อนสดชื่นไม่มีคนตรงนี้เลยอยู่กับเราแหละ

เอาละทุกคนวันนี้เพชรก็เอาภาพที่ซิดนีย์ในมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้นำเสนอมาฝากทุกคนเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเดี๋ยวเพชรจะขอตัวไปซึมซับธรรมชาติข้างหลังเพชรก่อนนะคะส่วนตอนหน้าเพชรจะพาทุกคนไปไหนทำอะไรรอติดตามรายการ Pet Journey ในตอนถัดไปด้วยนะส่วนตอนนี้เพชรไปละค่ะบ๊ายบาย

0: 现在海豚帮帮号出发了，
1: 海豚帮帮号，บันทึกของกัปตันยานปังปังเรากำลังจอดอยู่บนทุ่งหญ้าซาวันนาในอุทยานมาเซมาราที่ทวีปแอฟริกาครั้งนี้เรามาพร้อมภารกิจพิเศษ
2: ที่จริงก็คือมาจัดแข่งบอล นั่นแหละขอฉันวอร์มก่อนเนาะเฮ้ยจะเตะบอลในห้องควบคุมยานตลอดไม่ได้นะพวกเธอหาสนามเหมาะๆนอกยานได้แล้วหรือยังอะ
1: ทุ่งหญ้าซาวันนาน่าจะมีที่เหมาะๆเยอะเลยมาเถอะแบร์รี่ลูเปอร์เราไปลองถามทีมม้าลายกับทีมยีราฟดูว่าที่ไหนเตะบอลได้
2: ขอให้ราบรื่นนะฉันตั้งใจจะอ่านหนังสือบอลสักเล่มแบบนี้ก็สัมผัสความสนุกของฟุตบอลได้ไงทีมลายทองสบายดีกันไหม
3: ไม่เลวอยู่ฉันกำลังสอนฟรานซิสว่าอะไรคือการทำประตู
4: เขาเป็นลูกทีมคนใหม่จริงๆแล้วเขาเล่นฟุตบอลไม่เป็นเลยดีที่เขาวิ่งได้ไวมากๆ
2: ไงฟรานซิสมาลองกันเถอะฟุตบอลสนุกมากจริงๆได้ฉันจะใช้ขาหลังที่ถนัดที่สุดเตะ
4: ฉันเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์สูงชัวร์ล่ะ
2: โอ้เรามีงานเพิ่มอีกอย่างแล้วคือหาลูกบอลให้เจอฉันยิงเข้าประตูหรือเปล่าฮะ
1: ลูกบอลน่าจะพุ่งไปทางด้านนี้แหละพวกเธอเห็นมั้ยหรือเปล่า
2: ถ้าฉันดูไม่ผิดแล้วก็น่าจะอยู่บนต้นไม้นี
1: ้เดี๋ยวก่อนแบร์รี่เหมือนฉันเคยได้ยินเอดิสันพูดว่าต้นไม้นี้ชื่อ
2: ไม่เป็นไรการปีนต้นไม้เป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันอะไรมันกัดฉันเนี่ย
1: ฉันนึกออกแล้วล่ะต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นหนามวีดที่กัดเธอน่ะน่าจะเป็น
3: ฉันเองแหละผู้บุกรุกฉันคือก็อดดาร์ดมดงานผู้ซื่อสัตย์ของต้นไม้ขี้อาย
2: หวัดดีก็อดดาร์ดเราแค่อยากเอาลูกบอลของเราคืน
3: อย่าคิดมาหลอกฉันต้นไม้นี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรมดหางหัวใจของพวกเราห้ามล่วงล้ำด้วยประการทั้งปวง
2: เอ้ยทำไมมีมดเยอะขนาดนี้การแข่งของพวกเราจะเอายังไงดี
1: มดหางหัวใจอาศัยอยู่ในหนามหวีดกรวงของต้นหนามหวีดต้นไม้นี้น่าจะเหมือนป้อมปราการของพวกมันไม่แค่ให้อยู่อาศัยยังให้น้ำหวานเป็นอาหารด้วย
4: พวกเราน่าจะไปขอความช่วยเหลือนะ
1: เออ
4: ไงแบร์รี่การแข่งขันจะเริ่มเมื่อไหร
2: ่ไงลินเมาออกนอกทางตอนนี้มันไปติดอยู่บนต้นไม
1: ้ลินเธอช่วยเราเอาลงมาได้ไหม
4: น่าจะได้นะรีบขึ้นมาสิ
2: เฮ้ยที่จริงฉันก็ไม่ได้ปีนต้นไม้เก่งหรอกระวังหน่อยนะลินบนต้นไม้นี้มีหนามเยอะเลย
4: วางใจเถอะกระรับมือหนามของต้นหนามหวีดพวกเรายีราฟก็มีฝีมือไม่เบา
2: เอ้ยฉันใกล้จะถึงลูกบอลอยู่แล้วล่ะขาดอีกนิดเดียว
4: ใบอ่อนของต้นหนามหวีดดึงดูดใจทุกครั้งเลย
3: ผู้บุกรุกรวมพลพร้อมโจมตี
2: เอ๊ะเสียงนกหวีดจากที่ไหนฉันทำผิดกฎเหรอเฮ้ยลินรอเดี๋ยวเธอจะไปไหน
4: แย่สุดๆฉันจะไม่เข้าใกล้ต้นไม้นี้อีกแล้ว
1: ลินเธอโอเคไหม
4: โอเคอยู่แค่เจ็บลิ้นเฉยๆขอโทษนะฉันลืมไปว่าบนต้นหนามหวีดมีมดหางหัวใจอาศัยอยู
2: ่เออคราวนี้จบแล้วการแข่งเป็นหมันแล้วนั่นเป็นลูกบอลที่ฉันชอบที่สุดด้วยเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยเรากลับยานปังๆกันก่อนเถอะ

0: พวกเธอล่ะ
1: ตอนนี้มันเป็นของอาณาจักรมดหางหัวใจแล้ว
2: หวังว่าพวกมดจะทำกับมันอย่างดีอย่างเช่นดัดแปลงเป็นห้องจัดเก็บเสบียง
0: ฉันว่านะตอนนี้พวกเธอเหมือนกับแพ้ฟุตบอลโลกมา100ครั้งเลย
1: นักเตะทุกท่านฉันจำเป็นต้องบอกอีกเรื่องที่เร่งด่วนมากด้วยเมื่อกี้ฉันได้ทำการสแกนข้อมูลอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงฉันห่วงว่าเร็วๆนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
3: ยังมีอะไรที่แย่กว่าการยกเลิกการแข่งขันอีกเหรอ
1: บางเขตมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงไปเมื่ออุณหภูมิตอนเที่ยงถึงจุดสูงสุดอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได
4: ้นั่นก็แค่ความเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่าพวกมดจะคืนเบามาให้ฉัน
0: นึ่มๆเราคือยานช่วยเหลือปังปังต้องปกป้องความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตนะ
3: ใช่แล้วพวกเราควรลุกขึ้นมาสู้ใหม่เอดิสันบอกพื้นที่ที่อาจจะเกิดไฟไหม้ให้พวกเราที
1: พวกเธอดูที่นี่แหละ
3: นั่นเป็นพื้นที่ที่พวกมดอย่างก้อนด่านอาศัยอยู่นี่ยานปังปังออกเดินทางเราต้องคุยกับอาณาจักรมดหางหัวใจอันศักดิ์สิทธิ
1: ์โอเคกัปตันแล้วจะให้ใครไปเจรจากับพวกเขา
0: ฉันเองให้ฉันไปเถอะฉันเชื่อว่าพวกมดจะไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
1: ไม่แน่หรอกนี่เมื่อเพศหญิงเพียงหนึ่งเดียวก็คือราชินีของพวกนั้น
3: เอาเป็นว่าควบคุมหุ่นยนต์เล็กไปแทนเถอะยังไงถูกมดกัดก็ไม่ใช่เรื่องสบายเลย
1: เราดูสถานการณ์บนต้นไม้พาลูกบอลโฮโลแกรมได
0: ้หุ่นยนต์เล็กเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว

0: ระวังระวังครั้งนี้ผู้บุกรุกคือกองทัพอากาศ
1: ก๊อดดาสวัสดีฉันไม่ได้มาร้ายบริเวณใกล้เคียงอาจเกิดเพลิงไหม้ฉันแค่มาเตือนพวกเธอให้รีบหนีออกจากต้นไม้นี
0: ้เป็นคำเตือนที่น่าขันสมาชิกของอาณาจักรมดหางหัวใจทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นี่ใครก็ไล่เราไปไม่ได
2: ้ดูสิพวกมันไม่มีเหตุผลเอาเลย
3: มีใครได้กลิ่นแปลกๆหรือเปล่าอ่ะ
2: ฉันขอย้ำอีกครั้งว่าเมื่อคืนฉันอาบน้ำแล้ว
4: ไฟป่าอุณหภูมิสูงทำให้หญ้าแห้งติดไฟแล้ว
0: ผู้บุกรุกก็จะทำตามธรรมเนียมของอาณาจักรมดหางหัวใจก็คือโยนเธอลงไปจากกิ่งไม
1: ้เราไม่มีเวลาแล้ว
0: รอเดี๋ยวเธอจะพาฉันไปไหน
1: ดูสิไฟป่าเริ่มลุกไหม้แล้วอีกไม่นานจะลามมาใกล้ต้นไม้นี
0: ้ช่วยด้วยเราต้องรีบไปจากที่นี
5: ่สมาชิกยานตังตังเราต้องหยุดยั้งการลุกลามของไฟป่ายานตังตัง

0: หนึ่งอันเดียวยอดหมุนย้อนปัง
1: ที่นี่ยังไกลจากแม่น้ำมารามา
2: ไม่มีน้ำพวกเราจะดับไฟยังไงล่ะ

0: ใจว่าต้นน้ำหวีดจะไม่ถูกเผาทำลายไปด้วยเปิดเครื่องตัดหญ้ากำจัดหญ้าแห้งรอบๆต้นน้ำหวีดให้เกลี้ยงไม่มีหญ้าแห้งที่ติดไฟได้ไฟป่าก็เข้าใกล้ไม่ได้แล้วแล้วก็กำจัดหญ้าแห้งทั้งหมดที่เผาไหม้ในบริเวณใกล้เคียง
1: ดีที่ดับไฟได้ทันเวลา
0: เพื่อนๆฉันคิดว่าพวกเราสามารถเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ให้เรียบร้อยได้
2: อาณาจักรบดถางหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ขอขอบคุณการช่วยเหลือจากยานปังๆพวกเรายินดีคืนบอลลูกนี้ให้พวกคุณ
3: เย้ทีนี้พวกเราก็กลับมาแข่งฟุตบอลได้แล้ว
0: แล้วก็เมื่อกี้เราเคลียร์สนามฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ด้วย
2: พวกคุณก็ต้องการนกหวีดด้วย
4: ตอนนี้กำลังแข่งฟุตบอล3ต่อ3บนทุ่งหญ้าสวรรค์น่ะฟรานซิสของทีมม้าลายกำลังเลี้ยงบอลอยู่เขาถึงกับส่งบอลไปให้แบรี่ที่เป็นคู่แข่งแบรี่ยิงได้สบายสบายเข้าประตูแล้ว
5: แบรี่นี่คือการยิงประตูใช่ไหม
4: ถูกต้องที่สุด
5: ฟุตบอลช่างสนุกจริงจริง
1: ต้องบอกว่านกหวีดอันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากอาณาจักรมดเลย
2: แน่นอนอยู่แล้ว
0: ตอนนี้เรามาดูบันทึกกับตันยานปังๆในวันนี้กันเถอะบนทุ่งหญ้าสวรรค์น่ามีการคงอยู่ที่พึ่งพาอาศัยกันและกันของต้นหนามหวีดและมดหางหัวใจมดหางหัวใจอาศัยอยู่ในหนามหวีดของต้นหนามหวีดต้นหนามหวีดจะให้น้ำหวานที่แสนอร่อยส่วนพวกมดก็จะขับไล่สิ่งมีชีวิตที่มาคุกคามต้นหนามหวีดและมดหางหัวใจจึงได้สร้างอาณาจักรพิเศษขึ้นมาแบบนี้แข่งฟุตบอลครั้งนี้ยอดเยี่ยมจริง
6: ๆถึงทีมที่รับคอยาวจะคว้าแชมป์ไปได้ก็เถอะ
0: ผลแพ้ชนะไม่สำคัญเพราะการเตะบอลกับทุกคนนั้นสนุกจริงๆ
1: ดังนั้นฉันก็เลยเตรียมเค้กน้ำชายามบ่ายที่พิเศษให้กับทุกคน
3: นี่คือ
6: เค้กแชมป์ถ้วยต้นหนามหวีด
4: เค้กถ้วยรางวัลอันนี้มอบแก่หนุ่มๆยานปังๆผู้กล้าหาญและเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบ
7: เยี่ยมไปเลย
8: 现在海豚棒棒号出发了
9: 海豚棒棒号
10: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการ
11: เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักทับโดยไม่ต้องมีปลาจีบรองพื้นก่อน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 9:00 นกับดิฉันจามจุเรียนยงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 11-13 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่11-13ตุลาคม2569หลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยวันที่11ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่12-13ตุลาคมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงจังหวัดฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างระดับน้ำยังท่วมสูงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายพันไร่รวมถึงบ่อกุ้งบ่อปลาทำให้เกษตรกรต้องเร่งจับปลาออกจากบ่อที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่5ตำบลบางเล่าอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราแม้บางบริเวณจะเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วแต่โดยรวมยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากหลายจุดน้ำท่วมสูงกว่า1.50 เมตรขณะที่น้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านยังเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้พร้อมกับต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงน้ำขึ้นขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปลาต่างเร่งจับปลาออกจากบ่อที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมแม้ต้องยอมรับผลกำไรที่ลดลงหรือเท่าทุนก็ตามแต่จำเป็นต้องรีบจับขายก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้สูญเสียผลผลิตทั้งหมดได้ข่าวต่างประเทศค่ะผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีจากวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยว่าการสั่งการของเซเลนสกีให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกีไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันรัสเซียแต่การที่เซเลนสกีไม่ฟังเสียงของเขาจึงเห็นว่ายูเครนเปลี่ยนผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีขึ้นหลังการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2.2 ล้านบาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7เมษายนปีหน้าพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการสารคดีไทยจีนค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คุณเคยเห็นประเทศจีนในแบบใดบ้างเป็นผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลกว่า 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรหรือผืนทะเลกว่า 3 ล้านตารางกิโลเมตรคุณเคยสัมผัสความมหัศจรรย์ของ4ฤดูกาลหรือสัมผัสกับบทเพลงแห่งน้ำแข็งและไฟไหมดุจดังนกที่กางปีกโบยบินคุณจะพบว่าทัศนียภาพที่เห็นนั้นเกินกว่าที่จินตนาการไว้สำรวจสถานที่ที่ยากเกินกว่าจะเข้าถึงและเป็นสักขีพยานแห่งความมหัศจรรย์อันน่าประทับใจของดินแดนสูงชันมองลงมาบนพื้นดินที่คุณใช้ชีวิตอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้แต่สิ่งที่คุณคุ้นเคยที่สุดก็ยังดูแตกต่างออกไปจากภาพชีวิตประจำวันที่คุ้นตาไปจนถึงดินแดนอันห่างไกลจากภูมิศาสตร์ธรรมชาติไปจนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์การเดินทางเหนือหมู่เมฆเป็นเวลา50นาทีที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษและเหนือระดับอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสจากที่ใดมาก่อนร่วมเดินทางท่องเที่ยวทางอากาศข้ามท้องฟ้าไปด้วยกันซีจางตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นที่รู้จักในนามหลังคาโลกที่ราบสูงทางตอนเหนืออันกว้างใหญ่ของซีจางมีสภาพพื้นดินที่ดิบเถื่อนและทุรกันดารกลับถูกแต่งแต้มไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำและภูเขาได้ก่อให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ป่าไม้อันหนาแน่นและอารยธรรมของมนุษย์เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความสูงฝึกซ้อมที่เชิงเขาลั่วตุยแล้วมุ่งหน้าไปทางตะวันตกสู่จุดสูงสุดบนโลกซึ่งรอคอยเราอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแห่งนี้เมื่อขึ้นสู่พื้นที่สูงผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศที่เบาบางลงในทันทีระดับความสูงที่มากขึ้นและความกดอากาศที่ลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในบรรยากาศลดน้อยลงแม้เป็นเช่นนั้นบางคนก็ยังคงออกกำลังกายอย่างหนักโรงเรียนฝึกไกด์นำปีนเขาแห่งนี้เปิดดำเนินงานมานานกว่า2ทศวรรษใช้เทคนิคการฝึกซ้อมทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนานักปีนเขาและมักกุเทศมืออาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนที่เก่งที่สุดเหล่านี้จะออกเดินทางสู่ภารกิจพิชิตยอดเขาสูงสุดในโลกใกล้กับลาซามีภูเขาลั่วตุยซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,010 เมตรสำหรับนักปีนเขามันคือยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะซึ่งเข้าถึงและปีนขึ้นไปได้ไม่ยากนักทุกปีคณะสำรวจจะมารวมตัวกันที่เขาลั่วตุยเพื่อฝึกซ้อมปรับสภาพร่างกายให้ชินกับระดับความสูงก่อนที่จะพยายามพิชิตยอดเขาโชโมลังมาหิมะตกหนักทำให้เกิดกีฬาเฉพาะทางที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้นั่นคือสกีภูเขาเหล่านักสโนว์บอร์ดต่างเลือกที่จะแบกกระดานขึ้นไปหรือไม่ก็ใช้แผ่นรองกันลื่นเพื่อช่วยในการเดินขึ้นสู่ระดับความสูงที่กำหนดจากนั้นพวกเขาก็ลงจากเนินเขาอย่างรวดเร็ว

ในกระบวนการที่ตื่นเต้นเร้าใจนี้จำเป็นต้องมีสมรรถภาพร่างกายทักษะประสบการณ์และความกล้าหาญเพื่อไปยังด้านเหนือของเขาโชโมลังมาผู้เดินทางจะต้องเริ่มต้นการเดินทางจากอำเภอลาจือในเมืองซีกัดเซผ่านโค้งคดเคี้ยวมากมายและเส้นทางลาดยางยาวกว่า96กิโลเมตรอารามหลงปู่ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของถนนได้รับสมญานามว่าเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่สูงที่สุดในโลกทำหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถทัวร์เมื่อมาถึงและเงยหน้ามองขึ้นไปพวกเขาจะได้เห็นยอดเขาโชโมลังมาในระยะที่ใกล้ที่สุดบางคนเลือกเดินเท้าระยะทาง8กิโลเมตรเพื่อไปยังค่ายฐานเขาโชโมลังมาทว่าการเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขาโชโมลังมาของเราในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางทางอากาศทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าและทิ้งผืนดินไว้เบื้องล่างลึกเข้าไปในเทือกเขาอันห่างไกลเป็นที่ตั้งของยอดเขาโหลดเซยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกตามมาด้วยยอดเขามาคาลูที่สูงที่สุดเป็นอันดับ5และยอดเขาโชโอยูที่สูงที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกแม้จะมีความสูงเกิน 8,000 เมตรผู้คนจำนวนมากยากที่จะแยกแยะได้ว่ายอดเขายักษ์ใหญ่ลูกใดเป็นลูกใดเพราะถูกบดบังด้วยยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างเขาโชโมลังมาในทุกเช้าแสงแรกของวันจะสัมผัสยอดเขานี้ก่อนเพียงไม่กี่วินาทีในปี2020จีนและเนปาลร่วมกันประกาศความสูงล่าสุดของเขาโชโมลังมาซึ่งอยู่ที่ 8,848.86 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนโลกนี้มียอดเขาที่สูงเกิน 8,000 เมตรทั้งหมด14แห่งโดย10แห่งตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย

ผ่นเปลือกโลกอินเดียชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนก่อตัวเป็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีความยาวประมาณ 2,450 เมตรและกว้าง 200-300 กิโลเมตรแม้ว่ามันจะเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ก่อตัวขึ้นล่าสุดบนโลกแต่ด้วยความสูงเฉลี่ยเกือบ 7,000 เมตรทำให้เทือกเขาแห่งนี้สูงล้ำกว่าเทือกเขาใดๆในประเทศจีนภูมิประเทศจำนวนมากเกิดจากการชนกันครั้งนี้ที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลกเกิดขึ้นโดยสิ่งนี้สันเขาสูงชันทะเลสาบหุบเขาและพื้นที่รกร้างมากมายที่เกิดจากการชนนั้นทั้งรูปแบบของลมหิมะฝนและหมอกล้วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นและการชนครั้งนั้นยังส่งผลลึกซึ้งต่อสิ่งมีชีวิตวิถีชีวิตและทิศทางของอารยธรรมในภูมิภาคนี้นี่คือภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งขณะไต่ระดับสู่เขาโชโมลังมาที่ความสูงประมาณ 7,500 เมตรเมื่อเขามองลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เราต่างตกตะลึงกับพลังแห่งธรรมชาติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของพื้นผิวในแนวตั้งทั้งสองด้านเนื่องจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงธารน้ำแข็งบนยอดโชโมลังมากำลังกัดเซาะภูเขาและเคลื่อนตัวลงสู่เบื้องล่างอย่างช้าๆเนื่องจากแรงอัดที่มีนัยยะสำคัญอนุทวีปอินเดียกำลังเคลื่อนตัวเข้าหาทวีปยูเรเชียอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทือกเขาหิมาลัยและโชโมลังมาก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการเดินทางครั้งนี้เราบินข้ามทั้งแม่น้ำและถนนจุดหมายของเราอยู่ที่ปลายสุดทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นจุดที่แกรนด์แคนยอนย่าหลูจังปูวิ่งมาเจอทางโค้งที่ชันที่สุดและนำความชุ่มชื้นและชีวิตมาสู่ที่ราบสูงแต่ลักษณะภูมิประเทศนี้เองที่ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับการก่อสร้างถนนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางสู่ซีจ้างผ่านทางหลวงหมายเลข318มักจะแวะที่ช่องเขาเซจีลาเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างไรก็ตามเกือบตลอดทั้งปีพวกเขาได้แต่ชี้ไปที่รูปถ่ายและพูดว่านั่นคือยอดเขานำจาบาวาที่อยู่ไกลออกไปแต่น่าเสียดายที่มันถูกเมฆบดบังไว้หมดและครั้งนี้เราได้มองทะลุม่านเมฆหลังค้นหาอย่างยาวนานยอดเขาก็ปรากฏตรงหน้ายอดเขานี้มีความสูง 7,782 เมตรและมีอายุราว65ล้านปีมีความสำคัญไม่เหมือนใครเนื่องจากแสดงถึงจุดตะวันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัยเมื่อกระแสลมที่อบอุ่นและชื้นจากมหาสมุทรไปทางทิศใต้มาบรรจบกันมันจะหมุนวนและยกตัวขึ้นปกคลุมภูเขาด้วยเมฆดังนั้นหากคุณพลาดโอกาสที่จะได้ภาพถ่ายของภูเขานำจาบาวาอย่าโทษโชคชะตาเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำหลังจากลงไปประมาณ 6,000 เมตรในแนวตั้งเราก็มาถึงหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแกรนด์แคนยอนย่าหลู่จ้างปูพื้นที่แกนกลางของหุบเขานี้ถูกมองว่าเป็นดินแดนลับสุดท้ายของโลกมีเพียงนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ไม่กี่คนที่ได้รับโอกาสมาเยือนพื้นที่แห่งนี้และพวกเขาได้ทิ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันความงามอันน่าทึ่งของมันบันทึกเหล่านั้นเล่าถึงป่าเขียวชอุ่มน้ำตกไหลหลากและธารน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกลุ่มน้ำตกขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่บนลำน้ำแห่งนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อจั้งปู้ป่าตงแม้สายน้ำที่สงบที่สุดก็สามารถเผยพลังอันยิ่งใหญ่ได้ในเพียงการตกครั้งเดียว

แกรนด์แคนยอนย่าลู่จังปูเปรียบเสมือนเส้นทางสัญจรตามธรรมชาติที่เชื่อมไปสู่ที่ราบสูงชิงไห่ซีจางมวลอากาศอุ่นและความชื้นพัดผ่านไปตามแนวหุบเขาและไหลย้อนขึ้นสู่ต้นน้ำก่อให้เกิดทัศนียภาพพื้นที่สีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของซีจางและแม้ว่าทางเข้าแกรนด์แคนยอนอาจจะไม่ได้ตรงกับดินแดนดอกท้อตามที่มีการกล่าวขานกันไว้ตามที่มีการพรรณนาไว้ในร้อยแก้วจีนโบราณของเถาหยวนหมิงคำพรรณนาที่ใช้ที่นี่ช่วยขับเน้นภาพความต่างได้อย่างงดงามว่าตลอดแนวริมฝั่งทั้งสองด้านที่ทอดยาวไปหลายร้อยก้าวหญ้าหอมงอกงามและกรีบที่ร่วงหล่นลอยไปอย่างอุดมสมบูรณ์แผ่นดินนั้นราบเรียบและกว้างขวางมีบ้านเรือนเรียงกันอย่างเรียบร้อยและทุ่งนาที่ตัดผ่านเส้นทางที่ผู้คนยุ่งอยู่กับการทำงานเหล่านักท่องเที่ยวดูเบิกบานและมีชีวิตชีวายิ่งกว่าดอกท้อป่าที่บานสะพรั่งรอบด้านพวกเขาต่างบรรจงแต่งกายอย่างพิถีพิถันพร้อมกับเฝ้าขออธิษฐานขอให้เป็นวันที่ฟ้าใสและมีแสงแดดเจิดจ้าเหมือนกับภาพความงามของดินแดนดอกท้อในบทประพันธ์ของเถาหยวนหมิงช่างดูตระการตายิ่งขึ้นเมื่อมีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนทอดยาวเป็นฉากหลังอันงดงามเมื่อทั่วคืออำเภอสุด

ท้ายของประเทศจีนที่เส้นทางถนนเข้าถึงได้สำเร็จตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่ทางใต้ของเทือกเขาหิมาลัยบรรยากาศของพื้นที่อิ่มตัวอย่างหนักด้วยความชื้นและมีน้ำค้างแข็งฝนหิมะและหมอกหนาทึบตลอดทั้งปีสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปิดกั้นเมืองนี้ไว้จากโลกภายนอกแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเช่นแม่น้ำและช่องเขาผู้คนจึงสร้างสะพานขึ้นในจุดที่ภูเขาเสี่ยงต่อการถล่มพวกเขาจะใช้เหล็กยึดและสายสลิงขนาดใหญ่เข้ามาช่วยยึดเกาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภูเขาหิมะกาล่งลาอันสูงชันที่ดูเหมือนไม่มีทางจะข้ามผ่านไปได้พวกเขาใช้เวลาถึง2ปีสร้างอุโมงค์ยาว3กิโลเมตรเพื่อข้ามภูเขาแห่งนี้เมื่อต้องรับมือกับภัยหิมะถล่มพวกเขาจึงสร้างอุโมงค์กึ่งเปิดทอดยาวเพื่อเป็นเกราะกำบังสำหรับการสร้างถนนสายจาโมที่มีระยะทางรวมทั้งหมด117กิโลเมตรเส้นนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1960และเพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบในปี2013ถึงกระนั้นเส้นทางสายนี้ยังคงได้รับความเสียหายจากดินโคลนถล่มอยู่บ่อยครั้งจนต้องมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาแทบจะตลอดทั้งปีทางหลวงสายที่2ซูเมอร์ทัวร์ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมปี2022ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางไปยังสนามบินหลินจือมีหลินลงได้อย่างมากเหลือเพียงราว3ชั่วโมงอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างเล็กแสดงให้เห็นว่าใน4จางความเชื่อที่ว่าจะสร้างถนนในทุกที่ที่รถไปถึงคือภารกิจที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลโดยไม่เกี่ยงว่าเส้นทางนั้นจะยาวไกลเพียงใดจะมีรูปแบบไหนหรือจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใดก็ตามความยาวถนนทั้งหมด 120,000 กิโลเมตรและความยาวทางรถไฟที่ใช้งานได้คือ 1,300 กิโลเมตรโดยมีการปรับปรุงตัวเลขเหล่านี้ทุกปีต้องขอบคุณถนนเหล่านี้ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางข้ามที่ราบสูงได้อย่างสะดวกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนพื้นราบอันแสนราบเรียบร่วมออกเดินทางไปกับคณะสำรวจเชิงนิเวศมุ่งสู่ที่ราบสูงชางถังที่นี่คุณจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของหิมะและน้ำแข็งบนขั้วโลกที่3ของโลกและร่วมโบยบินสำรวจเหนือถิ่นที่อยู่อาศัยของฝูงสัตว์ป่ามากมายระหว่างทางคุณอาจได้เห็นสิ่งมีชีวิตหายากราวกับหลุดมาจากตำนานนอกจากนี้คุณยังจะได้ร่วมแสดงความคารวะต่อทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน4จางพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในความเสียสละของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบนที่ราบสูงน้ำระเหยกลายเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นหิมะสะสมกลายเป็นทานน้ำแข็งปีแล้วปีเล่าโดยแทบไม่ละลายทานน้ำแข็งหลายสายไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็นทุ่งน้ำแข็งอันกว้างใหญ่เบื้องหน้าเราซึ่งนั่นก็คือทานน้ำแข็งภูรอกังรีทานน้ำแข็งขนาดกว่า400ตารางกิโลเมตรนี้คือผู้สรรสร้างทัศนียภาพโดยรอบลิ้นน้ำแข็งของมันกัดเซาะภูเขาและหินน้ำแข็งแหลมคมกัดกร่อนสันเขาสูงชันและบดขยี้ดินหินจนกลายเป็นทะเลทรายน้ำแข็ง

ในปี2000นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ศึกษาธารน้ำแข็งภูรอกังรีอย่างละเอียดและระบุว่าเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไม่นับแอนตาร์กติกาและอาร์กติกธารน้ำแข็งภูรอกังรีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซีจางบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ของที่ราบสูงชางถังที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบ600,000 ตารางกิโล

มตรกว้างใหญ่กว่าพื้นที่มณฑลยูนนานและกุ้ยโจวรวมกันด้วยระดับความสูงเฉลี่ยเกือบ 5,000 เมตรและอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า0องศาเซลเซียสพื้นที่ส่วนใหญ่ของชางถังจึงแทบไม่อาจเข้าถึงโดยมนุษย์แต่การปรากฏของแรงบอกเราว่าที่นี่ไม่ใช่ดินแดนไร้ชีวิตนกกินซากเหล่านี้จะอาศัยอยู่เฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์จำนวนมากซึ่งหมายถึงแหล่งอาหารของมันและส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่พวกมันเห็นคือชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเกี้ยงเหล่านี้หรือลาป่าทิเบตนั้นไม่ต้องแบกรับภาระงานหนักเหลือไปกับการวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานไปตามทุ่งกว้างละมั่งทิเบตมักจะอวดบั้นท้ายสีขาวรูปหัวใจซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่ใช้จำแนกพวกมันออกจากจามรีทิเบตหมีสีน้ำตาลทิเบตมีความขยันเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อนเลี้ยงดูลูกน้อยพร้อมสะสมพลังสำหรับการจำศีลที่กำลังจะมาถึงทะเลสาบหลายแห่งในภูมิภาคนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำขนาดต่างๆนกเหล่านี้มีความสามารถอันน่าทึ่งสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานเกินกว่าที่เราคาดคิดเมื่อเราติดตามการอพยพประจำปีของนกกระเรียนคอดำในช่วงมีนาคมถึงเมษายนเราจะได้พบกับภูมิประเทศที่หลากหลายที่ราบสูงชางถังทำหน้าที่เป็นดั่งฉากหลังอันวิจิตรการตาที่ซึ่งผืนน้ำอันกว้างใหญ่และแผ่นฟ้ามาบรรจบกันกลายเป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบบสำหรับการเฉลิมฉลองแด่ทุกชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นไกลออกไปฝูงจามรีกำลังเคลื่อนผ่านยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะจามรีเลี้ยงถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของซีจางแสดงถึงความทนทานต่อทั้งความหนาวและความแห้งแล้งแต่จามรีป่ากลับใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเหลืออยู่ไม่ถึง 30,000 ตัวยิ่งไปกว่านั้นจามรีป่าสีทองยังดูราวกับได้กลายร่างเป็นสัตว์ในตำนานอันศักดิ์สิทธิ์และในวินาทีนั้นเองจามรีป่าสีทองทั้ง3ตัวก็ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าสายตาของเราสถิติระบุว่ามีจามรีป่าสีทองน้อยกว่า300ตัวทั่วโลกซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นมีเพียง 1% ของประชากรทั้งหมดของสายพันธุ์นี้ด้วยความหายากยิ่งจึงไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพวกมันสาเหตุของสีคนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดรวมถึงสถานะทางอนุกรมวิธานของพวกมันว่าพวกมันเป็นเพียงชนิดพันธุ์ย่อยของจามรีป่าหรือไม่นั้นยังคงเป็นความลับที่รอการพิสูจน์พวกมันใช้ชีวิตและอพยพร่วมกับจามรีทั่วไปและการจำแนกสายพันธุ์ยังเป็นคำถามของมนุษย์บนที่ราบสูงอันทุรกันดารแห่งนี้การเดินทางรวมกันเป็นกลุ่มคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอด

ที่ราบสูงฉางถังเป็นที่ตั้งของพื้นที่ทะเลสาบเกิน 25,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น1ใน4ของพื้นที่ทะเลสาบทั้งหมดของจีนภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ขนาดของทะเลสาบในปี2001ทะเลสาบเซลินโฉได้ขยายอาณาเขตจนแสงหน้าทะเลสาบนำโฉขึ้นเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน4จางและครองตำแหน่งนี้มาจนถึงปัจจุบันบริเวณรอบทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและทุ่งหญ้าอย่างไรก็ตามสภาพอากาศอันโหดร้ายของที่ราบสูงชางถังเคยสร้างความยากลำบากต่อชีวิตประจำวัน

อันของผู้เลี้ยงสัตว์ยิ่งไปกว่านั้นระบบนิเวศที่เปราะบางของที่ราบสูงกำลังเผชิญกับสภาวะตึงเครียดมากขึ้นจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของประชากรมนุษย์และฝูงปศุสัตว์ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาผู้เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่เคยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบนช้างถังได้ทยอยย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ชุมชนเมืองและเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามนโยบายย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลเด็กๆสามารถอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนมากขึ้นผู้ใหญ่ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วปศุสัตว์ของพวกเขาล่ะพวกมันยังคงใช้ชีวิตอย่างอิสระและผ่อนคลายแต่ครั้งนี้ด้วยการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบและคอกสัตว์ที่สะดวกสบายขึ้นรวมถึงทุ่งหญ้าที่สร้างขึ้นใหม่ทำให้สัตว์เติบโตได้เร็วและแข็งแรงกว่าเดิมการย้ายถิ่นฐานเชิงนิเวศในพื้นที่สูงนี้สร้างประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และธรรมชาติคนเลี้ยงสัตว์สามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่พร้อมทั้งคืนพื้นที่ราบสูงช้างถังให้คงความอุดมในพื้นที่ไร้ผู้คนของช้างถังเดิมทีไม่มีถนนแต่เมื่อมีการเดินทางมากขึ้นเส้นทางก็เริ่มก่อตัวขึ้นเองเส้นทางเหล่านี้สะท้อนถึงภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตอนุรักษ์ธรรมชาติช้างถังพวกเขาคอยเฝ้าระวังการลักลอบล่าสัตว์และสังเกตร่องรอยผิดปกติอยู่เสมอละมั่งทิเบตสายพันธุ์สัตว์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งที่ราบสูงชิงไห่ซีจ้างมีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในช้างถังในอดีตพวกมันเคยลดจำนวนลงอย่างรุนแรงจะเกือบ1ล้านตัวเหลือเพียง 50,000 ตัวแต่ด้วยมาตรการอนุรักษ์ที่เข้มแข็งจำนวนของพวกมันฟื้นตัวกลับมาเกือบ 300,000 ตัวทั้งให้สถานะลดลงจากใกล้สูญพันธุ์เป็นเสี่ยงต่อการถูกคุกคามปัจจุบันเจ้าหน้าที่กว่า700คนทำหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลในสายตาของพวกเขาเขตอนุรักษ์ธรรมชาติบนบกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกกำลังกลับมามีชีวิตชีวาและธนาคารพันธุกรรมแห่งภูเขาสูงก็กำลังฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากมนุษย์ความพยายามในการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิเวศกำลังดำเนินต่อไปโดยที่ช้างถังกำลังก้าวขึ้นเป็นต้นแบบของอารยธรรมเชิงนิเวศเมื่อมายืนยังภูมิภาคอาลีคุณจะได้พบกับยอดเขาที่ถือว่ามีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งที่เชิงเขามีทะเลสาบขนาดใหญ่แบ่งออกเป็น2ส่วนหากมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตามแนวลุ่มแม่น้ำเซี่ยงเฉียนคุณจะได้พบกับภูมิทัศน์ลึกลับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของราชวงศ์ลึกลับในหลายพื้นที่ของซีจางมีประเพณีแสวงบุญสู่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนจำนวนมากความปรารถนาสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตคือการได้เดินทางไปแสวงบุญที่ภูเขาคังรินโบเชมีสถานะที่โดดเด่นเหนือภูเขาอื่นใด

ภาษาทิเบตแปลว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมอินเดียมันถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของโลกแม้จะไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดแต่คังรินโบเชกลับมีรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลืมเลือนเส้นโค้งของสันเขาและความคมชัดของหน้าผาหลอมรวมเป็นรูปร่างที่ไม่เหมือนใคร

ชั้นหินแนวนอนทางด้านใต้ของภูเขาถูกกัดเซาะโดยฝนหิมะและลมจนเกิดเป็นร่องลึกและทางน้ำขนาดใหญ่พาดผ่านคังรินโบเชตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งแรงอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า5องศาเซลเซียสและร้อยละ40ของฝนตกในเดือนสิงหาคมลำธารสายเล็กเหล่านี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งรอบภูเขาแม้จะดูไม่โดดเด่นนักแต่ที่นี่คือแหล่งกำเนิดของ3แม่น้ำสำคัญในเอเชียนั่นคือแม่น้ำยาลงซังโปแม่น้ำสินทุและแม่น้ำคงคาแม่น้ำทั้ง3สายนี้หล่อเลี้ยงชีวิตและอารยธรรมบรรพบุรุษของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเหล่านี้ดื่มน้ำด้วยความสำนึกบุญคุณและเชื่อมั่นว่าคังรินโบเชคือแหล่งกำเนิดของสายน้ำทั้งหมดน้ำบางส่วนหลงเหลืออยู่ที่เชิงเขากลายเป็นทะเลสาบทะเลสาบ2แห่งเบื้องหน้าเคยเป็นผืนน้ำเดียวกันแต่ถูกแยกออกจากกันด้วยผลกระทบของสภาพภูมิอากาศและการลดลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทั้ง2แห่งมีโชคชะตาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทะเลสาบมันซาโรวาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เอื้อต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตมากกว่าและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนอย่างสูงมาโดยตลอดขณะที่ทะเลสาบลาอังโฉมักถูกละเลยเนื่องจากเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยแม้จะมีรสเค็มของเกลือเจือปนอยู่ก็ตามพื้นน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ยังคงทำหน้าที่ช่วยบรรเทาสภาพอากาศอันรุนแรงของพื้นที่อย่างสม่ำเสมอก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับมนุษย์และสัตว์

ห่างออกไปทางทิศตะวันตกไม่ถึง200กิโลเมตรครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดมหึมาผลจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหิมาลัยได้ฉุดดึงให้แอ่งทะเลสาบแห่งนี้ยกตัว

ตลอดแนวความสูงที่ลดหลั่นกันกว่า300เมตรเต็มไปด้วยถ้ำที่พักอาศัยและหอสังเกตการณ์ทางลับและสถูปเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทั่วไปยิ่งปีนสูงขึ้นไปจากฐานสู่ยอดเขาสถานะทางสังคมของผู้พักอาศัยก็จะยิ่งสูงขึ้นตามลำดับสิ้นสุดในวังที่ตั้งอยู่ที่ยอดเขาตลอดระยะเวลาราว7ศตวรรษของอาณาจักรกูเกอร์ยอดเขาคังรินโบเชได้รับความเคารพในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาโดยตลอดด้วยความสูง 6,656 เมตรยอดเขาคังรินโบเชยังคงเป็นยอดเขาที่ไร้ผู้พิชิตด้วยเหตุผลนานับประการด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าผู้คนต่างพยายามหาทางเข้าใกล้ขุนเขาแห่งนี้เพื่อแสวงหาความหมายที่นอกเหนือไปจากการจาริกบุญตามหลักศาสนาในช่วงนอกฤดูเกษตรกรรมผู้คนจากชุมชนต่างๆจะมารวมตัวกันที่เชิงเขาเพื่อสร้างมิตรภาพใหม่ๆผ่านการแข่งม้าต่างจากการแข่งม้าสมัยใหม่ที่เน้นความปลอดภัยและท่วงท่าที่ปราดเปรียวแต่ที่นี่สิ่งสำคัญคือความสง่างามพวกเขาเลือกที่จะสวมชุดพื้นเมืองสีสันสดใสและควบขับไปบนหลังม้าที่เปี่ยมด้วยพละกำลัง

แม้เหล่านักควบจะช่วงชิงกันเพื่อเป็นที่หนึ่งแต่ผลแพ้ชนะกลับไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญที่สุดเมื่อพิจารณาจากสีหน้าและแววตาของพวกเขาก็ประจักษ์ชัดถึงความสามัคคีและความสงบสุขในวิถีชีวิตของเหล่าคนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นการเอาตัวรอดบนที่ราบสูงต้องใช้อาศัยภูมิปัญญาที่ล้ำเลิศและทะเลสาบน้ำกร่อยแห่งนี้เองที่ทำให้การเพาะปลูกเป็นไปได้เราสามารถเห็นแม้กระทั่งฝูงแกะที่เดินย่ำอยู่บนผืนน้ำอันกว้างใหญ่นอกจากนี้การฝึกตนบนหน้าผาและการยับยั้งการขยายตัวของทะเลทรายริมแม่น้ำก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นแม้จะเป็นทะเลสาบกร่อยไม่เหมาะสำหรับการชลประทานหรือการดื่มน้ำระเหยของทะเลสาบทางรายุมโฉได้ก่อตัวเป็นเมฆฝนสร้างปากน้ำที่อบอุ่นและชื้นที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่โดยรอบชาวหมู่บ้านเหวินปู้นันได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศเกษตรที่แสนพิเศษนี้ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำฝนและน้ำจากการละลายของหิมะบนยอดเขาที่อยู่ใกล้เคียงทำให้พวกเขามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในทุกๆวันเมื่อความมืดเข้าปกคลุมชาวหมู่บ้านทุยหว่าก็ได้เริ่มต้นงานของพวกเขาแล้วก่อนที่กระแสลมจะเริ่มพัดแรงขึ้นพวกเขาต้องรีบโรยเท่าฐานลงบนพื้นน้ำแข็งเพื่อสร้างทางเดินกันลื่นและต้อนฝูงสัตว์ที่ไปอาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบนานกว่า1 เดือนให้กลับคืนสู่ฝั่ง

เหล่าคนเลี้ยงสัตว์ต่างเข้าใจปรากฏการณ์สัญชาตญาณแฝงเป็นอย่างดีนั่นคือเมื่อแกะจ่าฝูงกล้าที่จะก้าวเดินไปบนพื้นน้ำแข็งแกะตัวที่เหลือทั้งฝูงก็จะเดินตามกันไปเองนี่คือขบวนแถวของฝูงแกะที่ยาวเหยียดกว่า3กิโลเมตรทอดยาวจากทุ่งหญ้าฤดูหนาวบนเกาะมุ่งนาสู่หมู่บ้านริมทะเลสาบภาพอันเป็นเอกลักษณ์นี้จะปรากฏให้เห็นเพียงในช่วงฤดูหนาวและสืบทอดเป็นตำนานมานานนับพันปี

เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตัดกับโขดหินสีดำคือภาพชินตาในสี่จางทว่าขุนเขาในชางตูกลับโดดเด่นด้วยสีสันที่จัดจ้านและแปลกตาอารามจือจูตั้งอยู่ห่างออกไปนอกตัวเมืองตัวอารามอิงแอบอยู่กับชะง่อนผา

โดยมีบ้านเรือนรายล้อมกระจายตัวไปทั่วพื้นที่มนุษย์จำเป็นต้องแสวงหาสถานที่ที่บริสุทธิ์และสงบสงัดที่สุดณอำเภอจานังต้นไม้โดดเดี่ยวต้นหนึ่งยืนหยัดอยู่ระหว่างพื้นทรายและทะเลสาบเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของภูมิภาคนี้

อย่าเมื่อแม่น้ำยาลุงสังโปไหลผ่านจานังกระแสน้ำจะเริ่มชะลอตัวลงร่องน้ำขยายกว้างออกพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนทรายและกรวดจำนวนมหาศาลมากับสายน้ำในช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดจนเห็นท้องน้ำมักจะเกิดพายุทรายพัดกระหน่ำไปทั่วบริเวณนับตั้งแต่ทศวรรษที่1980เป็นต้นมาความพยายามในการปลูกป่าได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาต้นไม้นับล้านถูกปลูกลงบนฝั่งทางทิศใต้จนถึงวันนี้แนวกันชนทรายหลายชั้นได้ทำหน้าที่ปกป้องไร่นาและบ้านเรือนเบื้องหลังได้อย่างมั่นคง

เมื่อเดือนสิงหาคมปี2015สะพานจานังได้เปิดใช้งานและการปลูกป่าบนฝั่งทิศเหนือก็ได้เริ่มต้นขึ้นตามมาพื้นที่สีเขียวจากแม่ไม้กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำย่านลุงซังโปไปอย่างสิ้นเชิงการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นที่ป้อมปราการโบราณจุดที่เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพของท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์เบื้องล่างได้สุดสายตารวมไปถึงการไปเยือนวัดอันมีเอกลักษณ์ที่ภูเขานีเซรีการออกสำรวจความลึกลับของทะเลสาบนำโฉอันยิ่งใหญ่และการทำความเข้าใจความสำคัญของจักรวาลณตำบลยางบาจิงก่อนจะสิ้นสุดการเดินทางที่ลาซานครแห่งแสงตะวันเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหลตลอดกาลกว่า 1,000 ปีที่ผ่านมาป้อมปราการประวัติศาสตร์บนภูเขาจงซานแห่งนี้ได้ทำหน้าที่หลายประการทั้งเป็นพระราชวังศาสนสถานและที่ทำการรัฐในอดีตชื่อเสียงของมันเป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์ปี1904เมื่อทหารและชาวทิเบตได้ร่วมกันปกป้องป้อมปราการจากการรุกรานของกองทัพอังกฤษแม้จะมีเพียงปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองแต่พวกเขาประหยัดยืนสู้ต่ออย่างไม่ลดละจนกระทั่งกระสุนและเสบียงอาหารหมดลงและยอมพลีชีพอย่างวีรบุรุษในท้ายที่สุดท่ามกลางความสงบเงียบในปัจจุบันป้อมปราการยังคงตั้งตระหง่านอยู่บนที่สูงเฝ้ามองภาพการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิและการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงที่หมุนเวียนอยู่เบื้องหน้าแม่น้ำเหนียนชูแขนงสายน้ำสำคัญของแม่น้ำยาลุงซังโปคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงที่ราบซิกาเซอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นเขตที่มั่งคั่งที่สุดในสี่จางด้วยประวัติศาสตร์การเพาะปลูกธัญพืชยาวนานกว่า 3,500 ปีข้าวบาเล่ที่ไม่มีเปลือกได้สร้างสถิติผลผลิตสูงสุดเท่าที่เคยมีมาทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลออกไปนอกที่ราบสูงได้มีโอกาสลิ้มรสชาติอันล้ำค่านี้ในยุคที่การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกบุคคลจำนวนมากกำลังแสดงความชอบในอาหารจากที่ราบสูงที่เต็มไปด้วยหิมะวัดณเชิงเขานีเซรีที่มีกำแพงสีแดงชาติและหลังคาสีทองอารามคือพุทธสถานที่มีความสำคัญยิ่งพื้นที่สีขาวที่เห็นเบื้องล่างคือลานสำหรับปฏิบัติธรรมของเหล่านักบวชอารามทาชิลุนโปที่ประทับขององค์ปานเชนลามะคือศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนาแบบทิเบตในเดือนตุลาคมปี2021องค์ปานเชนลามะองค์ที่11ทรงสำเร็จการศึกษาระดับขาเจิญซึ่งเป็นชั้นปริญญาสูงสุดทางพระพุทธศาสตร์ของนิกายเกหลังจากผ่านการสอบปุจฉาวิสัชนาณลานแห่งนี้ตาชีเดเล

เมื่อบินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเราจะได้พบกับผืนน้ำสีฟ้าครามกว้างใหญ่ราวกับภาพฝันมันคือทะเลสาบนำโฉทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของ4จางเรือเร็วสีแดงกำลังมุ่งหน้าไปหายังอุปกรณ์สีเหลืองที่รอยอยู่กลางทะเลสาบในปี2019แท่นลอยน้ำถูกนำมาติดตั้งไว้ในทะเลสาบนำโฉเพื่อส่งข้อมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์ข้อมูลในปักกิ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องเดินทางมาบำรุงรักษาทุก2เดือนและเก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณใกล้เคียงไปวิจัยการได้ทำงานท่ามกลางผืนน้ำและแผ่นฟ้าแม้จะโดดเดี่ยวแต่ก็น่าอิจฉาในเวลาเดียวกัน

จากส่วนลึกของมหาสมุทรไปจนถึงพื้นที่กว้างใหญ่เราจะได้เห็นกล่องสีขาวทดลองจำนวน789กล่องวางเรียงรายอยู่ที่ยางบ่าจิงด้วยระดับความสูงและชั้นบรรยากาศที่เบาบางทำให้พื้นที่แห่งนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาวิจัยรังสีคอสมิกพลังงานสูงพิเศษการสำรวจรังสีคอสมิกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของฟิสิกส์สมัยใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี1989นักวิจัยที่นี่ได้ค้นพบปรากฏการณ์สำคัญระดับโลกมาแล้วถึง3ครั้งจนถึงปี2022บางทีเราอาจต้องใช้เวลามากกว่านี้เพื่อทำความเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของงานวิจัยนี้อย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยทั่วโลกวัดโจคังเดิมมีชื่อเรียกว่าเจียหลันซาก่อนที่ชื่อจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นลาซาและกลายมาเป็นชื่อของนครแห่งนี้ในที่สุดถนนที่ล้อมรอบวัดโจคังคือถนนปาขัวถนนสายที่คึกคักที่สุดในลาซาความสวยงามของเส้นทางสายนี้จะยิ่งเด่นชัดเมื่อยามค่ำคืนมาเยือน

เมื่อแสงไฟสาดส่องกระทบหลังคาสีทองถนนปาขั่วก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่อยๆก่อตัวเป็นความวุ่นวายที่แสนอบอุ่นของวิถีชีวิตผู้คนทุกเช้าถนนปาขั่วจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลากวัยทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆและคนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มารวมตัวกันเพื่อมองหาพื้นที่แห่งความสุขของตนเองท่ามกลางความกลมกลืนระหว่างขนบประเพณีและความทันสมัยไม่ไกลจากวัดโจคังพระราชวังโปตาลาก็กำลังเริ่มต้นเช้าวันใหม่เช่นกันในช่วงทศวรรษที่630กษัตริย์ทรงเซนกัมโปแห่งอาณาจักรถูโปได้ทรงย้ายเมืองหลวงมาที่ลาซาและเริ่มต้นสร้างพระราชวังโปตาลาขึ้นในปีคริสตศักราช641เจ้าหญิงหวนเฉิงได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งนี้เธอนำหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ปฏิทินและวิชาอื่นๆมาด้วยซึ่งส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมของซีจางเรื่องราวที่เจ้าหญิงเหวินเฉิงทรงสอนสตรีท้องถิ่นให้รู้จักการทอผ้าและการปักลวดลายยังคงเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาในลาซาจนถึงปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวใหม่ๆแห่งความสมัครสมานสามัคคีก็ยังคงเกิดขึ้นในสี่จ้างทุกเมื่อเชื่อวัน

ในช่วงเดือนมิถุนายนเมฆฝนจะลอยต่ำปกคลุมทั่วหุบเขาในขณะที่เมืองทันสมัยหลายแห่งแข่งกันสร้างตึกสูงระฟ้าเพื่อท้าทายก้อนเมฆแต่ลาซากลับสงวนจุดที่สูงที่สุดของเมืองไว้ให้กับพระราชวังโปตาลาและปล่อยให้แผ่นฟ้าถูกโอบกอดด้วยเทือกเขาหิมะอันยิ่งใหญ่เพียงเท่านั้นซีจางดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่1ใน8ของประเทศคือพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดยังเหลือเฟือและเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของสรรพสิ่งในจีนตะวันตกเฉียงใต้

การเดินทางสู่ซีจางสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากทำให้มีผู้คนหลากหลายเข้ามาพำนักและเยี่ยมเยือนทั้งนักท่องเที่ยวนักศึกษาคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมื่อใดที่คุณได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้คุณจะถูกสะกดด้วยเส้นขอบฟ้าอันกว้างไกลและพบความสงบในอ้อมกอดของธรรมชาติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าภายใต้แผ่นฟ้าผืนนี้แก่นแท้ของซีจางคือการรักษาไว้ซึ่งทุกชีวิตทั้งพืชพันธุ์สรรพสัตว์รวมถึงขุนเขาและสายน้ำกล้องของผู้เข้าชมจับภาพรอยยิ้มของชาวทิเบตที่พบความสุขในการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติที่นี่บนเส้นทางสู่ความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนดินแดนแห่งนี้พร้อมต้อนรับผู้สร้างและผู้ปกปักรักษาด้วยคำทักทายอันศักดิ์สิทธิ์ตาชีเดเล่

0: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา10นาฬิกาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center สามารถช่วยซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมากกว่า 1,000 ชิ้นช่วยลดภาระรายจ่ายให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็วร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนข้อมูลล่าสุดได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนควบคู่กับการช่วยขนย้ายจัดที่พักและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Fix It Center ณสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลจุดบริการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ชาวจังหวัดยะลาทำบุญเนื่องในวันเทศกาลศาสตร์เดือน10ทำบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวประชาชนชาวจังหวัดยะลานำอาหารคาวหวานขนมเดือน10ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียนไปวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาเพื่อร่วมทำบุญบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันศาสตร์เดือน10วันนี้ถึงเป็นวันทำบุญหน2หรือที่ชาวใต้เรียกว่าวันส่งตายายตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10แต่ละครอบครัวได้จัดเตรียมอาหารและขนมเป็นชุดนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับนำไปวางไว้ที่ร้านเปรตบริเวณกำแพงวัดรวมถึงตามโกฏใส่กระดูกภายในวัดประเพณีวันศาสตร์เดือน10นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ยังถือเป็นวันรวมญาติที่ทำให้พี่น้องได้กลับมาร่วมทำบุญพร้อมหน้าและสร้างความสามัคคีในชุมชนข่าวต่างประเทศค่ะปานามายังเผชิญ aftershock หลังแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนยังไม่กล้ากลับเข้าไปในเคหสถานชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่อ aftershock ที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณคาบสมุทรอาซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์นับเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความ

เสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมนในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงหลังแผ่นดินไหวพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

ในการรวมตัวกันเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆก็ย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่จะร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเพียงให้แต่ละคนไม่ยึดถืออัตตาคือตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกนิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมสารคดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: ที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศคือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันนี้เป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันตีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันตีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันตีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านนะ
1: มาอื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: จปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: น่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลาย

0: จะปกป้องรักษาผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต
1: บ้านดีต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลคือถ้อยคำที่สะท้อนหัวใจของชาติภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจแก่ทหารกล้าแนวหน้าผู้ยืนหยัดพิทักษ์แผ่นดินไทยมาโดยตลอดและยามใดที่มีข่าวสูญเสียพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินก็ทรงเจ็บปวดไปด้วยและพระเมตตาก็จะหลั่งไหลทันทีสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียเพื่อไม่ให้เขาต้องต่อสู้กับชะตากรรมอย่างเดียวดายทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยแม้แต่น้อยเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการกลางป่าเขาอันไกลโพ้นทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานด้วยพระหัตถ์แม้แต่พระเครื่องพร้อมสร้อยคล้องคอก็ส่งมอบเพื่อเป็นพลังใจแก่เหล่าทหารกล้าที่พร้อมพลีชีพเพื่อชาติไทยฉันตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงนามพระราชหฤทัยพระราชจริยวัตรอันประเสริฐว่าไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังดังในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมจากภัยสงครามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปรากฏพระองค์และมีพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงตั้งศูนย์สภากาชาติไทยให้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยณบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงให้ได้พำนักอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้กลายเป็นบทเรียนแห่งมนุษยธรรมที่โลกไม่อาจจะละสายตาทรงเชื่อมั่นว่าแนวหลังก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวหน้าจึงทรงส่งเสริมการสร้างวินัยความรักชาติและความสามัคคีผ่านกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านเพื่อรวมพลังแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวทรงเป็นขวัญและกำลังใจไม่ใช่เพียงคำกล่าวเชิดชูหากแต่เป็นความจริงที่ปรากฏในหัวใจปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์นี้ยังทรงจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในระยะยาวด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอันมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนาอาชีพจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดวัฏจักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆทรงส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนของทรัพยากรอาหารในแม่น้ำและท้องทะเลด้านการพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษพร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงสร้างอาชีพเสริมรายได้ด้วยการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ผลงานช่างฝีมือศิลปาชีพที่ทรงสร้างขึ้นนั้นกระตุ้นเตือนให้คนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเป็นคนไทยนานาชาติได้ร่วมสดุดีและยกย่องแม่ของแผ่นดินไทยพระเมตตาดุจดั่งแสงแห่งพระบารมีจุดประกายความหวังในยามโลกมืดมนพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคำจารึกด้านหลังของเหรียญว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติมากมายสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะผู้นำสตรีที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมแห่งศตวรรษแม่ของแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย

งรักคนไทยและแผ่นดินไทยทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำโรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราตราบนานเท่านาน

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะหลักฐานอย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจากสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงครับผมน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบ

0: 2มือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณแม่ยุ้งล้วนทะเลแม่มาอยู่เนี่ยแม่งูน่าเชื่อนะนู้นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาน่าหน้าชั่วโมงพ่อหมออีเมืองมึงจากกันมาเย็นไม่เธอจีเตียจงอ่ะแหละเธอถึงมามึงน่ามาจะจังอ่ะแหละยุ้งยุ้งไอ้ช่องจุ่มยาจุ่มยาล่ะจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจีเนี่ยล่ะเลยท่านายุ้งไปยุ่งมึงเนี่ยล่ะอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ย
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
2: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้านะคะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
1: ถึงแม้จริงๆยุคก่อนยุคโลกก่อนก็มายานี่นี่ก็มายาเชื่อมยังไงมันนี่ด้วยมันนี่ด้วยยาล้อจริงๆจีบว่าอาบุที่ถือก็เจี๋ยน่าจะก็เจี๋ยมาก็จริงจริงแล้วงั้นเราสุดเจี๋ยเขาก็มาก็จริงจริงอาควันน่ะตัวเองมาเจี๋ยว่าขามาเจี๋ยบุฟมาเจี๋ยบุอาผีก็กล้าเหรอกลัวคือดิ้มยาอาผีก็มากล้าหน้างั้นมาไอ้คนล้มมาคนยุ่งวันหลาจีเจ้าก็มายาจ้าอาควันน่ะผีมาแล้วอะสาสาเออยาจางน้องยาจางน้ำยาสาสาจนอาผีก้าเนี่ยแหละอาผีนั่นล้านในอยู่อันน่ะแม่อาบุขอพระเจ้าเนี่ยอาผีก็ขอพระเนี่ยมาละผีจุก็สมเลขอพระเนี่ยละแม่ละเชื่อติดติดยากรึเปล่าแม่ผีก็กรึเปล่าติดติดมา

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: ธีรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกูชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
0: ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาวิทยาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรลดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: ปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นยังละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยาลิเผาเขารีดเราก็เอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสายพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: งานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงศรีทัศน์นี่สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างนี่พ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
2: ได้ได้แล้ว
1: แม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสม
3: อคือคุณหมออยู่ขอดแก่งครับมาสั่งแล้วผมเห็นว่า

0: นที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพคือรับเขาเข้ามาให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวัน
1: ได้ยินว่าสมเด็จพระโอรสอยู่ที่บ้านคุ้มแปะมาบอกว่าไปของโคกาลัวที่บ้านคุ้มแตะดีไหมเราว่าก็ดี
2: ให้ผมในหมู่บ้านคุ้มแตะสักพันหนึ่งเถอะประมาณปี40นั่นแหละโครงการเข้ามาเลย
3: ที่แห่งใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จไปเยือนทรงตระหนักรู้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการอาชีพทำกินของราษฎรชาวไทยภูเขาในปีพ.ศ.2540ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจึงเกิดขึ้น
2: แม่หลวงมาช่วยแนะนำมาดีขึ้นทำโครงการมาให้ทุกอย่างไปฮับจ้ากับไปทำงานกับไปสวนลวกกันพ่อก็เวไปทำบางคนเน้นไปอยู่ประจำที่นั่นพออยู่ได้ผู้ที่พอใช้ทั่วนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
3: นับจากวันที่เริ่มก่อตั้งฟาร์มตัวอย่างจนถึงปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนเป็นโรงเรียนสำหรับสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชาวไทยภูเขาบ้านขุนแตะ
4: ผมก็ไปศึกษาอบรมมาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างครับเกี่ยวกับการปลูกผลไม้ผสมผสานครับเริ่มจากปลูกพลับปลูกอะโวคาโดกาแฟมีความสุขมากครับที่มีรายได้และสามารถเลี้ยงครอบครัวความตั้งใจของผมอยากให้ลูกได้เรียนรู้เพื่อเป็นการต่อยอดตามความตั้งใจของแม่หลวงครับ
3: การทำให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขและเกิดความสงบร่มเย็นของประเทศชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากำไรของแผ่นดิน
2: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยพวกเราบ้านคุ้มแตะทุกคนนะจะรับสาปปากภูมินี้ให้ดีขึ้นต้นน้ำราธรรมให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดไป

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับจากพระประถมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยมาโดยตลอด

ที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยคือภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกหนแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดารไม่เพียงจะได้ข้อมูลปัญหาที่แท้จริงจากคนในพื้นที่พระองค์ยังทรงสังเกตและสำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆสำหรับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่จะมีขึ้นในอนาคตกล่าวได้ว่าไม่มีที่แห่งใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปถึงไม่เว้นแม้บนดอยสูงยิ่งห่างไกลยิ่งต้องไปให้ถึงแม้หนทางจะยากลำบากเพียง

ห่างไกลยิ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในด้านความมั่นคงของประเทศชายแดนทางภาคเหนือเป็นเส้นทางการขนย้ายยาเสพติดมาเกือบร้อยปีแล้วและเป็นพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นขึ้นชื่อ

เนื่องเพราะฝิ่นเป็นรายได้เดียวของพวกเขาเป็นพืชทำเงินเพียงอย่างเดียวที่พวกเขารู้จักยิ่งปลูกมากยิ่งได้เงินมากก็ยิ่งต้องลักลอบบุกรุกแผ่วถางพื้นที่ป่ามากขึ้นทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือให้พวกเขามีความกินดีอยู่ดีขึ้นได้เพราะถ้าชีวิตเขาดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งก็จะลดการปลูกฝิ่นลดปัญหาชายแดนและเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้เป็นพระราชปณิธานสูงสุดของทั้งสองพระองค์ในการหาหนทางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรชาวเขา

กำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อเป้าหมายสำคัญคือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติ

ไม่มีที่แห่งใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่เคยเสด็จไปถึงไม่เว้นแม้บนดอยสูงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาจากการเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่บนดอยสูงทางภาคเหนือทั้งสองพระองค์ได้ทรงตระหนักถึงปัญหาสำคัญที่หากปล่อยไว้จะส่งผลเสียแก่ประเทศชาติมหาศาลปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติปัญหาความยากจนปัญหาชายแดนรวมไปถึงปัญหายาเสพติดทรงตระหนักว่าการที่จะให้ประชาชนให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาต้องทำให้เขากินดีอยู่ดีก่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆจึงดำเนินงานบนพื้นฐานของการพัฒนาเสมอถ้าจะให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นก็ต้องหาพืชอย่างอื่นมาให้เขาปลูกทดแทนเพื่อมีรายได้ถ้าจะให้เขาออกมาจากป่าเพื่อไม่ให้บุกรุกป่าทำลายต้นน้ำก็ต้องมีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งให้เขาโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพสร้างรายได้เรียกได้ว่าเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลกโครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ UNDCP ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยการให้อาชีพเสริมแก่ชาวไทยภูเขาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นหนึ่งในนั้นคืองานด้านศิลปาชีพเพื่อจะได้เลิกปลูกฝิ่นเลิกทำลายป่าและหันมาดูแลป่าเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เมื่อคนอยู่ได้ป่าก็อยู่รอดโครงการตามแนวพระราชดำริรวมทั้งการให้ความรู้ให้อาชีพเพื่อให้ชาวเขาสามารถช่วยตัวเองได้ถือเป็นการแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานของประเทศซึ่งมีหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริมากมายน้ำพระทัยสู่ดอยสูงพลิกชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาจากที่ยากจนข้นแค้นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เคยหาเลี้ยงชีพด้วยยาเสพติดและถางป่าทำไร่เลื่อนลอยให้มีอาชีพสุจริตและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

0: บ้านขุนแตกเมื่อ50ปีก่อนพื้นที่ทุกตารางเมตรเคยปลูกฝิ่นเคยถูกเผาเคยถูกถางทำไร่เลื่อนลอยมานับศตวรรษกลับโล่งเตียนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตาเมื่อไม่มีป่าไม่มีแหล่งทำกินไม่มีอาชีพคุณภาพชีวิตย่ำแย่หลายคนทิ้งถิ่นฐานลงจากดอยหางานทำในตัวเมืองหลายหน่วยงานพยายามเข้ามากอบกู้วิกฤตแต่กลับประสบกับความล้มเหลวกล้าไม้ที่ปลูกไว้ขาดการดูแลถ้าไม่เข้าใจปัญหาคงยากที่จะแก้ไขจนในปีพุทธศักราช 2540 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านขุนแตกเปรียบดั่งสายฝนชะลมแผ่นดินให้ชุ่มฉ่ำภาพความเสื่อมโทรมที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นก่อให้เกิดฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกของประเทศไทยในเวลาต่อมาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตก
1: สวัสดีครับพวกเราทุกคนสวัสดีครับ
0: ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าฟาร์มตัวอย่างคืออะไรการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์และร่วมมือถือเป็นภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคนพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อย

ไม่ไปจากหนึ่งหลังคาเรือนสู่หลายร้อยหลังคาเรือนแม้จะเหนื่อยบ้างท้อในบางเวลาแต่พวกเขาก็ยินดีทำหน้าที่ส่องสว่างอยู่กลางป่าดอยเช่นนี้เพราะทุกคนรู้ดีสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นี้เพื่ออะไรสิบเก้าปีผ่านไปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนแตกได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ครบวงจรที่สุดฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกเปรียบเสมือนโรงเรียนของชาวบ้านชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนสร้างงานสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทด้วยหลักการเดียวกันปัจจุบันแนวพระราชดำริของพระองค์ได้ขยายผลไปสู่ฟาร์มตัวอย่าง70แห่งทั่วประเทศวันนี้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยขึ้นดอยกลับมาทำงานที่บ้านเกิดนี่แหละคือเป้าหมายคือความสำเร็จคือสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นเมื่อ19ปีก่อน

0: จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกหนแห่งส่งพบว่าราษฎรของพระองค์ยิ่งอยู่ในที่ห่างไกลยิ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากทุกครั้งที่พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จนอกจากสารทุกข์สุขดิบเพื่ออย่างทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนพระองค์จะทรงรับสั่งถามอยู่เสมอถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแต่ละรายพวกเขาอยู่ห่างไกลในป่าในดอยอาหารการกินจะเป็นอย่างไร
1: ถ้าถามว่าบ้านเราใกล้ๆมีเก้มีกวางไหมเพราะว่ามีปลาไหมมีค่ะ
0: เพราะพระองค์ทรงตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นได้ต้องกินอิ่มนอนอุ่นเรื่องของอาหารการกินจึงต้องมาเป็นอันดับแรกชาวเขามักจะเล่าให้พระองค์ฟังว่าในป่ารอบบ้านมีอาหารนานาชนิดพวกเขาจะรู้เรื่องพืชผักเป็นอย่างดีรู้ว่าพืชแต่ละชนิดนำมาทำอะไรได้บ้างดีต่อสุขภาพอย่างไร
2: ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยได้ปัจจัย4จากป่าเลยนะคะก็คืออาหารได้จากป่าป่าผลิตอาหารให้ผักเผือกเนี่ยก็คือจากป่าตามฤดูกาล
0: พระองค์ทรงโปรดที่จะทราบเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพวกเขาอยู่บนดอยเวลาเจ็บป่วยเขาทำอย่างไรยูกยาหาจากที่ไหน
2: แล้วก็สมุนไพรหลายร้อยชนิดที่อยู่ในป่าเนี่ยทุกวันนี้กะเหรี่ยงก็ยังใช้สมุนไพรจากป่าถ้าเป็นอะไรไม่มากก็ไม่กินยาข้างนอกแต่ก็เก็บจากป่าทุกชนิดนะคะ
3: ก็เป็นพระมหากรุณาอย่างหนึ่งที่ว่าโดยมากท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็จะถามเรื่องอาหารการกินนะฮะเป็นหลักเพราะว่าโดยมากจากประสบการณ์ที่ท่านทรงมีเนี่ยท่านก็เห็นว่าเราเนี่ยขาดโปรตีนนะฮะเพราะนั้นประเด็นที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างหนึ่งก็คือให้ประชาชนได้มีโปรตีนอย่างพอเพียง
0: โปรตีนจะหาง่ายที่สุดก็จากในลำธารใกล้บ้านที่มีทั้งสัตว์น้ำนานาชนิดเช่นนี้แล้วป่าจึงเป็นแหล่งอาหารสำคัญพระองค์จึงทรงพยายามให้ชาวเขาเข้าใจถึงความสำคัญของป่าและทรงเน้นเรื่องการรักษาป่าเพราะหากป่าหมดหลายอย่างก็จะหายไปพร้อมกับป่าทั้งแหล่งน้ำอาหารสมุนไพรยูกยาและที่สำคัญคือภูมิปัญญาชาวบ้านและเมื่อนั้นไม่เพียงแค่ชาวเขาแต่คนไทยทั้งประเทศก็จะไม่สามารถมีวิถีความเป็นอยู่อย่างกินอิ่มนอนอุ่นได้

0: ับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569บรรยากาศวันแรกหรือวันชิลอีกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติตบเท้าเข้าร่วมทำบุญและรับประทานอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นบรรยากาศวันแรกของเทศกาลถือศีลกินเจณมูลนิธิโรงเจเต่าบ้อเก่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์และจีนเดินทางมาร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเจเพื่อความเป็นสิริมงคลกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนายเกียรติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต่าบ้อเก่งระบุว่างานปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่อง10วัน10คืนจนถึงวันที่19ตุลาคมโดยทางมูลนิธิได้ระดมแม่ครัวกว่า30ชีวิตปรุงอาหารเจสดใหม่เปิดให้ประชาชนรับประทานฟรีตลอดวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมเปิดลงทะเบียนรับอาหารเจใส่ปิ่นโตกลับบ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ภายในโรงเจยังเปิดให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์8จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้ากวนอูและห้องไทสวยเอี้ยสำหรับแก้ปีชงส่วนพิธีสำคัญอย่างพิธีบูชาดาวจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนเริ่มสืบสานประเพณีแล้วเว้นเนื้อสัตว์และสร้างกุศลร่วมกันตลอดเทศกาลสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายร่วมกับเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ธรรมสถานดอยคือเวียงตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายสิริมงคลคำดีนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนางมนทิยากำจายรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายนำเจ้าหน้าที่ทหารผ่านศึกตลอดจนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสารวม109คนเข้าร่วมพิธีกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้กำลังพลทหารผ่านศึกและประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ของชุมชนให้มีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืนข่าวต่างประเทศค่ะชาวอิหร่านประท้วงต้านฝรั่งเศสกรณีใช้กำลังกับนักเรียนผู้ประท้วงชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ซึ่งผู้ประท้วงได้อ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านก็ยังได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยถึงในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพื่อจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วงพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ Tik Tac Tech เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: โอ้ยจะส่งงานอยู่แล้ว Wi-Fi หายไปไหนหมดไหมอ่ะรีบก็รีบล็อกหมดเลยเหรอทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยหวานหมูเลยนี่ไงฟรี Wi-Fi ต่อเลยละกันเปิดไม่ต้องใส่แค่กรอข้อมูลนิดหน่อยจัดไปเลยสิครับ
1: หยุดก่อน
0: ทำไมเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยไฟหายเฮ้ย
1: อาจจะส่งงานทันจริงครับแต่ระวังเสียข้อมูลส่วนตัวไปกับฟรี Wi-Fi โดยไม่รู้ตัวเอ้าทำไม Wi-Fi อันตรายมารู้กันใน Tik Tactic วันนี้เลย
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการTik Tactic เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีกับผมข้าวต้นสมบูรณ์ที่จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อที่ทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจและก็ปลอดภัยนะครับหลายคนเวลาเดินทางไปไหนแล้วก็เจอ Wi-Fi ฟรีตามที่สาธารณะเนี่ยก็คงจะคิดว่าโอ้ดีจังเลยมี Wi-Fi ฟรีให้เราใช้ด้วยเวลาที่เราไปนั่งตามร้านกาแฟร้านอาหารหรือแม้แต่สนามบินนะครับแต่ Wi-Fi ฟรีเหล่านั้นเนี่ยครับอาจมีภัยแฝงที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับล่าสุดเนี่ยกรมตำรวจเนี่ยออกมาเตือนภัยแล้วนะครับว่ามิจฉาชีพสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณเวลาที่คุณใช้ Wi-Fi ฟรีได้ด้วยล่ะครับหลายคนคงคิดว่าจริงหรอแค่เราใช้ Wi-Fi ฟรีเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะเข้าถึงแล้วก็ขโมยข้อมูลเราไปได้ยังไงแต่ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้โม้นะครับคุณผู้ชมมาลองคิดดูกันนะครับว่าแค่ต่อ Wi-Fi ฟรีเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะเข้าถึงแล้วก็เอาข้อมูลของคุณไปได้ยังไงครับ
3: ส่วนใหญ่จะใช้ Wi-Fi ที่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟค่ะแล้วก็เวลาไปงานสัมมนาที่โรงแรมต่างๆเขาก็จะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ด้วย
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกมาทำงานนอกสถานที่ครับก็พวกห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ออฟฟิศอะไรเงี้ยครับ
5: ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เป็นสาธารณะของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะ
4: สมมติว่าถ้าเรามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีการคลิกเข้าไปทำอาจจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือว่าคลิกสมัครสมาชิกนู่นนี่นั่นที่มันมีให้ใส่ข้อมูลอะไรเงี้ยมิจฉาชีพอาจจะเห็นข้อมูลตรงนั้นและสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นของเราไปทำอย่างอื่นได้ต่อไปอะไรเงี้ย
3: ปกติเวลาเราลงทะเบียน Wi-Fi เนี่ยเขาก็จะมีให้ลงเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นอีเมลอะไรอย่างนี้ถ้าเราเป็นลงอีเมลกับเบอร์โทรจริงเขาก็จะสามารถเอาเบอร์โทรไปลงทะเบียนทำอย่างอื่นอะไรได้ด้วยแล้วก็การใช้ Wi-Fi เนี่ยมันเป็นการปล่อยสัญญาณจากเราเตอร์เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเตอร์ที่ให้ใช้ Wi-Fi เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ Wi-Fi สาธารณะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมี security ค่ะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร
5: ่ก็บางครั้งเนี่ยตอนเข้า Wi-Fi สาธารณะเนี่ยก็จะมีให้เด้งไปที่เว็บไซต์ค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์นั้นอาจจะมีกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลหรือว่าเบอร์โทรค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเด้งมาที่ข้อความเพื่อให้ใส่รหัสค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมิจฉาชีพอาจจะเอาเมลหรือว่าเบอร์โทรของเราไปหรือว่าจะเด้งข้อความที่อาจจะแจ้งเตือนหรือว่าเสียเงินภายหลังได้ค่ะ
2: นั่นไงทุกคนใช้ Wi-Fi ฟรีนอกบ้านกันทั้งนั้นเลยและที่สำคัญเนี่ยใช้แบบไม่รู้ทันภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ได้แล้วเราต้องไปชาเลนจ์กับกิจกรรมที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็รอดพ้นจากภัยมิจฉาชีพ Wi-Fi ละครับ
6: ประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องฟรี Wi-Fi ที่มีอยู่มากมายครับเรียกได้ว่าเดินไปทางไหนก็เชื่อมต่อได้ง่ายดายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบนั่งทำงานนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ Coworking Space โรงเรียนมหาวิทยาลัยออฟฟิศหอพักหรือว่าโรงแรมครับก็มี Wi-Fi ให้ใช้กันอย่างทั่วถึงจนไม่มีใครฉุกคิดว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเหล่านี้ก็คือภัยจากมิจฉาชีพที่ใช้ Wi-Fi ฟรีเป็นเครื่องมือเอาข้อมูลสำคัญจากเราได้ง่ายดายเช่นเดียวกันครับเทคชาเลนจ์ในวันนี้เราชวนน้องๆ2กลุ่มมาแข่งเกมกันเพื่อหาทีมที่เป็นผู้ชนะครับโดยทีมงานได้จัดสถานที่เพื่อสำหรับแข่งขันเกมเอาไว้ให้ครับผู้ชนะจะได้รับของรางวัลจากทีมงาน Tik Tak Tek ไปเลยแล้วให้น้องๆมาแข่งขันเกมกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่อง Wi-Fi ล่ะครับงั้นต้องรอติดตามกันครับมาครับ3 2 1เริ่มภารกิจน้องๆทั้ง2ทีมครับเข้ามาในห้องเล่นเกมที่ทางทีมงานเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับโดยกติกาที่น้องๆรู้กันก็คือครับวันนี้จะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยมาเล่นเกมในสไตล์โมบ้าแข่งขันกันนั่นแหละครับแต่ภารกิจของเราในวันนี้ครับจะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวหาอินเทอร์เน็ตเพื่อเริ่มเกมมาดูกันครับว่าเหล่านักเล่นเกมของเราจะทำยังไงกันบ้าง
7: ฟรี Wi-Fi เลย High Speed
6: นี่มีคนเจอเน็ตฟรี Wi-Fi ไฮสปีดกันแล้วครับ
7: ได้แล้ว
8: ฮะได้เลยเหรอ
7: ใส่อะไร
8: ขี้โม้วะ
7: ใส่ไอเดียใส่ขีด
8: เอ้ยได้เลยใช้เน็ตตัวเองก็ได้ผู้สายใส่เบอร์191เลยทีมผมเข้าเกมแล้วครับเฮ้ยเข้าละ
7: สู้ๆครับพี่ชาย
6: มาครับพร้อมแล้วมาดูการแข่งขันเกมกันเกมที่1เริ่มแล้วครับ
8: เอาอันติเอาอันติไปไหน
7: อันติไปไหนอ่ะ
8: โอ้โหตาย
6: เฮ้ยโอ
8: ้ตอ
6: ต
8: ายแล้ว
6: ทั้งสองทีมเมามันเถียงกันไปกันมาแบบสุดๆครับเห็นสีหน้าของน้องๆที่ไม่รู้ครับว่ากติกาที่แท้จริงของวันนี้คืออะไรผมแล้วก็แสนจะเอ็นดูจริง
8: ๆ
7: ทำอะไรอ่ะ
8: เฮ้ยอุ้ย
6: ใช้เวลาไม่นานครับเกมที่1ของเราก็ได้ผู้ชนะแล้วก็คือทีมของน้องฮีโร่นั่นเอง
8: เนี่ยผมไม่สู้แล้วอ่ะโดนดูดิโดนดึงคือผมปล่อยเลยอ่ะโดนดึงคือผมปล่อยแล้วอ่ะ
9: อยากลองใช้อันนี้ว่ามันแบบจะเร็วขึ้นหรือเปล่า
8: แต่ผมโหลดไม่ติดเลยอ่ะมันพิมพ์ชื่อไม่ได้
7: เฮ้ยได้แล้วสแปม1อ่ะเฮ้ยได้ด้วย
8: เฮ้ยจนมั่วได
6: ้เกมที่2เริ่ม
8: ไหวถอยเอาเข้ายิงเลยเหรอเข้าเลยเหรอ
6: ตีป้อม
8: รีบอ่ะ
6: ตีป้อม
7: โอ้โหนิวเล่นมากลาง
6: เกมที่2ครับน้องๆก็ยังคงสนุกสนานหยอกล้อแย่เล่นกัน
8: การอ่ะ
6: เฮ้ย
8: อย่าไม่เป็นไรเราตีป้อม
6: ใช้เวลาไม่นานเหมือนตอนแรกครับทีมที่ชนะไปรอบ2ก็ยังคงเป็นทีมของน้องฮีโร่แข่ง2รอบทีมของน้องฮีโร่ก็ชนะทั้ง2รอบครับแบบนี้ก็รู้ผลแล้วว่าใครชนะใช่ไหมครับน้องๆแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับน้องๆถึงเวลาประกาศกันแล้วใครที่ใช้อีเมลน้องๆคือผู้ที่แพ้ในเกมนี้ครับเพราะว่าผู้ที่ใช้อีเมลดังต่อไปนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้าใช้งานฟรี Wi-Fi High Speed ที่ทีมงานปล่อยสัญญาณเอาไว้เองและน้องๆครับได้กรอกข้อมูลทั้งอีเมลเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็คือให้ข้อมูลสำคัญไปหมดแล้วนี่พี่ทีมงานครับเข้ามาอธิบายให้น้องๆฟังว่าแม้เราจะต่อ Wi-Fi แค่ไม่กี่นาทีครับแต่แฮกเกอร์เนี่ยก็สามารถเข้าถึงข้อมูลมือถือของเราได้ด้วยสัญญาณที่เขาปล่อยมาบางทีได้ข้อมูลส่วนตัวเราไปด้วยครับเพื่อให้เด็กๆเข้าใจถึงความอันตรายนี้มากขึ้นผู้ชนะในวันนี้ครับจำนวน2คนได้รับของรางวัลไปเลยครับและผู้ที่แพ้ครับเผลอให้ข้อมูลส่วนตัวน้องไปจำนวน4คน แต่ก็ยินดีกับผู้ชนะทั้ง2ด้วยนะครับรับรางวัลกันไปเลย
7: ช็อกค่ะ ก็ตกใจขอโทษนิดนึง
8: รู้สึกดีใจครับที่ล็อกอินไม่ได้ครับเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับเราคิดไม่ได้รู้สึกเสียดายมากๆที่ตั้งใจเข้าเน็ต Wi-Fi มากๆเลยเพราะนึกว่าแบบถ้าเข้าแล้วจะได้อะไร
7: โล่งค่ะรอดตัวค่ะก็รู้สึกช็อกค่ะรู้สึกเสียดายที่ว่าอุตส่าห์เสียเวลาคิดชื่ออีเมลแล้วก็สแปมเลข1ทั้งเบอร์1บัตร
9: มันก็มีแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าแบบที่จริงถึงแม้มันจะใส่แบบเมลปลอมหรืออะไรแบบนี้มันก็สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เราได้แบบที่ไหนก็ตามอะครับมันก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่น่าใส่อะไรไปเลยอะเพราะว่าแบบมันก็มีความน่าสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็ตกใจเหมือนกัน
8: ใช้หมดเลยครับว่าเจอมันกดได้ผมก็ใช้เลยครับก็กลัวครับแต่ว่าเน็ตมันจำเป็นครับ
10: เคยครับก็สมมติพวกคาเฟ่หรืออะไรบ้าง
9: ก็กลัวจะโดนข้อมูลอยู่เหมือนกันครับเพราะผมเคยโดนบ่อยอยู่
11: หนูไม่เคยใช้เลยค่ะเพราะจริงๆที่บ้านก็สอนแล้วว่าไม่เข้าใครมันจะใจดีขนาดนั้นที่จะมาเปิดฟรี Wi-Fi ให้คนอื่นใช้มันก็ต้องมีจุดประสงค์แฝงบ้างเลยเนาะใช่ค
7: ่
11: ะ
7: ก็น่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่าแบบมันสามารถเข้าถึงข้อมูลเราง่ายมากแบบคนที่เขาแบบตั้ง Wi-Fi ก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ข้อมูลแล้วได้แบบชิวๆเลย
8: ก็ถ้าเจอก็ไม่ควรกดเข้าไปกรอกข้อมูลครับแต่ถ้าไม่มีให้กรอกข้อมูลก็ไม่กดครับปลอดภัยไปก่อนครับ
9: จริงนะครับผมว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเลยถ้าเราไม่ไปกดมันครับคือ ถ้าปกติเรากดเข้าไปมันก็จะดูดข้อมูลอะไรหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเมินมันเราไม่สนใจมันก็แค่ไม่เอาแล้วเราก็แค่ปล่อยมันไปมันก็เรื่องของมันเราก็แค่ไม่พยายามไม่ไปกดครับ
1: ของฟรีเนี่ยไม่มีในโลกครับการใช้ของฟรีอาจจะมีสิ่งสำคัญที่เราต้องแลกไปและบางครั้งก็อาจจะไปถึงมือของมิจฉาชีพก็เป็นได้ครับดังนั้นก่อนใช้ Wi-Fi ฟรีทุกครั้งต้องคิดให้ดีๆเลยนะครับ
12: ผมสามารถสร้างเน็ตเวิร์กปลอมขึ้นมาก่อนเวลาเราปล่อย Wi-Fi ชื่อมันปล่อยมาสมมติว่าปล่อยร้านกาแฟขึ้นมาเช่นร้าน Coffee Shop สัก1ร้านน่ะตอนเราไปเกาะเราไม่รู้นะว่าไอ้ Coffee Shop นี้มันก็ของที่ไหนมันก็น่าจะเป็นของร้านใช่มั้ยแฮกเกอร์ก็สามารถเดินเข้ามาเอาเราเตอร์ใส่เป้เสียบ Power Bank แล้วก็สร้างเป็นโครงข่ายจำลองที่มีซอฟต์แวร์บางอย่างรันเอาไว้ปล่อยชื่อมาเหมือนกันแฮกเกอร์พยายามทำเพิ่มเติมเข้าไปได้ก็คือเราเรียกว่าการทำฟิชชิงครับฟิชชิงก็คือการทำหน้าเว็บจำลองขึ้นมาเพื่อหลอกให้ติดตั้งอะไรบางอย่างลงไปเช่นสมมติว่าลูกค้ามาที่ร้านกาแฟลูกค้าเกาะ Wi-Fi ร้านกาแฟแล้วทุกทีก็เล่นได้ปกติแฮกเกอร์ทำการยิงโจมตีแล้วย้ายมาเกาะเครือข่ายแฮกเกอร์พอเกาะเสร็จปั๊บเด้งหน้าบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลของคุณเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตของร้านกาแฟคือมันเป็นหน้าปลอมๆอะไรก็ได้พอกดโอเคไปอะไรพวกนี้อาจจะแบบกระติดตั้งโปรแกรมเพื่อที่สามารถใช้งานเน็ตเวิร์กของเราก็เสร็จก็โดนติดตั้งมัลแวร์เข้าไปหรืออะไรบางอย่างเข้าไปเราอาจจะรู้สึกว่าข้อมูลของเราไม่มีค่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อมูลของเราอาจจะมีค่าในอีกหลายๆมิติก็ได้นะฮะเช่นถ้าโดนเอาอีเมลไปก็แน่นอนคุณจะโดนโจมตีด้วยสแปมเมลสแปมเมลที่เป็นพวกเมลหลอกให้น่ะหลอกติดมัลแวร์หลอกติดการค้าพวกแอดแวร์ที่หลอกให้โชว์โฆษณาขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณโดนล้วงไปมากกว่านั้นอีกเช่นเครื่องคุณติดมัลแวร์แล้วก็พากลับไปที่บ้านเขาอาจจะยิงแรนซัมแวร์เข้ามาเพิ่มเติมต่ออีกทีนึงแรนซัมแวร์สามารถเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องแล้วจับไฟล์คุณเป็น เรียกค่าถ่ายได้เท่าที่แฮกเกอร์จะรีดคุณออกมาได้ครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หาระดับสูงอีเมลของคุณมีค่ามากเพราะว่าจะมีความลับของบริษัทต่างๆอยู
1: ่ Wi-Fi ฟรีมีบริการทั่วไปครับจะเป็นร้านกาแฟห้างสรรพสินค้าตึกอาคารมีปล่อยสัญญาณให้เราใช้หมดแต่รู้หรือไม่ครับว่ามิจฉาชีพอาจจะใช้เป็นช่องทางเจาะเข้าไปในระบบโทรศัพท์หรือว่าขโมยข้อมูลของคุณได้ครับแล้วทำยังไงถึงจะใช้ฟรี Wi-Fi ได้อย่างปลอดภัยล่ะครับลองฟังคำแนะนำเหล่านี้ดูครับในกรณีที่ต้องการจะใช้งาน Wi-Fi ในที่สาธารณะครับจะต้องเลือกเชื่อมต่อเครือข่ายที่ปลอดภัยซึ่งมักจะต้องสมัครสมาชิกหรือว่าล็อกอินก่อนใช้งานครับมีรหัสผ่านชัดเจนไม่ปล่อยฟรีๆแบบที่ใครก็สามารถเข้าได้หรือขอข้อมูลมากเกินความจำเป็นทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือว่าที่ทำงานในอย่าเผลอเปิด Wi-Fi ค้างเอาไว้เพราะอาจจะไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อัตโนมัติที่เป็นอันตรายได้ปิดการใช้ Wi-Fi ทุกครั้งเมื่อเราไม่ได้ใช้ครับป้องกันไม่ให้มือถือของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองระหว่างใช้ฟรี Wi-Fi ครับก็หลีกเลี่ยงการเข้ารหัสสำคัญๆอย่างเช่นอย่าเพิ่งเข้าแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าล็อกอินอีเมลเพราะว่านี่เป็นจุดที่แฮกเกอร์สามารถดึงรหัสผ่านของเราได้ครับจำไว้ว่าห้ามบันทึกรหัสผ่านหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบสำคัญขณะใช้ฟรี Wi-Fi เด็ดขาดหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บครับที่ไม่มี HTTPS ครับเวลาที่มีหน้าเพจขึ้นมาเนี่ยให้เรากรอกอะไรก็ตามเพราะนั่นเป็นการเสี่ยงที่เราจะโดนแฮกหรือโดนดูดข้อมูลไปง่ายๆครับดังนั้นก่อนใส่ข้อมูลอะไรต้องเช็คตัวดำเนินการเว็บไซต์ก่อนทุกครั้งครับสำคัญที่สุดอย่าติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ขณะใช้ฟรี Wi-Fi ครับเพราะอาจจะทำให้มีโปรแกรมประสงค์ร้ายหรือว่ามัลแวร์ติดมาด้วยได้สุดท้ายนี้ครับหากว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยสามารถแจ้งเหตุอาชญากรรมออนไลน์อายัดเงินโทร1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th
13: คิงเพื่อนรักร้านเฮียโบลดราคาท่อไทเทจาก 3,500 เหลือ 2,800
14: โหเฟี้ยวนี่หว่าแต่ท่ออันเดิมอ่ะมันก็ยังเท่อยู่เลยนะ
13: ท่ออันเดิมมันก็ยังเท่อยู่ก็จริงแต่ท่อไทเทรุ่นนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าของที่ต้องมีพุทธศักราชนี้แล้วใครเขาก็ต้องมีกันระดับเสียดาก้อนแล้ว
14: แล้วแต่ละกันเอาเลยเพื่อนอยากได้ก็จัดประหยัดทำไมเนาะ
13: ว่าแต่เน็ตโรงแรมข้างๆที่เราแอบใช้อ่ะเดี๋ยวนี้เน็ตไม่แรงเหมือนเดิมเลยเนาะ
14: เน็ตมันก็แรงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เมื่อก่อนเนี้ยคนมาใช้โรงแรมเขาอ่ะน้อยพอคนมาใช้น้อยเน็ตมันก็เร็วแต่ตอนนี้คนเขาเยอะแล้วเน็ตมันก็เลยช้าลงแต่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะก็ไปเอาเน็ตจากร้านกาแฟมาใช้อยู่ ี่ล่าสุดเนี่ยนะไปสั่งกาแฟกินนะแอบไปชะโงกดูได้พาสเวิร์ด Wi-Fi มาด้วย
15: ได้แล้วเงียบอ่ะไม่บอกเพื่อนบอกฝูงเหรอเอามาขอบ้างเออทีหลังบอกให้ไวกว่านี้นะ
14: อ้าวนี่ๆๆเนี่ยเน็ต Wi-Fi
15: เออได้ละ
14: อ้าวนี่มีของจริง

0: เน็ตกระตุก
1: เฮ้ยชิงเพื่อนทำไมวันนี้สัญญาณเน็ตมันช้าอย่างนี้เนี่ย
2: ก็บอกแล้วไงว่าเน็ตโรงแรมที่เราหล่อยใช้มันอ่อนแล้ว Wi-Fi ร้านกาแฟที่นายให้มาวันก่อนอ่ะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนรหัส Wi-Fi ไปแล้วสงสัยเขาจะรู้ว่ามีคนอย่างพวกเราอ่ะแอบเข้าไปใช้
1: ปะโถวันสำคัญด้วยเฮ้ยนี่มี Wi-Fi ใหม่มาไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเข้าใช้ได้เลย
2: เอ้ยจริงด้วยโอ้โหว่าแต่ทำไม username มันเขียนชื่อแปลกๆอันเก่าที่เราเคยเข้าไปใช้อ่ะมันเขียนว่าสบายนะคะโฮเทลแต่นี่ไม่เขียนว่าสบายนะจ๊ะโฮเทลเขาเปลี่ยนชื่อโรงแรมเหรออ
1: ืมช่างเถอะอยากใช้ของฟรีเข้าเลยแล้วกันอู้เข้าได้แล้วเพื่อนนี่ Wi-Fi เต็มขีดเลยเร็วปื๊ดเร็วปื๊ดนี่นี่พ่อโอนตังมาให้แล้ว 6,000 เอาล่ะทีเนี้ยจะได้จ่ายค่าจองก่อนเลย
2: เฮ้ยเพื่อนจะเอาจริงดิคิดดีๆก่อนไหมถ้าเงินไปใช้หมดน่ะเดือนนี้จะเอาอะไรกินข้าว
1: เรื่องกินเรื่องปากท้องเอาไว้ก่อนมันต้องมีเรื่องเท่เรื่องหล่อมาก่อนนี่แหละปัจจัยของดราก้อนสุดหล่อ แต่ก่อนจะไปร้านเนี่ยขอโอนจองก่อนเลยละกันได้ QR code จากร้านเฮียโบมาแล้วของดีมันมีน้อยต้องรีบจองเฮ้ย นี่ร้านเฮียโบทักมาเลยเห็นแน่เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ซะด้วย
3: อะไรเนี่ย
1: ทางร้านเปลี่ยนบัญชีใหม่นะให้โอนมาเลขบัญชีนี้เอ้าได้สิครับแม้งานเนี้ยเสียดาก้อนพร้อมเปเต็มอืมโอนไปแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวนึกขึ้นได้เดี๋ยวต้องอัพเลเวลไฟหน้าสักหน่อยแล้วล่ะประมาณ 1,200 โอนเพิ่มไปเลยละกันนี่จ่ายไปในทีเดียวจ่ายไปในทีเดียวไอ้เรามันรวยอยู่แล้ว
2: ยังไงยังไงเพื่อนลังเลเหรอฮะลังเลเหรอแต่ก็ดีแล้วแหละเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่า
1: ไม่ได้ลังเลนะคือเงินมันไม่เหลือในบัญชีเลยอะดิ
2: ก็พ่อนายโอนมา 6,000 นายโอนออกไป 2,800 มันก็ต้องเหลือ 3,200 ดิ
1: แต่เนี่ยมันไม่เหลือเลยเห็นไหมหรือว่าระบบแบงกิ้งมันล่มอะ
2: ก็ไม่นะข้าก็ใช้แบงกิ้งธนาคารเดียวกับเองอะก็ใช้ได้ปกติ
1: แต่นี่มันไม่เหลืออะไรเลยนะดูดิมันไม่เหลือสักบาทเดียวเลยนะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ

0: อาต้นหงอยเป็นดราม่าเลยนะ
1: ก็เงินมันหายไปตั้ง 6,000 เลยนะเพื่อนเนี่ยข้าไม่ยอมหรอกนะเงินตั้ง 6,000 เดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
0: เฮ้ย Wi-Fi สบายดีนะจ้าโฮเทลหลุดไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยนั่นดิจริงด้วย
0: หรือว่า
1: อย่าบอกนะโดนดูดเงินไหมอ่ะโดนดูดเงินไหมอ่ะ
2: ไม่ใช่คน
3: แอบลักไก่ใช้ Wi-Fi ฟรีจนเจอดีนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่หอพักหรือว่าต้องใช้ Wi-Fi ตามสาธารณะบ่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมใช้วิธีที่ทางรายการแนะนำก่อนที่จะกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็จะไม่เจอแบบนี้นะครับถึง Wi-Fi สาธารณะเนี่ยมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะเพราะว่ามันก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดเชื่อม Wi-Fi นะครับควรจะเช็คให้ดีเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะทำให้เราสามารถจะใช้ Wi-Fi สาธารณะได้อย่างปลอดภัยและก็สบายใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมไปแชร์ประสบการณ์การใช้ Wi-Fi สาธารณะยังไงให้ปลอดภัยกันทาง Facebook Fanpage TikTok Tech เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีนะครับเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้เท่าทันด้วยจะทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับTikTok Techเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณพ
1: ่อสวัสดีสวัสดี
2: สวัสดีค่ะคุณตาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาสนุกไหมคะ
1: สนุกมากเลยล่ะน้องๆวัยรุ่นที่ไปด้วยกันก็ช่วยเหลือตาดีมากเลย
0: พ่อครับผมเคยได้ยินว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำไมคุณพ่อถึงดูไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะครับ
1: โอ้เพราะพ่อมีเคล็ดลับนะสิพอใจหนูอยากรู้ไหมล่ะ
2: อยากสิคะ
1: ไปดูกันเลย
3: หลายๆคนคงจะเคยพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ากับคนในช่วงวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับคนในวัยเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกันและสุดท้ายคนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างโดดเดี่ยวและไร้ความสุขนั่นฟังดูไม่ใช่บ้านปลายชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างจนทำให้เกิดกำแพงบางๆระหว่างวัยแต่กำแพงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทลายได้หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างของกันและกันคนในวัยต่างๆนั้นสามารถเข้าใจผู้สูงอายุได้หากมีโอกาสได้ใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆก็ตามเมื่อถึงวัยที่ตนเองเป็นผู้สูงอายุก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยอื่นๆผู้สูงอายุเองก็ต้องเข้าใจคนในวัยอื่นด้วยเช่นกันและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราควรหมั่นสร้างรักษาและสานสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนทั้งเก่าและใหม่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหากิจกรรมงานอดิเรกโดยพบปะสังสรรค์หรือร่วมกันทำกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มสนใจนอกจากจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อแล้วที่สำคัญที่สุดคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีคือการได้ใกล้ชิดหรือทำงานร่วมกับผู้สูงอายุจริง

การทำงานจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเช่นการไปช่วยงานที่ศูนย์บริการทางสังคมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คนทุกวัยควรให้ความสำคัญและร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในสังคมนอกจากจะได้รับความสุขแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบครับ

สวัสดีครับและนี่คือรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันนะครับรายการที่ตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับซึ่งทางสำนักงานปปช.นั้นก็ได้พาคณะสื่อมวลชนนะครับลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้พบว่ามีการลุกล้ำที่สปก.รวมถึงที่ของป่าไม้นะครับมีขนาดพื้นที่ราวกว่า 2,000 ไร่นะครับซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันวันนี้ครับ

0: สำนักงานปปช.นะครับได้บูรณาการงานร่วมกันกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานปปท.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปก.ตัวแทนกรมป่าไม้และตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ได้มีการลงพื้นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดป่าชนะใจนะครับซึ่งตั้งอยู่บนดอนมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยหลังจากที่มีการถูกร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่กรมป่าไม้และที่ของทางสปก.ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของทางสำนักงานปปช.นะครับก็คือการติดตามความคืบหน้ารวมถึงกรณีที่อาจจะเกิดความสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองครับรวมถึงอาจจะเป็นการยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดเกิดขึ้นและเป็นการตัดวงจรไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นมีความเดือดร้อนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดพลาดนั่นเองครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณกิติศักดิ์พุทธพันธ์ครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เราลงมาในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับท่านเรามาดูในเรื่องไหนยังไงครับท่าน
2: คือวันนี้เรามาตรวจติดตามนะครับการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีมีการบุกรุกนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสถานปฏิบัติธรร
1: ม
2: ชนะใจหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อวัดป่าชนะใจ
1: ครับ
2: นะครับคือตอนนี้ปปช.เนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาติดตามผลการดำเนินการนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าจะถือปัจจุบันก็คือไม่สามารถที่จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์ได
1: ้
2: เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของสปก.แล้วก็มีพื้นที่ของป่าไม้ด้วย
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการดำเนินการเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องการทราบผลว่าการดำเนินการสุดท้ายเป็นยังไงก็เลยลงมาติดตามครับ
1: ครับในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการกินพื้นที่ในส่วนของทั้งสปก.เองทั้งป่าไม้ด้วย
2: ครับ
1: กินพื้นที่ไปเท่าไหร่ยังไงครับท่าน
2: พื้นที่ที่เป็นบริเวณตัววัดนะครับที่มีพระพุทธรูปเนี่ย13ไร
1: ่
2: พื้นที่โดยรอบที่กำลังปรับเนี่ย100กว่าไร่แต่ว่าในแอเรียเนี้ยทั้งโครงการเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ประมาณ 2,000 ไร่ครับ
1: โอ้โห
2: ค่อนข้างเยอะ
1: 2,000 กว่าไร
2: ่ครับ
1: แล้วที่นี่เขามีการดำเนินการแบบมีระยะเวลาในการดำเนินการมานานหรือยังครับ
2: จริงๆก็ดำเนินการมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับแต่ว่ามีการดำเนินการอย่างจริงจังเนี่ยตอนที่หลังจากที่ปปช.ปปท.เข้ามาดำเนินการให้มีการร้องทุกข์แจ้งความ
1: ครับ
2: นะครับในส่วนของกรมการศาสนาก็ได้มานิมนต์พระสงฆ์เนี่ยให้ไปจำพรรษาที่อื่นเพราะว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะจำพรรษาได้ครับ
1: โอเคครับปัจจุบันเนี้ยลงพื้นที่มามีการแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: มีเรื่องอื่นที่จะอัปเดตให้กับผู้ชมยังไงบ้างครับ
2: ครับก็ลักษณะของการบุกรุก
1: ครับ
2: ประเภทเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยในบ้านเรานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ใช้คำว่าเผลอไม่ได้คือถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการเข้าไปดำเนินการลักษณะเช่นนี้นะครับทีนี้ในส่วนของปปช.เองเนี่ยโดยนโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เนี่ยนะครับก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของประเทศของแผ่นดินนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะห่วงกันไว้ให้คนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีนโยบายที่จะเข้าไปติดตามเรื่องพวกนี้บ่อยถี่มากทุกเดือนนะครับทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเลือกที่ว่าตรงไหนที่มันมีความเสียหายเยอะๆอย่างที่เนี้ยถ้าไม่ยับยั้งไว้ก่อนก็อาจจะลุกลามไปหลายร้อยไร่เป็นพันไร่นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีที่อื่นๆนะฮะที่เราดําเนินการลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ดินที่มีมูลค่าสูงในปัจจุบัน
1: ครับ
2: ก็พยายามจะไปดําเนินการครับ
1: เห็นว่ามีการปลูกสิ่งก่อสร้างบริเวณนี้ด้วย
2: ใช่ๆครับ
1: มีการทําถนนทางลาดอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นการบุกรุกชัดเจนมั้ยครับท่าน
2: ถ้าดูจากพื้นที่ที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องมีลักษณะที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาดําเนินการ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่พื้นที่เค้าเรียกว่าเหมือนป่าต้นน้ําชั้น2ก็คือไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาทําอะไรแค่ถือจอบถือเสียมมาขุดเนี่ยก็ถือว่าบุกรุกแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากบริเวณพื้นที่เนี่ยมันมีการตีแปลงนะครับมีการวางสเกล มีการก่อสร้างถาวรและวัตถุบางอย่างที่เป็นพื้นนะคร
3: ับ
2: มีระบบน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะทำเป็นกิจจลักษณะเลยครับ
3: คือถ้าเรื่องนี้ถ้าเกิดทางปปช.ไม่ลงพื้นที่มาควบคุมกำกับไว้ก่อนอาจจะมีการเกิดสิ่งก่อสร้างหรืออาจทำถนนคอนกรีตขึ้นมาได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับเราอยากให้เห็นความสำคัญกับเกษตรกรก่อนครับ
3: ครับ
2: ประชาชนเราเนี่ยว่าที่สปก.คือที่ที่หลวงเนี่ยยกให้นะครับเกษตรกรทำมาหากินนะครับในเรื่องอื่นๆเนี่ยควรจะเป็นเรื่องรอง
3: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถตีแปลงเลยครับหรือว่าออกเอกสารสปก.ให้กับชาวบ้านทำกินได้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าดูจากในเชิงพื้นที่เนี่ย ควรจะทำเป็นสิ่งท้ายนะครับไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ
3: ครับในเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยได้พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยไหมครับ
2: ตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามายากนิดนึงเพราะว่ารถสัญจรกันขวักไขว่ก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นที่สังเกตนะครับแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโซนที่ลึกอย่างนี้นะครับอาจจะเห็นยากแต่ว่าต้องดูผู้ครองท้องที
3: ่
2: ว่ามีการตรวจสอบมีการรายงานมีการดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ปปช.กำลังเก็บข้อมูลอยู่ครับ
3: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของกรณีอย่างลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับคือในการบุกรุกรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนยังไง
2: เยอะมากครับคืออาจจะแบ่งออกเป็น 2-3 ประเภทใหญ่ๆครับก
3: ็
2: คือกรณีที่บุกรุกโดยใช้ทุนเข้าไปดำเนินการ
3: ครับ
2: ซึ่งตัวนี้เราต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับว่าในพื้นที่สามารถดำเนินการได้ก่อนที่จะเกิดการเสียหายเพราะว่าคนที่ดำเนินการเนี่ยเป็นนายทุนมีเงินเยอะนะครับแล้วก็อาจจะอาศัยช่องทาง

0: ื้นที่ก็มีการแจ้งความนะครับอย่างทางพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้ามีการเจาะภูเขาเขาจะแจ้งผู้ทางผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเข้ามาดูแลทันทีนะครับในพื้นที่อื่นเนี่ยก็ควรเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่บางทีช่องทางที่แจ้งเนี่ยถ้าอยู่ไกลอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะต้องเสียเงินเสียเวลาเสียค่ารถค่าลาไปแจ้งก็จะไปเป็นผลเสียกับเขานะครับทางรัฐเองก็ต้องหาเครื่องมือที่ทุนแรงอาจจะเป็นโมบายแจ้งทางโมบายอะไรเงี้ยช่วยด้วยเพราะเราต้องช่วยกันครับไม่มีใครที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ได้มากเท่ากับประชาชนหรอก
1: ครับหรือแจ้งทางปปช.
0: แจ้งทางปปช.ก็ได้ครับ
1: แจ้งที่ช่องทางไหนยังไงครับท่าน
0: เรามีสายด่วน1205นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์แล้วก็มีแอปพลิเคชันแล้วก็เราตอนนี้เรามีศูนย์ CDC คือรับเรื่องราวร้องเรียนเหมือนฟองดูของกทม.ครับศูนย์นี้ก็จะรับแจ้งเบาะแสข้อมูลตลอดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะทิ้งไว้ให้
1: ได้ครับครับ
2: ซึ่งทางเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับก็ได้ถูกตั้งข้อหาสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าควบคุมและข้อหาช่อโกงประชาชนจากพฤติการนะครับที่ได้มีการบุกรุกแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของสปก.รวมแล้วกว่า 2,000 ไร่เพื่อเป็นการดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานจากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้เข้าแจ้งความว่าถูกหลอกลวงในการร่วมเรี่ยไรเงินเพื่อทำการซื้อขายและการจับจองกุฏิภายในสถานปฏิบัติธรรมแต่ละหลังมีมูลค่าประมาณ 500,000 บาทนะครับซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแล้วกว่า20ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่และแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากที่ปปช.จะได้ตรวจสอบในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ของทางป่าไม้และสปก.แล้วยังได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจศูนย์ออกกำลังกายอีก2แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับเป็นเรื่องของการติดตามความคุ้มค่าการใช้งบประมาณหลังพบว่ามีการซื้อคลุพันธ์กีฬาในราคาที่สูงโดยมีการจัดซื้อลู่วิ่งเครื่องละ 880,000 บาทนั่นเองครับซึ่งทางสำนักงานปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงและศูนย์เสริมสร้างสุขภาพเทศบาลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณโครงการที่มีมูลค่าสูงนั่นเองครับ
3: การลงมาของคณะติดตามของปปช.ในวันนี้นะคะทางเทศบาลก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าทางเราเนี่ยก็ได้รับการชี้แจงเนาะให้ทางปปช.ได้ทราบว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนของเราจริงๆนะคะแล้วเราก็มีแผนรองรับในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์หรือดูแลรักษาหรือต่อยอดหรือมีการพัฒนาในอนาคตให้คนมวกเหล็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วที่นี่โดยเฉลี่ยเนี่ยเฉพาะในศูนย์ฟิตเนสเนี่ยประมาณ100กว่าท่านนะคะที่เข้ามาลงทะเบียนในการให้บริการแล้วก็ สนามกีฬากลางแจ้งด้านนอกอีกก็พาครอบครัวมาพาอะไรมาเล่นก็เยอะมากตั้งแต่เด็กนักเรียนยันผู้สูงอายุเลยค่ะเขามากันตั้งแต่บ่ายโมงอะค่ะบ่ายโมงก็มาเล่นก็คือถ้าคนบ่ายโมงมาเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วเขาก็กลับก็ให้รุ่นใหม่มารุ่นเด็กนักเรียนเวลาโรงเรียนเลิกเงี้ยค่ะก็จะมาเล่นที่นี่ทางปปช.ก็มีข้อห่วงใยว่าในอนาคตจะเป็นภาระของท้องถิ่นท่านก็เลยแนะนำว่าในอนาคตอาจจะมีการลดคอสค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ากระแสไฟก็ให้เราหางบประมาณมาจัดติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อะค่ะทางเทศบาลก็มีแผนอยู่แล้วที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดคอสค่าใช้จ่ายเดือนละ 3-4 หมื่นลงค่ะก็จะเกิดความคุ้มค่ายิ่งขึ้นเทศบาลตอนนี้เพียงพอนะคะเราตั้งไว้อย่างเพียงพอในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่บำรุงรักษาค่ะในส่วนของเทศบาลนะคะเรามองว่าพี่น้องประชาชนมีความพอใจมากนะคะในเรื่องของมีสถานที่ออกกำลังกายที่มีความทันสมัยเนาะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนมวกเหล็กได้เป็นอย่างดีค่ะจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมาใช้บริการกันค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งเราเนี่ยที่พูดไปแล้วเนาะว่ามีศูนย์กีฬาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มวกเหล็กนักกีฬาเวลามาเก็บตัวทีมชาติเขาก็จะมาที่นี่อย่างคนพิการเงี้ยนักกีฬาคนพิการ3เดือนมาอยู่นี่เขาก็มาใช้เครื่องออกกำลังกายที่นี่ทั้งหมดนักกีฬามวยนักกีฬาพ่อไก่เขาก็จะ

0: เก็บตัวที่นี่ก็มาใช้ออกกำลังกายที่นี่ค่ะเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มันสามารถตอบโจทย์และพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจค่ะ
1: เดินโครงการก่อนที่จะส่งมอบให้เทศบาลดูแลต่อทั้งค่าบำรุงแห่งได้ใช้งบประมาณไปในปี 2,513 2,510 ล้านบาทซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสลงพันธุ์แล้วก็ได้ทราบว่าในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 40-50 คนครับส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มีการเกษียณอายุไปแล้วทางด้านของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับได้มีการระบุว่าศูนย์ได้มีการเปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 4-5 ปีแต่อุปกรณ์ยังไม่เคยซ่อมเพราะเลือกใช้เครื่องที่มีคุณภาพและความคงทนสูงจึงมองว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและราคาแล้วมีความคุ้มค่าแม้ราคาจะดูน่าตกใจก็ตามพร้อมกับยืนยันว่าเครื่องออกกำลังกายรุ่นและยี่ห้อเดียวกันทางอบจ.จังหวัดสระบุรีได้มีการจัดซื้อในราคาที่ต่ำกว่าของทางกรุงเทพมหานครและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยในเรื่องนี้นั้นก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อทางปปช.สตง.และกรรมาธิการสภาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ
2: จริงๆไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะครับจริงๆผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปที่อย่างน้อยมารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเรานะครับแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆที่สำนักงานปปช.ก็ดีสตง.ก็ดีหรือหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาตรวจสอบเราเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานนะครับข้อชี้แนะเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับที่จะทำให้การทำงานของเราค่อนข้างจะรัดกุมขึ้นแล้วก็ระแวดระวังอย่างน้อยเหมือนผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าผมคนเดียวเนี่ยสมองเดียวกับคนหลายๆสมองเข้ามาช่วยกันคิดเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นผมพูดกับทุกหน่วยงานนะครับว่าต้องขอขอบคุณที่มาชี้แนะแล้วก็มาตรวจแบบแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่พวกข้าราชการที่ทำงานอยู่เนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดในเรื่องของที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทุจริตเนี่ยแล้วไปผิดระเบียบหรือผิดข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตราชการทั้งชีวิตเลยนะครับเขาเสียไปผมถือว่าสิ่งเหล่านี้คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้เขาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินการนะครับคือจริงๆเราไม่ได้ไปมองที่ราคาสูงหรือไม่สูงนะครับเรามองที่ประสิทธิภาพในของเครื่องนะครับผมยกตัวอย่างท่านอย่างนี้ดีกว่ามันมีทั้งรถเอเชียมีทั้งรถยุโรปคุณภาพสมรรถนะมันก็แตกต่างกันมันก็อยู่ที่เราเป็นคนกำหนดว่าเรามีความตั้งใจที่จะต้องการสินค้าแบบไหนเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการของผมเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงมันก็ต้องราคาสูงเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าถามว่ามันคุ้มค่าไหมอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าหากว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูร่างกายพี่น้องประชาชนให้มีความแข็งแรงแล้วก็บางท่านเชื่อไหมครับบางคนเนี่ยเป็นผู้พิการเนี่ยเขากลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันเกินคุ้มค่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนที่ท่านนายกผมให้ในช่วงโควิดเนี่ยท่านนายกท่านกรุณาให้ซื้อวัคซีนมาฉีดในช่วงที่วัคซีนขาดแคลนเนี่ยผมดีใจจากคำพูดของท่านอย่างว่าท่านบอกผมว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจะกี่ร้อยล้านก็แล้วแต่ถ้ารักษาชีวิตคนสระบุรีได้หนึ่งคนถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะนั้นคำว่าคุ้มค่ามันใหญ่มากนะครับอย่างที่ผมพูดเราจะมองในมิติไหนมากกว่านะครับชีวิตท่านก็ตีราคาชีวิตท่านไม่ได้

0: พราะฉะนั้นผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วมันทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องลงทุนสูงไปบ้างนะครับแต่ถ้าทำให้เขาสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติจากผู้พิการซึ่งเคยนอนติดเตียงเดินไม่ได้เลยต่างๆเนี่ยสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยจากคนที่เป็นภาระของครอบครัวกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันคุ้มค่าครับเราทำทุกวันครับเราทำทุกวันเพราะว่าจริงๆในทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะที่สนามกีฬาจังหวัดก็ดีหรือว่าที่อื่นๆในแต่ละอำเภอก็ดีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วในที่ประชุมว่าผมมีคณะติดตามประเมินผลที่เราต้องมีคณะติดตามประเมินผลก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าเราอยากจะทราบว่าโครงการที่เราดำเนินการลงไปเนี่ยผลตอบรับกลับมากับการใช้เงินลงไปในโครงการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนมันตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนนะครับผมถึงเรียนไปเลยว่าจริงๆเราทำงานภายใต้การนำของท่านนายกสัญญาบุญหลงเนี่ยเรามองกันทุกมิตินะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะใช้ก็ใช้กันไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรามองเรื่องประโยชน์ที่จะกลับมาสู่พี่น้องประชาชนด้วยว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงไหมก็คงต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมานะครับผมกราบเรียนอย่างด้วยความมั่นใจแล้วก็จริงใจนะครับว่าขอให้เชื่อมั่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเราใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ว่าจะในทุกๆด้านนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็ดีคุณภาพชีวิตก็ดีในเรื่องของการศึกษาก็ดีเนี่ยเราคิดไต่รองแล้วก็ใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับนะครับขอให้เชื่อมั่นจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับว่าไอ้คือลู่วิ่งเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่อย่างที่ท่านสำนักงานปปช.บอกนะครับว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาอาจจะมองไปในเรื่องของนักกีฬาบอกไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานงานที่ภายใต้การรองรับของการกีฬาแห่งประเทศไทยมากกว่าเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะครับก็มีส่วนลดในเรื่องของการค่าบำรุงรักษาของเครื่องนะครับการใช้งานอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาตั้งแต่11โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยเป็น10ชั่วโมงนะครับเราไม่ได้หยุดพักเครื่องเลยผมใช้มา5ปีแล้วครับเรายังไม่เคยแมนเทนแนนซ์เลยนะครับการซ่อมแซมปรับปรุงนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของเครื่องมันก็มีความจำเป็นเพื่อเราประหยัดในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วทำตัวเลขให้เห็นชัดๆเนี่ยผมยังไม่ได้ทำนะครับถ้าทำให้ดูเนี่ยผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เราจัดซื้อมา
1: และนี่คือหนึ่งในภารกิจของทางสำนักงานปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการติดตามภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกที่สปก.รวมถึงพื้นที่ป่าไม้เองนอกจากนี้ยังติดตามการซื้อวัสดุรวมถึงครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเกินจริงนั่นเองครับหากคุณผู้ชมนั้นพบเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205หรือจะสะดวกแจ้งกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมานายเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับที่นี่คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับ
0: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์โฆษณากันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: ทีนี้ก่อนจะไปไล่เรียงในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับไล่เรียงกันตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันครับสำหรับอากาศประเทศไทยวันนี้ครับค่อนข้างแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกฉบับที่9นะครับโดยเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับร่วมกับจังหวัดเดิมที่มีการประกาศแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้คือที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพปริมณฑลครับอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับวันที่12-13ตุลาคมนี้ในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักก็จะเน้นไปที่โซนในพื้นที่ภาคใต้นะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีครับไม่พบกลุ่มฝนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพกลุ่มเมฆเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวผ่านพ้นพื้นที่ของกทม.ไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนนะเพื่อความไม่ประมาทก็คงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ดีครับได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีกลุ่มฝนอีกระลอกนะครับกลับมาก่อตัวแล้วก็ตกสะสมได้อีกครั้งในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยนะคะว่าล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใน21จังหวัดพร้อมกับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครมีผู้ประสบภัยรวม 1,126,853 ครัวเรือน 3,144,421 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้ควบคู่กับการระดมกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อระบายน้ำท่วมขังทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดพร้อมประสานการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเช้าวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้ารวมถึงการแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีและคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันโดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือโทรศัพท์สายด่วน1784
1: ช่วงเสาร์ที่แบบนี้ครับบรรดารัฐมนตรีต่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาตั้งมายังโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์เพื่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยคุณพลพีเองได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคครับจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดพร้อมรองรับการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยฟอกไตที่จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการรักษานะฮะ จากนั้นครับคณะได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.บางปลาร้าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาโดยมีนายสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมร่วมด้วยที่ประชุมเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งมิติด้านร่างกายจิตใจการดำรงชีวิตหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับในส่วนของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลรั้วใหญ่พี่หันแดงโพปริยาและบ้านโพที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีครับที่สั่งการเร่งจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ส่งคำขอไปกว่า 1,700 ครัวเรือนแล้วก็ได้รับเงินแล้วด้วยนะฮะส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่อำเภอวิเศษชัยชาญและได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1,096 ถุงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
0: กรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงล่าสุดวันนี้เหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านสถานี C2 ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งที่ 22.42 เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะยังคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บูรณาการเร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกพบว่าเขื่อนบางปะกงยังคงเร่งระบายน้ำได้ดีขณะเดียวกันมวลน้ำสะสมในลุ่มน้ำบางปะกงจะไหลมารวมกันจากน้ำหลักที่ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนคลองรังสิตและมวลน้ำข้ามเขตจากกรุงเทพผ่านคลองประเวศบุรีรมย์และคลองแสนแสบไหลลงสู่คลองพระองค์ชัยยานุชิตแต่อุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่บริเวณสันดอนปากแม่น้ำโดยใต้น้ำนั้นมีลักษณะตื้นเขินคล้ายหลังเต่าที่บริเวณอำเภอสำโรงบางเสาธงบางบ่อและบางพลีทำให้น้ำไหลผ่านจุดคอขวดได้ช้าโดยปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดการระบายน้ำและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่คลองรังสิตและนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนและลดมวลน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
1: ประชาชนในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงครับเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำท่วมบ้านเรือนานกว่า10วันตอนนี้ปัญหาที่พบคือเรื่องของขยะตกค้างจำนวนมากบางส่วนยังกังวลว่าอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำก็เรียกร้องให้รัฐบาลหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับทีมข่าว MTT ลงพื้นที่สำรวจการฟื้นฟูความเสียหายภายในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะครับหลังถูกน้ำท่วมนานกว่า10วันประชาชนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนทยอยขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำให้เช้าวันนี้ครับยังพบขยะวางกองเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่นอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆบางจุดตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับทั้งจากขยะแล้วก็น้ำที่ขังจนเน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายจำนวนมากครับการขนย้ายก็ลำบากเพราะคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงต้องทยอยเก็บกวาดตามกำลัง
2: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
3: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสีย
3: ค
2: ือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
3: คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
2: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
1: ขณะที่ประชาชนอีกคนหนึ่งครับบอกว่านอกจากทรัพย์

0: สินจะเสียหายแล้วเนี่ยส่วนตัวยังบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดทําให้ความการทําความสะอาดบ้านเนี่ยยากลําบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่เองก็ต้องจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนะครับนอกจากนี้ยังกังวลปัญหาฝนตกหนักลงมาอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาทางป้องกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอครับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการ
1: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาอุตส่าห์เอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
0: ด้านสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครครับสรุปสถานการณ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะตัวเลขวันที่9ตุลาวันเดียวเนี่ยเก็บได้ 2,192 ตันแต่ถ้าไปดูสถิติการจัดเก็บย้อนหลังตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเนี่ยจัดเก็บได้ 7,765 ตันเฉลี่ยเก็บได้วันหนึ่งประมาณ647ตันต่อวันนะครับขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมไปเสริมที่หนองจอกรวมของเดิมมีอยู่3นะครับตอนนี้บวกอีก1ก็ได้เป็น4นะฮะก็ไปช่วยสูบน้ำท่วมขังคาดว่าวันนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงได้ทั้งหมดนะครับ
2: ส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ได้มีการทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็มีผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับเงินโอนแล้วจำนวนกว่า 75,326 ครัวเรือนในพื้นที่31จังหวัดโดยประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีต่างโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลแสดงความดีใจและบอกต่อกับผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทแล้วหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประชาชนในช่วงบ่ายขณะที่ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตทางปภ.ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับยอดโอนเงินเยียวยาล่าสุดณวันที่10ตุลาคม2569รวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า640ล้านบาท
0: กรมการค้าภายในจัดคาราวานธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดนะครับเอาบรรดาสินค้าราคาประหยัดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านลดสูงสุดถึง 62% นะครับเปิดจุดจำหน่าย20จุดทั่วพื้นที่บรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมในชุมชนสุเหร่าแดงอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะของจำเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าและโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไปทำความสะอาดบ้านหลังจากเจอปัญหาน้ำท่วมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้านบอกครับว่าโอ้โหโครงการนี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนที่นำมาลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 62% ขณะที่สินค้าจำเป็นนะครับที่ต้องใช้เนี่ยนะฮะราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัดเจนข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมเนี่ยขายอยู่120บาทไข่ไก่คละเบอร์แผงละ110บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทน้ำมันปาล์มลิตรละ42บาทกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซักล้างลดราคา 40-50% เลยทีเดียวนะครับชาวบ้านต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยเดือนสักครั้ง2ครั้งนะฮะแล้วก็เสนอให้เพิ่มรายการสินค้ากลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพิ่มเติมนะครับ
3: อุป ปกรณ์ชักล้างต่างๆอะค่ะบ้านเราได้รับผลกระทบด้วยเพียงพอต่อความต้องการเรา
4: ก็มีเพียงพอนะคะ
3: ค่ะ
4: เป็นท่อน้ำยาล้างเอาน้ำยากัดพื้นอะไรพวกนั้นไปแล้วก็สไลด์แล้วก
3: ็ราคารวมถึงสินค้าต่างๆในภาวะค่าครองชีพอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเจอผลกระทบด้วยดูว่าช่วยลดค่าครองชีพเราได้ไหม
4: ช่วยได้ช่วยได้เยอะมาก
3: ค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าที่มาเนี่ยถ้าเทียบราคาตามกับ
3: ค่า
4: เสื่อมค่าแล้วก็จะถูกกว่า
3: ถูกกว่าอย่างน้อยก็ช่วยเราได้เพราะว่าช่วงนี้จะได้
4: ผลไม้หรือเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องไอ้ที่เราประกอบอาหาร
3: ค่ะ
4: ผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะ
3: ได้ราคาสดมาเพิ่มอยากให้มีเพิ่ม
4: ค่ะ
3: ก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทราบการประชาสัมพันธ์จุดลดราคาจากที่ไหนคะ
4: ก็มีสื่อของชุมชน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็อัพเดต
3: อย่าง
4: ของตลาดแดง
3: อยากให้มีบ่อยๆไหมคะ
5: ได้
3: ครั้
5: งละ2ขวด
4: เดือนละ1ครั้งก็ยังดี
6: ถ้าเราโอเคค่ะถูกกว่าต้องการ
3: ค่ะราคาสินค้าที่ถูกท้องตลาดอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับผลกระทบจากนั้นก็ได้เนาะถือว่าช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ
6: ช่วยเยอะค่ะ
3: อย่างไรบ้าง
6: ก็อย่างบางอย่างที่เราไปซื้อที่ท้องตลาดอย
3: ่
6: างน้ำมันหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันก็แพงกว่าไปเยอะแล้วก็ไข่ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อที่นี่มันก็ช่วยค่าใช้จ่ายเรา
0: สำหรับโครงการธงฟ้าดีๆแบบนี้นะครับกรมการค้าภายในเขาร่วมกับภาคเอกชนครับจัดขบวนรถโมบายเคลื่อนที่นำสินค้า10หมวดกว่า30รายการครับกระจายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะฮะวันละ2จุดรวม20จุดนะตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมนะฮะก็ไปเลือกซื้อกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับ
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะหรือว่า Fixit Center ค่ะโดยสามารถช่วยซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมากกว่า 1,000 ชิ้นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนจะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็วค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fixit Center และกิจกรรม Fixit จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนโดยข้อมูลล่าสุดได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนควบคู่กับการช่วยขนย้ายจัดที่พักและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้นะคะที่ศูนย์ Fix It Center ณสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลจุดบริการรวมถึงทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือที่เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fixit Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์หมายเลข1579
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศการเลือกในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งกลุ่มของนายจ้างผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดหีบตอน8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะบริเวณกระทรวงแรงงานซึ่งมีทั้งผู้ประกันตนนายจ้างที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเข้าคูหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีบัตร2สีครับแบ่งเป็นสีชมพูสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและบัตรสีฟ้าสำหรับนายจ้างที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายละ7คนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารจัดการกองทุนที่มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนฮะผู้ประกันตนต่างก็คาดหวังแหละครับว่าอยากที่จะให้บอร์ดชุดใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เข้าไปปฏิรูปโครงสร้างเงินบำนาญและเงินชดเชยพร้อมทั้งบริหารกองทุนด้วยความโปร่งใสและครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1: อยากให้แบบทำงานด้วยความโปร่งใสอะค่ะไม่แบบว่าคือจะทำอะไรก็ให้แจ้งผู้ประกันตนด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่ามุบมิบทำกันเองแล้วก็แบบแล้วมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่โปร่งใสเลยใช่ค่ะทุกวันนี้เราจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อที่จะให้มาดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายของของผู้ประกันตนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเงินของเราไปไหนบ้าง
2: เรื่องไอ้เงินเกษียณสำหรับการมาตราแบบต่างๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอเวลาเขาเปลี่ยนมาตราปุ๊บเงินเกษียณเขาหายอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็อยากได้ทำฟันเพิ่มครับผม900น้อยไปครับผมอยากให้ไอ้สิทธิประโยชน์ที่เขาบอกว่าบัตรทองกับประกันสังคมมันไม่เท่ากันเนี่ยผมอยากจะให้เคลียร์เรื่องนี้ครับนะครับจะเอาไงก็เอาสักอย่างครับคือเราทำดีที่สุดก็คือเรามาเลือกตั้งส่วนพวกคุณน่ะพอได้ไปทำงานแล้วก็ขอให้ทำดีให้ดีที่สุดเหมือนกันครับ
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักภายในบริเวณสถานที่เลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบอร์ดแสดงภาพและหมายเลขผู้สมัครเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครก่อนลงคะแนนโดยผู้มีสิทธิ์นะครับก็เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อเข้าคูหาลงคะแนนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดหีบ8นาฬิกานะครับโดยประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์คุณน้อยนราเลิศเนี่ยระบุครับว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีคนใช้สิทธิ์เนี่ยรวมกว่ามีผู้มีสิทธิ์เนี่ยรวมกว่า 77,000 คนนะฮะเจ้าหน้าที่และตำรวจได้ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งภาพรวมก็ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับ
3: ขณะที่จังหวัดพิจิตรค่ะณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรนายจ้างและลูกจ้างต่างก็ทยอยเดินทางมาแสดงตนใช้สิทธิ์อย่างเป็นระเบียบนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้แนะนำการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและ SSO Plusทางด้านนางพักมลกัมพูธนีท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง12อำเภอมีผู้มีสิทธิ์รวม 38,839 คนทางนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ลงคะแนนจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะก่อนจะดำเนินการปิดหีบและนับคะแนนณจุดเลือกตั้งโดยเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสังเกตการได้อย่างโปร่งใส
0: ที่อ่างทองครับโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดแบ่งเป็น3หน่วยย่อยครับมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 8,000 คนนะครับก็เข้าไปนะใช้สิทธิ์นะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณทัศนัยสุธาพจน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดซึ่งในปี2569ครับสำนักงานประกันสังคมได้ขยายหน่วยเลือกตั้งครอบคลุม7อำเภอ15จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากในปี66เนี่ยมีแค่จุดเดียวส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 29,000 คนเป็นฝ่ายนายจ้าง800ผู้ประกันตน 28,000 ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน1เดือนนะครับหลังผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมครับ
3: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมระยะเวลา9วันค่ะโดยในย่านของเยาวราชซึ่งถือเป็นย่านสำคัญที่มีการซื้อขายอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปีเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งตั้งแต่ที่บริเวณวงเวียนโอเดียนยาวไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยประชาชนทั้งกลุ่มที่ถือศีลกินเจเป็นประจำและผู้บริโภคทั่วไปต่างก็ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมนูยอดนิยมยังคงเป็นอาหารเจดั้งเดิมนะคะก็คือผัดหมี่เจยากิโซบะเจและต้มจับฉ่ายขณะเดียวกันร้านค้าหลายแห่งได้พัฒนาเมนูทางเลือกใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เช่นแคบหมูเจและหมูกรอบเจซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยจากการสอบถามร้านค้าต่างๆระบุว่าแม้ยอดขายจะยังคงหมุนเวียนได้ดีเนื่องจากเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีแต่ก็ยอมรับนะคะว่าต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะผักสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และราคาน้ำมันส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายขึ้นเล็กน้อยเพื่อประคองต้นทุนโดยพยายามไม่ให้กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากจนเกินไปขณะที่ทางฝั่งของผู้บริโภคก็บอกว่าแม้ราคาอาหารปรุงสำเร็จจะขยับขึ้นไปบ้างตามภาวะของต้นทุนแต่ยังคงตั้งใจร่วมสืบสานประเพณีและถือศีลกินเจไปจนครบกำหนดโดยใช้วิธีปรับพฤติกรรมเป็นการเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นและพอเหมาะแก่การบริโภคในแต่ละมื
4: ้อขึ้นค่ะน้ำท่วมพวกผักอะไรขึ้นก็เป็นเหตุอะค่ะมาจากบางน้ำเขียวขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่พวกนี้ก็ราคาเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผักเนี่ยขึ้นหน่อยใช่ค่ะแต่ขึ้นไม่เยอะค่ะนิด
5: ส่วนใหญ่ก็ต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะคะปีนี้แพงขึ้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราโดนค่าน้ำมันรถยนต์ใช่ไหมอ่ะมันก็ขึ้นตามกระแสของมันอยู่แล้วค่ะเพราะหลักๆที่ร้านก็จะใช้แต่ของดีๆก็คือแบบมีแปะกล้วยเห็ดหอมอะไรพวกนี้ค่ะวัตถุดิบ
6: แล้วเราขึ้นนะครับ
5: ไม่ราคาตามปกติช่วยใช่ค่ะช่วยลูกค้านะคะจะได้มีกระแสกันมาเยอะๆถึงวันที่18ค่ะ
4: คือค่ะปีนี้เมื่อวานคนเยอะมากขายดีมากเมื่อวานขายทุกปีค่ะที่ตรงนี้ทุกปี
6: แล้วคุณเป็นไงเนี่ย
4: ก็มีทั้งประจำแล้วก็มีทั้งขาจรมีลูกค้าที่เขากินเจเป็นประจำอยู่แล้วก็มีค่ะราคาแพงขึ้นแทบทุกอย่างเลยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันผลกระทบน้ำท่วมด้วยราคาน้ำมันด้วย
6: แล้วเราเพิ่มราคา
4: ก็เพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นราคามา2ปีแล้วลูกค้าเข้าใจค่ะลูกค้าก็เข้าใจอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงจริงๆแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างอาหารมันแพงไปหมดขึ้นก็ขึ้นอยู
7: ่
4: ขึ้นอยู่
6: แต่ละ
7: คำ
6: เราก
7: ็กินอ่ะแต่ว่าไม่ซื้อรุ่ยจะได้กินเท่าที่พออยากกินไม่ได้ซื้อมาเผื่อว่าทิ้งข้างทางนี่ก็อยากซื้อกลับนะแต่ศรีราชาไกลก็ของเสีย
4: เดี๋ยวมันของเสีย
6: แล้วมองว่าแต่ละปีเนี่ยคนจะกินเจเยอะ
7: มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าม
8: ันไม่ได้เต็มครบแต่เขาก็อยาก
7: พวกวัยรุ่นน่ะพวกสมัครเล่นก็มีกินสัก 3-4 วันอย่างเงี้ยมีเยอะพวกนี้มีเยอะเลย
3: สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสัมผัสกับบรรยากาศและการเลือกซื้ออาหารเจในงานเทศกาลกินเจเยาวราชประจำปี2569ก็สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชค่ะ
0: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
9: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT.

0: ี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราคำหมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไร
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านบ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคน
4: เอ้ยว่าช่วยจุดให้มั้ยอ่ะ
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าป่ะ
0: อามาตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลนโหลนโหลนโหลน
7: ผมจะหยุดเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยครับว่าการสั่งการของเซเลนสกีนั้นให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกีไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันของรัสเซียแต่การที่เซเลนสกีไม่ฟังเสียงของเขาเขาจึงเห็นว่ายูเครนควรเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีขึ้นหลังการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2.2 ล้านบาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7 เมษายนปีหน้า
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่ออัฟเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่บริเวณคาบสมุทรโอซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์นับเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาให้บริการได้แล้วตามปกติหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว

0: กลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้อังกฤษคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและห้ามส่งออกอาวุธให้แก่อิสราเอลด้วยคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนขณะเดียวกันมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมชุมนุมต่อต้านปาเลสไตน์อยู่ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจลอนดอนด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วงทั้ง2กลุ่มออกจากกัน
1: กลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์ได้จัดการประชุมกลุ่มคนงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินนะครับเพื่อหารือถึงประเด็นน่ากังวลต่างๆในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำไปในระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งานนะครับ AI นั้นจะทำให้เกิดการเลิกจ้างมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่อง AI จนส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นแบบคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดด้าน AI ระดับนานาชาติในกรุงดับลินซึ่งก็มีผู้นำจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกมารวมตัวกันโดยการเลือกสถานที่จัดประชุมเป็นไอร์แลนด์ก็มีเหตุผลหลักที่ตรงกับไอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางของยุโรปของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Google Meta Apple และ Microsoft เนื่องจากมีนโยบายภาษีที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ
0: คริสตาไพวัย50ปีเป็นนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วหลังจากที่เธอรอดตายจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยหลังเดินทางถึงเรือนจำเธอก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมานานถึง30ปีและจากนี้เธอยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าจะมีนักโทษที่รอดชีวิตได้จากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
1: ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับจบจากกีฬาเอเชียนเกมก็เป็นคิวของเอเชียนพาราเกมนะครับล่าสุดนักกีฬาไทยก็เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับซึ่งทีมเอเชียนพาราเกมของไทยก็ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับนางโปรดปรานสมานมิตรครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.พร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีนะครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคม2569นะครับณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยครับส่งนักกีฬาเข้าร่วม265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนครับร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026โดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาครับได้แก่ยิงธนูกรีฑาหรือว่าวีลแชร์เรซซิ่งนะครับแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลนะครับวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสครับชิงกัน492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครับเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเท่ากับครั้งที่แล้วที่ทำได้ที่นครหังโจวครับขณะที่วีลแชร์บาสหญิงก็ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงศึกเอเชียนพาราเกมครับทัพวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวีลแชร์บาสเกตบอลแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงชนะเลิศครับหลังคว้าเหรียญทองแดงมา2สมัยซ้อนทีมได้เฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสเข้ามาเสริมเกมรุกนะครับพร้อมเน้นการเพลสซิ่งทั่วสนามครับโดยมี6ชาติร่วม

0: แข่งขันแบบพบกันหมดมีไทยนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนอินเดียกัมพูชาและลาวก่อนจะคัด4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักกีฬาครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อเนตรภาโพนินค่ะชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะปัจจุบันเล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดค่ะเรามีความพร้อมระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าซ้อมหนักมากรู้สึกว่าทีมพัฒนามากจากเดิมที่พัฒนาอยู่แล้วก็มากขึ้นไปอีกค่ะมีความแข็งแรงมีความทนทานมากขึ้นค่ะสำหรับเอเชียนพาราเกมที่ผ่านมาเราจะครองเหรียญทองแดงค่ะสำหรับแมตช์นี้เราขยับเป้าหมายขึ้นมาอีกเป็นเหรียญเงินค่ะเขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะส่วนเราก็แข็งแรงขึ้นเหมือนกันค่ะน่าจะพอสูสีค่ะญี่ปุ่นเขาเป็นเหรียญเงินค่ะเหรียญทองจะเป็นของจีนค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยทั้งวิวแชร์บาสหญิงวิวแชร์บาสชายด้วยนะคะ
0: ให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่วนทีมชายครับซึ่งจบอันดับ5ในเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่หางโจยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งเป้ายกระดับผลงานให้ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันครับไปดูการเตรียมจัดโครงการสปอร์ตโชว์เคสครั้งที่8นะครับมอบทุนสมทบมูลค่า 1.34 ล้านบาทพร้อมผลักดันนักกีฬาเยาวชนสู่โอกาสการศึกษาระดับนานาชาติครับโครงการ Thai Life Insurance Sport ครับโชว์เคสเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทอเลติโก้จำกัดล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18นะครับThai Life Insurance Soccer 2026กำหนดจัดขึ้น2วันครับได้แก่กิจกรรมสัมมนาพิเศษนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ที่อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักเรียนนักกีฬาในสหรัฐอเมริกาและกิจกรรมแคมป์และการแข่งขันฟุตบอลในวันที่7พฤศจิกายนนี้ณพาร์คอารีนากรุงเทพมหานครครับนางสาวทิติมาเลี้ยงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยนะครับว่า Thai Life Insurance Sport Showcase เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาครับควบคู่กับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศและก็เปิดมุมมองถึงเส้นทางการเติบโตในระดับนานาชาติในปี2569ครับจะสนับสนุนทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1,340,000 บาทนะครับแบ่งเป็นทุนสำหรับนักกีฬาบาสเกตบอลจากกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส17ซึ่งจัดขึ้นในช่วงกลางปีครับมูลค่า 670,000 บาทและก็ทุนสำหรับ18อีก 670,000 บาทโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลได้แสดงความสามารถครับพร้อมเรียนรู้แนวทางการเตรียมตัวในเส้นทางการศึกษาและการแข่งขันในระดับ NCAA ของสหรัฐอเมริกาครับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันไทยครับเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้าชิงชนะเลิศแข่งขันในวันนี้นะครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับมือวางอันดับ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าเมรัชนกอินทนนท์ครับเกมนี้วางลูกได้อย่างแม่นยำตบได้หนักหน่วงแล้วก็ขึ้นลูกหน้าเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมครับพลิกแซงชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2-1เกมด้วยคะแนน17-21 21-10 21-13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้ไป54นาทีนะครับทำให้สถิติที่ทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งเมรัชนกอินทนนท์ชนะได้ทั้ง4ครั้งเลยครับโดยในรอบชิงชนะเลิศเมจะเข้าไปเจอกับเมียบริชเฟลด์นะครับจากเดนมาร์กมือวางอันดับ8ของรายการซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 15:45 นาทีและครั้งนี้ทำให้เมรัชนกครับมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพซึ่งถ้าทำสำเร็จจะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ต่อจากการชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสึสปริงส์นะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยครับกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรายการ SV League Thailand Game 2020

0: 26/2027 บายฮิเดมิสึที่อินดอร์สเตเดียมนะครับระหว่างแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสึสปริงส์พบกับอารีนาไอจีครับในเสื้อสีขาวเกมนี้ซากะฮิเดมิสึสปริงส์ของโค้ชคุมินากาดะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านจะยังไม่มีทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ๆคนอื่นอยู่กันครบเลยครับนำทีมมาโดยเอริกะซากาเอะเซตเตอร์ทีมชาติอายาเนะคิตาโมโดะนะครับหัวเสาแล้วก็อายากะอารากิครับบอลเร็วส่วนอารีนาไอจิหรือว่าชื่อเดิมของทีมนี้ก็คือควินซี่คาริยะนะครับนำทีมมาโดยซาร่านุสราต้อมขำครับเซตเตอร์จอมเก๋าในตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับลงเล่นร่วมกับเจเนลลี่มาร์ติเนสบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันแล้วก็ลอล่าเดวิเซสคุลเลอร์ครับมีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและแชมป์เก้าสมัยอย่างซากะฮิเดมิสึสปริงยังเล่นได้เหนือกว่ามากนะครับแม้จะแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะได้3-1เซตครับสกอร์23-25 25-21 26-24และก็27-25เก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามครับและในวันนี้วอลเลย์บอล SV League Thailand เกม 2026-2027 ระหว่างแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสึสปริงกับอารีนาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ต่อด้วยนะครับในเวลา 16:05 ที่ Indoor Stadium หัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คน3-2ครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมคร
0: ับ ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเล่นในถิ่นช้างอารีนาพบกับม้านินมังกรระยอง FC นะครับนาทีที่13เจ้าฟิลิเป้ครับแนวรุกบราซิลยิงไกลอย่างสวยงามเลยครับให้ระยอง FC ขึ้นนำก่อน1-0ลูกนี้สุดปลายมือเลยนะครับยิงอย่างสุดสวยเลยนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนาทีที่45ครับสเตฟานชิเมอร์ได้โอกาสตามซ้ำจ่อเข้าไปครับบุรีรัมย์ไล่ตีเสมอเป็น1-1และจากนั้นนาทีที่56เจ้าฟิลิเป้เป็นอีกครั้งครับยิงไกลจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำ2-1ให้ระยอง FC ครับและเป็นประตูสองของเขาในเกมนี้ด้วยแต่ปรากฏว่านาทีที่78เจ้าฟิลิเป้ครับไปโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับนาทีที่83เจ้าถิ่นตีเสมอเป็น2-2จากลูกมงจะจ่อของตัวสำรองครับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4ธนกฤตโชติเมืองปลักแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026มายิงไกลสุดสวยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุกเลยครับ3-2ลงแข่ง4นัดชนะ3เสมือน1มี10คะแนนครับเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองแพ้เป็นนัดแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับ
1: เบาจบเกมครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที
0: ่ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4-2ครับไปดูฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2-2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับอัลส์บวกเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าและเพียงแค่นาทีแรกครับโรบินเฟลฮาวเออร์นะครับตัดบอลจากผู้รับประตูมาเนลนอยเออร์ครับและก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกช็อกแฟนบอลบาเยิร์นครับนำก่อน1-0สู่ครึ่งหลังนาทีที่55แฮร์รี่เคนครับผ่านบอลให้กับอิสมาเอลไซบารีนะครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1-1จากนั้นนาทีที่64โรดริโกลิเบโรครับกองหน้าโปรตุเกสได้ตามเข้าซ้ำครับทำประตูให้ทีมเยือนอัลส์บวกนำเป็น2-1นาทีที่80แฮร์รี่เคนครับได้จังหวะเปิดบอลให้กับนาธาเนียลบราวน์นะครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอเป็น2-2และก็จบเกมนี้ครับเสมอกันไป2-2ครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่ที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังทีมนำดอทมูลอยู่2แต้มครับส่วนผลคู่อื่นเมื่อวานนี้บุนเดสลีกาเยอรมนีครับยูเนียนเบอร์ลินชนะเอเวอร์แบ็กนะครับ1-0ฮอฟเฟนฮาร์มแพ้ฮัมบวกนะครับ2-3ไมซ์แพ้เลเวอร์คูเซน3-4พาเดอร์บอร์นครับแพ้สตุตการ์ด0-2ไลฟ์ซิกชนะแฟรงก์เฟิร์ต6-0ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับเอาชนะ

0: ลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2ครับเชลซีถล่มบอนมัตต์5ประตูต่อ1อิปสวิชชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ส่วนซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านแพ้ไบรตันไป0ต่อ2นะครับแล้วก็คู่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ครับลาลิกาสเปนเมื่อวานนี้บาเยกาโนเสมอกับแอตเลติกบิลเบาไป0ต่อ0อาราเบสแพ้แอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0และก็เรอัลมาดริดครับเอาชนะบียาเรียลไป1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่เกาโชเซราอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1ครับอินเตอร์มิลานชนะปาม่า3ประตูต่อ0และก็นาโปลีครับเอาชนะโฟซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับวินิซูสจูเนียร์นะครับกล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมและก็แฟนบอลเรอัลมาดริดหลังโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมที่เฉือนวิลเลียลไป1ประตูต่อ0ครับวินิซูสกำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของเรอัลมาดริดครับแต่ถูกยกเลิกนะครับหลังจากการเช็ค VAR และถูกไล่ออกจากสนามครับหลังภาพรีเพลย์แสดงให้เห็นว่าไปดึงผมของนาตานซาลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นโดยวินิซิอุสโพสต์บนอินสตาแกรมหลังจบเกมนะครับว่าความสุขยังคงอยู่ต้องขอโทษทีมและแฟนๆด้วยสำหรับวินิซิอุสลงสนามในนาทีที่52ครับขณะที่เกมเสมอกันอยู่0ต่อ0โดยเดียวมองเด้นะครับทำประตูขึ้นนำให้ทีมนะครับในอีก10นาทีต่อมาจากนั้นวินิซูสครับดูเหมือนจะมีส่วนสำคัญเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2ครับให้เรอัลมาดริดขึ้นนำ2ต่อ0ซึ่งมูรินโญ่ผู้จัดการทีมนี่ดีใจวิ่งลงไปฉลองกับนักเตะนะครับแต่หลังจากไปตรวจสอบภาพจาก VAR แสดงให้เห็นว่าวินิซูสไปดึงผมของซาลิบาขณะที่วิ่งขึ้นสนามทำให้ประตูนั้นถูกยกเลิกนะครับนอกจากนั้นยังถูกใบแดงไล่วินิซูสออกจากสนามด้วยซึ่งบทลงโทษของวินิซูสครับจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่มาดริดเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวครับคือเกมกับเซบีย่าวันที่18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลกาซิโกในวันที่25ตุลาคมครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองหมิงเป่ยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนค่ะประกอบเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps.
1: ปีพุทธศักราช 2522 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญบททดสอบทางมนุษยธรรมครั้งใหญ่สถานการณ์ในกัมพูชาเข้าสู่จุดวิกฤตภายหลังสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงคนจำนวนมากต้องหนีตายเอาชีวิตรอดจากภัยสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทะลักเข้ามายังชายแดนไทยมาพร้อมกับความหวาดกลัวความหิวโหยและความหวังเพียงหนึ่งเดียวคือความอยู่รอดในพื้นแผ่นดินไทย
2: ก็มาเดินมาตามบนเขามานะมาลงเขาลาดคิดว่าตอนมานังคิดว่าไม่มีชีวิตรอดแล้วไงแล้วลงมาคือว่ามาถึงเมืองไทยเขาว่าเมืองไทยแล้วก็ดีใจนะดีใจนะคิดในใจก็ว่าเออมาแล้วจะกินอะไรทำไงเงี้ยแม่พอมาปุ๊บนี่ก็มันระยะ 3-4 วันก็ท่านก็มาเยี่ยมท่านก็เอาให้ทหารเอาข้าวสารเอาอาหารปลากระป๋องอะไรมาแจก
3: หนีตามเขามาข้ามเขาข้ามน้ำแม่น้ำมาลำบากมาก16 17อะไรนี่เองก็ตอนนี้ปลา66ตอนนี้ลูกปืนลูกกี่รอบถึงได้ลงมาในศูนย์น่ะจนสวนเจ้าพระชายนะในหลวงทุกวันเนี่ยตอนนั้นเป็นทหารลามาศูนย์เขาล้านนะไม่มาตามทางถนนหรอกลูกออกทางป่าสมเด็จเลยชนทหารแน่ตำรวจทหารวิ่งชนกันเหงาแล้วชนกันสนุกสนานตอนมีศูนย์ใหม่ๆอ่ะเห็นบ่อยก็มาที่สามวันสามคืนอะไรเงี้ยสองคืนคืนนึงไม่เคยมาทิ้งกัดไหนอ่ะดีทุกอย่างไม่เคยอดไม่เคยอยากหรอกอาทิตย์นึงมีของมาแจกสองข้างเหลือไหลไม่เคยลำบากเลย

0: แม้ประเทศไทยในขณะนั้นจะเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ผู้ซึ่งหนีร้อนมาเพิ่งเย็นและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลืออย่างไม่รีรอ
1: ช่วงนั้นนะครับประมาณปี22นะครับอาจจะเริ่มประมาณเดือนก่อนเดือนพฤษภาคมปี2522ก็มีชาวกัมพูชานะครับที่เกิดภัยสู้รบจากพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็อพยพเดินทางมาที่บ้านเขาล้านแห่งนี้บ้านเขาล้านตำบลไม้ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดก็เรียนว่าช่วงมาแรกเนี่ยนะครับก็หนีไปสงครามมาก็คงเอาอาหารมาไม่เยอะหรอกก็มาไม่มากแล้วก็หนีกันมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างมาครอบครัวในระหว่างทางก็อาจจะมีพัดภาคกันบ้างหลงกันบ้างเพราะว่าคนเยอะแล้วหนีไปสงครามนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างอพยพมาเนี่ยนะครับก็อาหารกินไม่มีเขาบอกว่าก็อาจจะดูนกว่านกกินอะไรบ้างผลไม้ก็จะกินผลไม้กินใบไม้ตามที่นกกินได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเก็บมันนะครับเห็ดหรือว่าอะไรตามทางเนี่ยเพื่อประทังชีวิตเพราะการรอนแรมจากประเทศกัมพูชามาผ่านเครื่องถ่อมทัพมาถึงเนี่ยก็กินเวลาแรมเดือนนะครับในระหว่างเนี่ยนะครับก็อาจจะมีป่วยบ้างเจ็บบ้างล้มตายบ้างนะครับเด็กๆก็พาจะพักกับครอบครัวบ้างนะครับแล้วก็เดินมาถึงบ้านเขาล้านก็มาอยู่กันบริเวณนี้นะครับก็เรียนว่าเมื่อมาถึงที่นี่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยนั้นนะครับก็เห็นว่าคนอพยพมามากนะครับแล้วก็เจ็บป่วยอันดับแรกเนี่ยนะครับก็ได้เรียนไปยังสภากาชาดไทยโดยเลขาธิการสภากาชาดไทยเพื่อขอยาอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเหลืออพยพชาวกัมพูชาในเบื้องต้นนะครับเมื่ออพยพมามากๆมากๆเข้านะครับก็ช่วยเหลือลำบากแล้วก็ทำเรื่องไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยท่านก็นำความกราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งท่านเป็นสมเด็จนะครับองค์อุปนิกาผู้อำนวยการพระราชไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งท่านเป็นสมเด็จนะครับองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับหลังจากที่ความทราบถึงเบื้องพระยุคลบาทนะครับท่านก็เสด็จนะครับมาจากหัวหินนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์โดยพระที่นั่งนะครับแล้วก็เสด็จมาที่บ้านเขาร้านนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522เพื่อมาทรงเยี่ยมนะครับผู้อพยพเก่ากัมพูชานะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้เฮงวัดนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็พาท่านเสด็จไปโรงเรียนบ้านไม้ลูดนะครับแล้วก็นำผู้ที่แข็งแรงไปท่านทอดพระเนตรแล้วท่านก็เห็นว่ามันไม่เหมือนกับที่รายงานไปท่านก็อยากมาดูพื้นที่จริงนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับตราดสมัยนั้นก็พาท่านมาดูบริเวณแถวบ้านเขาล้านพอท่านมาทรงเห็นนะครับบ้านเขาล้านเนี่ยก็มีคนป่วยคนเจ็บแล้วก็มีคนจำนวนมากอยู่บริเวณนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็เห็นความลำบากนะครับท่านมาทีแรกเนี่ยนะครับท่านทอดพระเนตรแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็มีพระสนีให้สภากาชาดไทยนะครับจัดตั้งศูนย์ผู้อพยพชาวกัมพูชาขึ้นนะครับในครั้งนั้นนะครับซึ่งชาวกัมพูชาที่มาเนี่ยก็ประมาณเกือบแสนคนนะครับแล้วที่มาเนี่ยก็มีสภาพอิดโรยหอมแห้งแรงน้อยนะครับแล้วมาอยู่ที่แรกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีแค่ส่วนใหญ่มีผ้าขาวม้ามาทุกคนจะมีผ้าขาวม้าเพราะผ้าขาวม้าเนี่ยก็จะใช้บังแดดบังฝนนะครับแล้วก็ใช้อาบน้ําอาบท่าได้รวมทั้งห่อของมาได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเตรียมมาเรียบร้อยครั้งแรกก็อยู่กันระเกะระกะเต็มไปหมดนะครับพอท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับท่านก็ให้สภากาชาดไทยพระราชทานความช่วยเหลือ

0: พระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ราชการุณเขาล้านนั้นสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองหลายต่อหลายครั้งทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดทรงรับฟังเรื่องราวความทุกข์ยากและทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านั้น
1: ประชาชนไทยก็เริ่มมาทีแรกก็เห็นเด็กเล็กๆก็เอานมมาแจกเอาวิตามินมาให้นะครับเพราะทานอาหารไม่ได้ช่วงแรกนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็จัดที่อยู่อาศัยหรืออะไรให้ตามแบบนี้ทีแรกเนี่ยนะครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเนี่ยเดิมนามเดิมก็คือสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านนะครับหลังจากที่ให้ความช่วยเหลือชาวเขมรโดยลำดับนะครับก็ทีแรกก็สร้างบ้านพักนะครับแล้วก็มีเรือนพยาบาลเพราะมีคนเจ็บป่วยเยอะนะครับต่อมาก็มีการสร้างสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้ามีโรงฝึกอบรมอาชีพแล้วก็มีโรงเรียนนะครับเพื่อสอนภาษานอกจากนี้นะครับท่านยังให้หลวงพ่อวัดเขาสุกิมนะครับสร้างพระนะครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งอยู่ศาลาด้านหน้าเนี่ยนะครับว่าเพื่อเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับก็ให้สร้างหลวงพ่อแดงแล้วก็สร้างวิหารให้อยู่ข้างนอกก็มีชาวบ้านนะครับทั้งชาวจังหวัดตากและชาวจังหวัดอื่นนะครับก็ให้ความศรัทธานะครับมากราบไหว้กันตลอดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลังจากพระราชทานความช่วยเหลือแล้วนะครับก็ช่วยเหลือตั้งแต่มีฝึกอาชีพอะไรเพื่อให้เขากลับไปทำอาชีพได้พาก็มีเด็กกำพร้านะครับส่วนใหญ่ในเด็กกำพร้านี่ก็จะไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะมีองค์กรต่างประเทศก็มาให้ความช่วยเหลือหลังจากที่สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือ

0: ชดำริในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนี้มิได้ทรงหวังสิ่งใดตอบแทนนอกเหนือจากความปรารถนาที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานและมีชีวิตที่ดีขึ้นในการดำเนินงานของศูนย์ราชการุณเขาล้านได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งจากการระดมทุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศโดยมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารการจัดการ
1: มีโรงเรียนมีโรงฝึกอาชีพนะครับซึ่งอาชีพนะครับมีตั้งแต่เครื่องดนตรีเครื่องจักสานเป่าแก้วทอผ้านะครับอาชีพทุกอย่างนะครับทำของที่ระลึกนะครับเพื่อหารายได้เพื่อเขากลับไปแล้วเขาจะสามารถเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ครับ
0: ภายในศูนย์ราชการุณเขาล้านผู้ลี้ภัยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นอาหารน้ำดื่มที่พักพิงเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงการบริการด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางด้านจิตใจและการให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเมื่อพวกเขาสามารถกลับคืนสู่มาตุภูมิได้
1: ในปี2535สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎีซึ่งท่านเป็นองค์สมเด็จปู่ปัญญาพุทธมเหสีท่านก็มีพระดำริให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นอันดับแรกก็คือให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ครบ5รอบ60พรรษานะครับและท่านเสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่29เมษายน2535นะครับแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเช่นยุวกชาตินักเรียนนักศึกษาลูกเสือเนตรนารีก็มาใช้พื้นที่นี้ฝึกอบรมเยอะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยให้พัฒนาพื้นที่ชายหาดนะครับให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งอาคารเก่าๆที่สร้างไว้แล้วเนี่ยก็ดัดแปลงเป็นที่พักอาศัยนะครับให้กับผู้ที่มาอยากมาพักผ่อนแต่พักอาศัยก็มีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลังจากเสด็จวางศิลาฤกษ์แล้วนะครับท่านก็ได้มาตรวจงานอีกพระองค์ได้มาตรวจงานนะครับในวันที่19มิถุนายนก็ได้มาตรวจงานแห่งนี้จนสร้างเสร็จนะครับเมื่อพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสร้างเสร็จแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประเปิดในวันที่26พฤษภาคม2537ในบริเวณที่แห่งนี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมให้ลึกถึงพระมหากรุณาคุณนะครับที่มีต่อชาวกัมพูชานะครับซึ่งเป็นที่มาอพยพซึ่งก็ได้ก่อกำเนิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นท่านก็ประทานนามว่าศาลาราชการุณหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อสักนามเดินพระกษัตริย์ไทยเป็นศาลาราชการุณและเมื่อพัฒนาครบตามรำดีแล้วนะครับศูนย์แห่งนี้ทั้งหมดก็เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ราชการุณสภากษัตริย์ไทยเขาล้านตราก
0: การุณเขาล้านมานมนุษยธรรมที่ไทยกลางปกป้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งปฏิบัติหน้าที่นานกว่า7ปีก่อนปิดฉากลงอย่างเป็นทางการในวันที่4กรกฎาคม2529ทิ้งไว้แต่เรื่องราวความอบอ้อมอารีอันยิ่งใหญ่ที่ยังสะท้อนกังวานอยู่ในประวัติศาสตร์ภูมิภาคนี้

สำหรับพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านนะครับต่อชาวกัมพูชาและต่อชาวตราดนะครับและตรงนี้ก็เป็นศูนย์ราชการลุนนะครับก็ระลึกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อพระองค์ท่านอย่างยิ่งนะครับที่นี่ก็จะสนองพระราชดำรัสนะครับของพระองค์ท่านนะครับเราจะมีการปลูกป่านะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากเรายังมีการปลูกป่าอยู่บ่อยมากนะครับในโอกาสต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีปลูกป่าชายเลนนะครับเราปลูกป่าชายเลนเป็นประจำหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมกับเราปลูกป่าชายเลนนอกจากนี้นะครับในต้นไม้ของศูนย์ราชการลุนกับทุกต้นก็จะปลูกกล้วยไม้ป่านะครับซึ่งชมรมกล้วยไม้จันทบุรีตราดแล้วก็ชมรมกล้วยไม้ตราดก็มาติดกิ่งกล้วยไม้ให้เรานะครับหน้ากล้วยไม้ออกดอกเนี่ยก็จะมีดอกกล้วยไม้ออกปนกับต้นไม้ในพื้นที่แล้วต้นไม้ในพื้นที่เนี่ยนะครับในกับต้นเดิมแล้วเรายังปลูกทดแทนอยู่ตลอดเวลานะครับเรามีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในศูนย์นี่หลายอย่างอันดับแรกเนี่ยนะครับเราปลูกต้นไม้พระทานที่พระทานให้70จังหวัดนะครับต้นไม้มงคลพระทานเนี่ยเราก็ปลูกอยู่ในพื้นที่นี้นะครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่9ตอนนั้นครบ6รอบ72พรรษาเราปลูกถึง972ต้นนะครับในพื้นที่16ไร่เป็นรูปของแผนที่ตอนนี้ต้นไม้ก็โตหมดแล้วนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยเรายังมีสวนสมุนไพรนะครับสมเด็จองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับป่าชายเลนอีกหลายวาระนะครับรวมทั้งปลูกป่าในพื้นที่เพราะพื้นที่เนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่นะครับเราก็ปลูกป่าเต็มพื้นที่หมดครับ

ในพื้นที่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เรียนรู้ของผู้ที่มาเยี่ยมชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนโรงเรียนนะครับหรือพยาบาลบรรจุใหม่นะครับหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ยก็ได้มาดูเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาคุณนะครับที่ท่านพระราชทานความช่วยเหลือนะครับแก่ชาวกัมพูชาในหลายกิจกรรมที่มาส่วนใหญ่ก็มีความซาบซึ้งนะครับที่ได้มาชมแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งที่เด็กเยาวชนนะครับลูกเสือชาวบ้านยุวรีก็จะมาเข้าค่ายนะครับนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดตราดและจังหวัดอื่นก็จะมาเข้าค่ายยุวกรรมนะครับเรามีกิจกรรมให้ทำนอกจากนี้เรายังมีสถานที่ดูงานอีกหลายแห่ง

พระราชดำรัสของพระองค์ในทุกกรณีเนี่ยนะครับเราก็เอามาปรับใช้ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พนักงานนะครับบุคลากรของสภากาชาดไทยที่เนี่ยนะครับก็น้อมนํามาปฏิบัตินะครับในการดูแลผู้ที่มาพิพิธภัณฑ์นะครับมาดูงานต่างๆนะครับลงท่ามาพักอาศัยเนี่ยเราดูแลในฐานะบุคลากรของสภากาชาดไทยโดยน้อมนำลำดับของพระองค์ท่านมาปฏิบัติในพื้นที่ครับ

เราได้ตั้งนะครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงมหาโพธิคุณที่มีต่อสู่ราชการรุ่นสภากาชาติไทยรวมทั้งถวายความอาลัยนะครับเราทำเป็นดับแรกเลยนอกจากนี้เรายังถือว่าวันที่เสด็จครั้งแรกเนี่ย26พฤษภาคม2522นะครับเราถือว่าเป็นวันสถาปนาสู่ราชการรุ่นสภากาชาติไทยเรามีการทำบุญนะครับแล้วก็เรามีการทำบุญทุกครั้งนะครับตลอดมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เปิดศูนย์ครับ

0: ียใจกันนะท่านก็จากไปก็จะทำไงได้อะเนาะคุณเราก็ตอนมาก็เห็นท่านก็ยกมือไหว้เพราะว่าก็เล่าไม่ค่อยจะรู้กฎหมายงั้นแล้วก็ไม่กล้าเข้าแอบใกล้ชิดแล้วเนี่ยอยู่ห่างๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านมาแล้วท่านก็ยกมือไหว้ท่านอะไรเงี้ยก็ท่านก็เสียใจท่านจากไปก็ทำไงได้ขอให้ท่านไปเลยสุขติดีขอให้เป็นนางฟ้าไปเป็นชาตินาก็ให้ได้เป็นท่านแม่จะเชิญชนตลอดไปอีก
1: ประทับใจมากดีใจบางทีท่านมาที่ศูนย์นะ3วัน3คืนเนี่ยตีกองร้องเพลงอยู่ด้วยกันเองเล่นลำวงอยู่ด้วยกันที่หน้าหลวงปู่แดงอ่ะตบมือตีกองร้องเพลงแกร้องเพลงเมตไตรด้วยป้าอยู่กาคนหญิงคนนายไงเป็นแม่ครัวไงช่วยเป็นผู้ช่วยทำกับข้าวทำอะไรเนี่ยพอตื่นเช้าเสด็จมาแล้วสาวๆทำกับข้าวอะไรกันวางเงี้ยหันไปอ้าวนุ่งชุดนอนออกมายังไม่แต่งตัวด้วยสวยนะถึงว่ายังไงป้าก็ไม่กลับแล้วมือนี้นะจริงพี่น้องป้าอยู่จริงเจ๊กับป้านเถอะเดี๋ยวพยกป้าให้ไม่ไปนี่พี่น้องป้ามีเยอะแยะตั้งหาคนเลยนะอยู่หมดเนี่ยมันวีดีโอคอลมาถามทุกวันเจ๊กลับเปล่าเดี๋ยวเขายิงกันเจ๊กลับกูยิงกลับหรอกเจ๊ยอมตายอยู่ดีใจมากเลยลูกเป็นคนไทยแล้วดีใจมากเลยดีใจจริงๆ

เรื่องราวของผู้อพยพที่เคยลี้ภัยมายังสวนราชการุณเขาล้านจำนวนมากได้กลายเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพร่มไทรให้แก่ผู้ทุกข์ยากและเป็นแบบอย่างของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนมรดกสวัสดีครับป้าจี๊ดวันนี้ไปไหนล่ะครับ
1: พอดีญาติห่างๆเสียน่ะเป็นเศรษฐีเมืองสุพรรณ
0: เสียใจด้วยนะครับ
1: พอดีคนตายไม่ได้ทำวินัยกรรมไว้ด้วยสิป้าไปเผื่อจะได้มรดกจากเขาบ้างป้าต้องรีบไปแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะครับป้าถ้าคนตายไม่ได้ทำวินัยกรรมไว้มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมมี6ลำดับ 1. ผู้สืบสันดานคือลูกหลานเหลนลื้อ 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาปกติต้องมีการสืบลำดับญาติและจัดตั้งผู้จัดการมรดกเอาอย่างนี้ครับหากคุณป้ามีข้อสงสัยให้คุณป้าและเครือญาติไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในท้องที่ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาหรือที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่อัยการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ร้องเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นหรือโทรผ่านสายด่วนปรึกษากฎหมาย1157ได้เลยครับ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

ครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษา

0: พยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะ มีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อพ้นโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

การกู้ยืมเงินตามกฎหมายครับกฎหมายบังคับไว้ครับว่าการกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินการเกินกว่า 2,000 บาทครับถ้าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้หากผู้กู้ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกู้ในสัญญากู้ดังกล่าวจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นในการกู้ยืมเงินครับไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมเงินกับใครก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้อ่านข้อความในหนังสือสัญญากู้ทุกตัวอักษรเพราะบางครั้งครับตัวอักษรที่มีการซ่อนไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการอ่านอย่างระมัดระวังสิ่งที่มีการระบุไว้อาจจะเป็นโทษแก่คนกู้ได้แน่นอนครับเมื่อมีการกู้ยืมเงินก็ต้องมีหน้าที่ในการชำระเงินกู้ตามที่มีการกำหนดในสัญญาถ้าเกิดว่าผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ครับผู้ให้กู้สามารถใช้สัญญากู้ดังกล่าวฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้กู้ได้ซึ่งกฎหมายบังคับไว้ครับว่าในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันและมีการตกลงว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเป็นงวดๆถ้าเกิดผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ผู้ให้กู้ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องผู้กู้ภายใน5ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระกู้ในแต่ละงวดละงวดแต่ถ้าเกิดสัญญากู้ดังกล่าวครับไม่ได้มีการผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดแต่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนไว้ถ้าเกิดลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีภายใน10ปีครับถ้าเกิน10ปีแล้วเจ้าหนี้ไม่ยื่นฟ้องผู้กู้ครับผู้กู้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือในกรณีที่ผู้ให้กู้ยื่นฟ้องผู้กู้ก็สามารถต่อสู้คดีได้ครับว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวขาดอายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีสิ่งหนึ่งครับที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินและเงินก้อนดังกล่าวที่มีการให้กู้เป็นเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดก็ตามครับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินดังนั้นบางเรื่องครับแม้จะเกินระยะเวลา5ปีแม้จะเกินระยะเวลา10ปีตามที่มีการกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้กู้ได้โดยใช้การฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งไม่มีกำหนดอายุความกำหนดไว้ดังนั้นครับสิ่งที่อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือไม่ว่าเราจะกู้ยืมเงินจากคนธรรมดาจากบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหน้าที่ของผู้กู้คือต้องชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา14นาฬิกาค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมก่อนปิดคูหาเวลา16นาฬิกาเพื่อร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569บรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางระบบประกันสังคมของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมรวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแรงงานทั้งการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการว่างงานการทุพพลภาพและหลักประกันในวัยชราดังนั้นการเลือกตั้งจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการคัดเลือกผู้แทนแต่เป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการของตนเองจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิก่อนปิดคูหาในเวลา16นาฬิกาเพราะทุกคะแนนเสียงคือส่วนหนึ่งในการสร้างระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งเป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับแรงงานไทยทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506-9หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทร02956-2929กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดราชบุรีพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักสลับเบาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีทำให้มีน้ำท่วมในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์และเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยง3จุดเพื่อเร่งสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและอบต.หลุมดินประกอบด้วยถนนอู่ทองนอกหน้าปั๊มปตท.ถนนเขตติดต่อระหว่างอบต.บ้านไร่และอบต.ดอนตะโกและหมู่4ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีนอกจากนี้ยังส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาไซโยกด่านมะขามเตี้ยศรีสวัสดิ์บ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระหว่างอันตรายจากไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางข่าวต่างประเทศค่ะสนามบินซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอีกครั้งทำให้การบินต้องหยุดชะงักท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้เพียงไม่กี่วันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านได้ยอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้มีชาวซาอุดิอาระเบีย3คนและนักบินอีก1คนเสียชีวิตส่วนการโจมตีล่าสุดนี้ได้ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นผู้คนต้องอพยพออกจากสนามบินโดยมีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและล่าสุดสนามบินในเมืองอัดดัมมามใกล้อ่าวเปอร์เซียก็ถูกเล็งเป้าโจมตีด้วยอีกแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากสนามบินเหล่านี้แล้วยังมีสนามบินอื่นๆอีก2แห่งของซาอุดิอาระเบียที่ถูกกลุ่มฮูตีโจมตีเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก3คนจากเหตุไม่สงบก็มีคำเตือนจากสถานทูตชาติตะวันตกในซาอุดิอาระเบียให้พลเมืองของตนเองเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินโดยไม่จำเป็นขณะที่สายการบินหลายแห่งก็ได้ยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกยังสนามบินคิงคาลิดด้วยโดยอ้างถึงความไม่ปลอดภัยพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

้งเตือนไว้ระวังภัยที่อาจมากับน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและของใช้จำเป็นให้เพียงพอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดหลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากมีไข้อ่อนเพลียท้องเสียแผลอักเสบหรือมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยเร็วนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Future นะครับวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้พบกับสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารวงการสาธารณสุขไทยนะครับแล้วก็ตอบปัญหาสุขภาพจากทางบ้านครับวันนี้อยู่กับจักรพลจักรพันธ์จักรพลนะครับคุณหมอพรเทพสิริวัฒนารังสรรค์และผมนพเดชเวชพิมลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดช
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ครับวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่เราได้มาคุยกันจะได้ปัญหามาตอบนะฮะดูได้หลายทางใช่ไหมครับ
1: ครับนอกจากที่คุณผู้ชมนั้นจะชมสดๆผ่านทาง NBT Twitch แห่งนี้แล้วนะครับยังสามารถที่จะรับชมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของทาง NBT นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มอย่าง YouTube Facebook TikTokX นะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางใหม่อย่างทาง NBT Plus นะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากทางกรมประชาสัมพันธ์อย่างแน่นอนครับ
2: กับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือช่องทาง LINE Open Chat Better Future นะครับคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยครับ
3: คือ Better Future เนี่ยมันมาทดแทนเรื่องการตอบคำถามทางโทรศัพท์
2: ครับ
3: มันเป็นลักษณะดิจิตอลนะฮะเป็น Open Chat ที่ผ่านแพลตฟอร์มของ LINE Open Chat
1: ครับ
3: แล้วเราก็รับสมาชิกหมดเลยนะครับใครจะเข้ามาได้หมดเพราะเป็น Open Chat ท่านไม่สามารถจะไปลากใครออกมาคุยส่วนตัวไม่ได้ต้องคุยผ่านช่องนี
1: ้
3: ก็มีประมาณ 5,000 คนต่อ1 Open Chat นะถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็เปิด Open Chat อันที่2เราก็เต็มมาตลอดฮะ
1: ครับ
3: 4,980 4,990 4,899 อะไรเงี้ยมันก็ต้องวนไปเวียนมาก็คำถามเหล่านี้ก็จะนำมาคัดมาเลือกแล้วมาออกในรายการอย่างวันนี
1: ้
3: แล้วทุกวันก็จะมีจิตอาสาประมาณ10กว่าท่านที่เข้าไปตอบตลอดเวลาท่านก็เก่งมากตั้งแต่คุณหมอวราพรซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเกษียณนะแล้วก็มีคุณหมอเยอะแยะเลยฮะรวมทั้งคุณมิ้งคุณสายชนช่วยตอบตลอดมาก็ขอขอบคุณนะครับ
1: ครับ
3: แล้ววันนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของข่าวสารสำคัญอยู่สัก 3-4 เรื่องใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
2: วันนี้ขอต้อนรับคุณนิกก่อนนะครับจักรพันธ์จักรพลมาปกติจะเจอที่รายการคอร์รัปชันนะครับวันนี้มาที่รายการสุขภาพครับ
1: ใช่ครับก็อีกก็จะทำรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชันครับคุณหมอ
3: ครับ
1: วันนี้อาจจะมาช่วยกระเทาะเกี่ยวกับโรคของ
3: ความจริงไม่ใช่ใครที่ไหนนะคุณจักรพันธ์นี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการเราอยู่แต่อยู่เบื้องหลังฮะวันนี้มาหน้าจอเลย
1: ใช่
3: วันนี้มาแทนเจ้าบินอ่ะเจ้าบิน
1: พี่บินครับติดภารกิจ
3: เดี๋ยวยึดอำนาจเลย
1: จากบอกพี่บินไว้ก่อนเลยถ้าไม่รีบกลับมาเดี๋ยวผม
3: คราวหน้าไม่ให้มาแล้วกลับไม่ได้แล้วไม่มีทางกลับ
1: ครับ
3: คงจะไปเป็นอาทิตย์ดีซะบ้างเนี่ย
1: เ
3: ออน่ากลัวจังเลย
1: เออพี่บินอาจจะเที่ยวอยู่นะก็กลับมาอาจจะเสียตำแหน่งตรงนี้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับวันนี้ช่วงนี้กีฬาเอเชียนเกมพอดีนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ยกระดับการเรียกได้ว่าเวชศาสตร์การกีฬาวางระบบการป้องกันบาดเจ็บรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับก็ได้ร่วมกับกรมพละศึกษานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสภากายภาพบำบัดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครับเพื่อยกระดับการดูแลนักกีฬาและขับเคลื่อนสุขภาวะระดับชาติพร้อมพัฒนามาตรฐานการบริการและงานวิชาการด้านกายภาพบำบัดโดยมีท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในการบันทึกความร่วมมือนะครับระหว่างกรมการแพทย์กับกรมพละศึกษาลงนามโดยนายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์นะครับอธิบดีกรมการแพทย์และนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาครับ
1: ครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ได้ให้ความสำคัญรวมถึงกับการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงการดูแลอย่างต่อเนื่องความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยบูรณาการความเชี่ยวชาญของทางกรมการแพทย์กับหน่วยงานด้านกีฬารวมถึงองค์กรวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะพัฒนาการดูแลด้านนักกีฬาตั้งแต่การตรวจการประเมินการรักษาการผ่าตัด ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพเลยครับโดยมุ่งไปทางผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ได้รับการบริการที่เหมาะสมและกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็การแข่งขันกีฬาได้อย่างปลอดภัยนะครับด้านนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เปิดเผยว่าการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬานะครับความร่วมมือระหว่างกรมพละศึกษากรมการแพทย์รวมถึงจะมีการเชื่อมโยงระบบบริการระหว่างการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับรวมถึงพัฒนาระบบบริการอย่างเร่งด่วนสำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันและส่งเสริมศักยภาพครูพละศึกษาผู้ฝึกสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการปฐมพยาบาลนะครับการป้องกันการบาดเจ็บและจะช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อีกด้วยครับ
3: ครับคือวิชานี้เดี๋ยวเรียกว่าเรื่องการกีฬาที่ใช้การแพทย์เข้ามาช่วย
2: ครับ
3: เวชศาสตร์การกีฬา
2: ครับ
3: คือผมเนี่ยเป็นหมอเวชศาสตร์การกีฬาด้วยนะ
2: อ้าวเหรอครับคุณหมอ
3: ปี2528 2627เนี่ย
2: ครับ
3: ผมได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้กับอาจารย์หมออวยที่การกีฬาประเทศไทย
2: ครับ
3: เพราะว่าเราเนี่ยก็อยากจะเห็นว่านักกีฬาเราเนี่ยได้เหรียญโอลิมปิกให้ได้เหรียญเอเชียนเกมมากๆนะแล้วก็มันก็ต้องมีการเตรียมตัวนักกีฬา
2: ครับ
3: การเตรียมตัวก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้เช่นการกินอาหารการทำไงให้กล้ามเนื้อเขาโตขึ้นแล้วก็มีทั้งการใช้ฮอร์โมนการทำไงให้เขาสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นบางมัดอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: ก็จะต้องใช้การตรวจการกระตุ้นการจัดการเหมือนในประเทศจีนเขาจะเอาเด็กชั้นประถมเนี่ยเข้าสู่โรงเรียนการกีฬาตอนนั้นโรงเรียนการกีฬายังไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องไปเตรียมเด็กตั้งแต่ประถมนะเพื่อรับเอาไปอยู่โรงเรียนการกีฬาเพื่อให้สามารถเนี่ยชนะการแข่งขันระดับโลกเขาถึงโอลิมปิกอะไรต่างๆเขาก็มาที่หนึ่งหมด
2: พัฒนาตั้งแต่เด็กเลย
3: พัฒนาแต่เด็กแล้วก็ระหว่างนั้นเขาก็จะต้องให้กินโปรตีนให้ถูกต้องกินแป้งให้น้อยแล้วก็ต้องฝึกวันละกี่ชั่วโมงนะเราตรวจฮอร์โมนตรวจนู่นแต่นี่เพื่อที่จะได้มีความสมบูรณ์ในกล้ามเนื้อที่เขาเกี่ยวข้องอย่างถ้าเป็นนักวิ่งก็ต้องกล้ามเนื้อน่อง
2: กับ
3: ต้องเร็ววิ่งเร็วแล้วกล้ามเนื้อต้นขาต้องฝึกกันไอ้ผมไปนักกีฬาก็ต้องถูกรับการฝึกอย่างมากมายในระหว่างที่เข้าค่ายต่างๆทีนี้ถ้าเป็นนักว่ายน้ำก็ต้องแขนไหล่อย่างเงี้ยเขาก็เตรียมหมดอันนี้เขาเรียกว่าเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อทำให้การกีฬาเราไปได้ไกลทีนี้พอไปแล้วมันก็จะเกิดการบาดเจ็บพอมันเกิดการบาดเจ็บก็ต้องมีการรักษา
2: ครับ
3: กล้ามเนื้อและกระดูกก็ต้องมีวิชาว่าด้วยการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูกเพราะว่ากล้ามเนื้อนี่เวลาเกิน30ไปแล้วมันจะหายไป 1% เสมอทุกวัน
2: โอ้โห
3: งั้น
2: ครับ
3: เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันต้องทั้งฟื้นฟูทั้งใส่ส่งเสริมทำให้แข็งแรงกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงเพื่อจะได้สร้างนักกีฬาที่ดีเยี่ยมแล้วต่อจากนั้นก็จะต้องให้มันสูงให้มีการสูงอย่างเหมาะสมแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายก็ต้องมีการบาดเจ็บต้องรักษา
2: ครับ
3: รักษาเสร็จแล้วก็ต้องฟื้นฟูนักกีฬารวมทั้งนักกอล์ฟนักเทนนิสเนี่ยก็ต้องมีหมอประจำตัวนะ
2: ครับ
3: เขาก็บาดเจ็บแล้วเขาจะกลับมาใช้ได้ไงนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมาจับมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
2: ครับ
3: กระทรวงการกีฬาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็คิดว่าเราก็โชคดีที่ต้องดำเนินการให้ครูแล้วก็ผู้ฝึกสอนแล้วก็หมอเนี่ยทำงานกันผมนี่เป็นหมอประจำสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะ
2: ครับ
3: ไทยบ้านเนี่ยแล้วมันมีไอ้บ้านเนี่ย เราจะทำไงให้นักกีฬาเราเนี่ยนักมวยเราเนี่ยชนะให้ได้มันก็ต้องเข้าค่ายฝึกทุกอย่างแล้วต้องจัดการกันเป็นอย่างดีนะไม่งั้นนักมวยเรามันได้เหรียญทองแดงเหรียญทองโอลิมปิกไม่ได้หรอก
2: ครับ
3: ถ้าไม่มีการใช้เวชศาสตร์การกีฬา
1: อาจจะเป็นเรื่องของโภชนาการด้วยเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อต่างๆ
3: การสร้างกล้ามเนื้
2: อ
3: ในแต่ละมัดแล้วไม่ให้น้ำหนักเกินทำไงให้หลับสนิทยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช้สารกระตุ้นนะแต่ว่าจะทำให้เขาสร้างกล้ามเนื้ออย่างไรอ
2: ัน
3: นี้เป็นเรื่องของเวชศาสตร์การกีฬาคร
2: ับคร
1: ับ โอ้นะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ชมครับเรื่องของชมรมของสมองใสใจสบายนะครับภายใต้เรื่องของการดูแลเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยซึ่งใน เดือนกันยายนเนี่ยครับก็เป็นวันอัลไซเมอร์โลกปี2519นะครับซึ่งตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีครับทางชมรมสมองใสใจสบายนะครับภายใต้ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครและบริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนผนึกกำลังครับปลุกกระแสสังคมรับวันอัลไซเมอร์โลก2569ผ่านการเผยแพร่ความรู้เรื่องของอัลไซเมอร์รู้จริงรู้ก่อนป้องกันได้เริ่มวันนี้ครับไทยนั้นพบผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับคุณหมอมีภาวะสมองเสื่อมประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านคน
3: โอ้ทำไมเยอะจังเลย
2: เยอะครับคุณหมอ
3: โอ้เยอะมากนะ
1: ไหมฮะ
3: เพราะว่าเรามีผู้ที่เป็นผู้สูงอายุเกิน65ปีขึ้นไปก็ประมาณ22%ก็ประมาณ10กว่าล้านโอ้นี่เป็นอัลไซเมอร์ถึงเกือบล้านเลยนะ
1: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่า1ใน15ละ
1: ใช่ครับ
3: 1ในถ้า1ใน15ล้านคนเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ก็น่าเป็นห่วงมากนะฮะ
1: ครับ
3: ทีนี้เราจะทำไงจะให้ใจสบายแล้วก็สมองสว่างแล้วก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์นี่ก็มีคนรู้ผู้รู้จากองค์การในโลกนะฮะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีคนเป็นอัลไซเมอร์ถึง57ล้านคนทั่วโลกนะ
1: ครับ
3: แล้วก็สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมประมาณ 60-70% เนี่ยมันเป็นสาเหตุของสมองเสื่อมแล้วเกิดอัลไซเมอร
1: ์ครับครับ
3: อัลไซเมอร์คือความจำเสียไป
1: ครับ
3: แต่สมองเสื่อมนี่คือค่อยๆเสื่อมไปได้นะเสื่อมคือเซลล์มันเริ่มตายไปแต่บางทียังไม่ถึงอายุเยอะมันก็เซลล์ก็ตายจากการที่เราดูแลมันไม่ดี
1: โอ้
3: ครับเช่นสูบบุหรี่นอนไม่หลับแล้วก็ไปเครียด
1: ครับ
3: แล้วก็ไปดื่มเหล้าเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะ
2: ครับ
3: ถ้าไม่อยากเป็นเราก็จะต้องเตรียมตัวให้ดี
2: ๆงั้นจากที่ฟังคุณหมอมาตะกี้ก็คือไม่ใช่เป็นเพราะโรคชราเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามาจากพฤติกรรมตั้งแต่วัยทำงานก็คือการนอนไม่พอแล้วก็สูบบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ใช่คือคำว่าสมองเสื่อมนี่แปลว่าเซลล์มันตาย
1: ครับ
3: ถึงวันหนึ่งมันก็จะตายสมองเราเนี่ยเขาเรียกดีเมนเชียดีเมนเชียคือลืมสมองลืมตายมันตายไปก็ค่อยๆหมดไป
1: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าอัลไซเมอร์นี่มันไม่ใช่สมองตายนะแต่ว่าสมองมันตายก่อนเวลาไม่ได้ตายเพราะว่าถึงเวลา
1: ครับ
3: ก็คือก็มีการอักเสบเกิดขึ้นเช่นกินหวานมากเช่นเรื่องสูบบุหรี่ก็ทำให้เส้นเลือดและเซลล์สมองเนี่ยมันมีการสะสมพวกโปรตีนนะพวกโปรตีนที่ไม่ควรเข้าไปอยู่ในเซลล์สมองแล้วถ้ามันไปฟิลเต็มหมดเซลล์สมองนั้นตายก
1: ็
3: เป็นอัลไซเมอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะให้ไม่ให้เป็นก็คือเราต้องนอนหลับให้ครบวันละ8ชั่วโมงต้องคุมเบาหวานให้ได้ความดันต้องคุมได้ไขมันอย่าให้สูงไตรกลีเซอไรด์ก็อย่าให้สูงเลิกสูบบุหรี่นะฮะแล้วก็อย่าไปให้ตัวเองเหงามาก
1: ความเหงาที่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมฮะ
3: โรคนี้นะบางทีมันเป็นข้ออ้างของคุณนิกนี่ยังโสดอยู่นะ
1: ได้ครับ
3: ข้ออ้างถ้าเราก็อ้างกับแฟนที่บ้านว่าโสดอยู่ใช่
1: ไหมไม่ใช่
3: มันเหงา
1: เฮ้ยยังไงเราบอกยังไงเนี่ย
2: เราเหงาเดี๋ยวไปเอาเซอร์เวอร์เราคุยกันไหม
3: ขอไปดื่มเหล้าไปเที่ยวกัน
1: หน่อย
3: โอ้ขอเธอนะเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วเอ๊ะเธอเป็นใครอ่ะมาทำอะไรบ้าง
1: ฉันจะลืมเธอนะ
3: เขาขอไปเที่ยวตายแล้วไม่ได้แล้วไปยังไม่พอนะกลับดึกสุไปดมควันบุหรี่ไปดื่มเหล้าอีกกลับมาเลยจำเธอไม่ได้เลยอันนี้ก็แย่เลยนะ
1: อ
3: ันนี้เป็นบ่อยไหมเนี่ยนพเดชเป็นบ่อยไหมเน
2: ี่
3: ย
2: มาถึงผมแล้วอันนี้น่าสนใจครับผมหรอผมสงสัยนิดนึงการโดดเดี่ยวทางสังค
3: ม
2: ก็คือการไม่เจอใครไม่เจอผู้คนก็ทำให้เราเป็นสมองเสื่อม
3: แน่นอนเลยบางคนเนี่ยพอกเกษียณนะไม่ไปเจอใครเลย
2: ไม่ได้
3: แล้วอยู่แต่ในบ้านลองคิดที่ว่าสมองมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งนะถ้ามันไม่ออกกำลังโดยการคิดการทบทวนเนี่ยนะมันก็เซลล์มันก็ตายไม่เกิดการซ่อมแซมกัน
2: ครับ
3: ก็ต้องฝึกเนี่ยฝึกอย่างเงี้ย OL
1: ครับ
3: นี่ทำได้ไหมนี่นี
1: ่ OL
2: ผมทำไม่ได
3: ้ OL
1: LO
2: ยากจังเลย
1: OLโอ้ยากแล้วนะครับ
3: L O O L L O
1: กลายเป็น L L แล้ว
3: L O L L O นี่ฝึกสมองแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ทำอะไรไม่คุยกับใครนับวันจะพูดไม่ได้เอาน่ะ
2: ครับ
1: โ
3: อ้ก็ต้อง
1: อยู่ว่างๆเราก็ต้องนั่งทำ O L L O
3: ฝึกเล่นดนตรีฝึกใช้มือสองข้างพร้อมกัน
1: ครับ
3: ฝึกร้องเพลงฝึกเต้นรำฝึกเซลฟี่
1: อ๋อ
3: เวลาเซลฟี่เนี่ย
1: เซลฟี่
3: เซลฟี่เป็นประจำเลยนะ
2: ที่มาที่คุณหมอชอบเซลฟี่
3: เซลฟี่เนี่ยเพราะว่าเวลาเซลฟี่ปุ๊บทีนึงนะเราก็ยิ้มทีนึงใช่ไหมยิ้มพอยิ้มทีนึงเลือดไปเลี้ยงสมองเซลล์สมองไม่เซลล์สมองมันไม่ตายนะ
2: ที่คุณหมอทำนี่มีเหตุผล
3: วันหนึ่งก็เซลฟี่ร้อยครั้งยิ้มร้อยครั้งแล้วมันก็ป้องกันอัลไซเมอร์เดี๋ยวไป
1: นี่ความรู้
3: จะแนะนำ
1: ครับ
3: ไปเจอสาวนะ
1: โอ้ยเจอสาว
3: คุณคุณดอกไม้นะคุณสวยจังเลยอยากรู้จักขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมขอไปเข้าไปใกล้ๆเลย
1: เป็นวิธ
3: ีเซลฟี่เลยเซลฟี่จิ๊บรูปนี้มันสวยไหมเนี่ยชอบไหมโอ้มันตาหลีไปนิดนึงเอาใหม่นะคุณดอกไม
1: ้
3: ผมขอใกล้ๆหน่อยนะก่อนนะเข้าไปก่อนเลยอย่างนี้นะ
1: เราสามารถทำอย่างนี้
3: ได้เพราะว่าขอโทษนะจะได้รูปสวยๆใช่ไหมคือโอกาสหาโอกาสก่อนเลย
2: มีสเต็ปต่อไปไหมคุณหม
3: อ
2: เดี๋ยวเราส่งรูปให้นะขอไลน์
3: ชอบไหมเนี่ยชอบไหมเนี่ยเดี๋ยวแต่งดีๆเราจะส่งให้นะเราขอไลน์กันหน่อยลาได้แฟนเลยชื่อรุ่นดอกไม้คุณดิ๊กอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการหาเพื่อน
1: คุณหมอใช้เทคนิคนี้อยู่ไหมคร
3: ับ ก็บางทีถ้าจะเป็นเนี่ยแล้วเราก็แต่แล้วเราก็พาเขาเข้าไปในกลุ่มคนที่ไม่ยอมพูดกับใครเนี่ยเราพาเขาเข้ากลุ่ม
1: ครับ
3: เขาก็เป็นหายอัลไซเมอร์หายไม่ซึมเศร้าอย่าง
1: น
3: ี้ไหม
1: นี่เราหวังดีกับเขา
3: หวังดีกับเขาหวังดีกับเขาบางทีวิธีอย่างนี้ได้แต่งงานเลย
1: โอ้
3: ติดคุกตลอดชีวิต
1: ยอมเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับ
2: โอเคครับมาอีกหนึ่งข่าวดีๆดีกว่าครับ มีการเปิดห้องปฏิบัติการจีโอมิกครับรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในเด็กครับแล้วก็โรคทางพันธุกรรมด้วยครับคุณหมอ
3: ครับคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีเรียกว่าการตรวจยีน
2: ครับ
3: ครับยีนคนเราเนี่ยมันเยอะมากนะตรวจทั้งร่างกายเนี่ยไอ้มือถือ 40,000 บาทเนี่ยความจำเนี่ยมันเก็บได้เยอะมาก
2: ครับ
3: แต่ถ้าเราตรวจยีนในร่างกายทั้งหมดเก็บไอ้นี่มันไม่พอเก็บนะมันเยอะมาก
2: ในร่างกายมันเยอะมากเลย
3: ร่างกายทีนี้มันก็จะมีแบบแต่ละโรคมันจะมียีนอยู่ประมาณที่สำคัญทั้งพันอยู่16ตำแหน่ง
2: ครับ
3: เขาเรียกว่าซีเควนต
1: ์ครับ
3: ตำแหน่งมันอ่ะมันก็จะต้องถ้าไอ้ซีเควนต์นี่มันเป็นไปตามลำดับขั้นของมันเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคอย่างเช่นส่วนใหญ่จะ16จุดนะ
2: อ๋อแต่ถ้ายีนไม่ปกติ
3: A B C X Y Z 1 2 3 4 5 6เนี่ย
1: ครับ
3: เสร็จแล้วถ้ามันซีเควนต์ A B C X Y Z 1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยไม่เป็นโรคแต่ A B C มันสลับกับ X Y Z เอา X Y Z มาก่อนถ้ามันสลับกันหมดเกิน16ตำแหน่งนะป่วยเลย
1: อ
3: ันนี้ไอ้ genomic sequencing คือการตรวจยีนลำดับขั้นของยีนตามลำดับขั้น
1: ครับ
3: ถ้าตรวจเจอมันผิดปกติไม่เหมือนทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ป่วยงั้นกรมการแพทย์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาตรวจเขาเรียกว่าจิตตรวจ genomic เพื่อหาโรคพันธุกรรมโรคหายากทางคุณหมอณัฐพงศ์นะฮะท่านอธิบดีกรมการแพทย์ก็เอาเรื่องนี้มาทำที่ศูนย์สถาบันสุขภาวะเด็กแห่งชาติราชินีเนี่ยเพื่อจะตรวจให้ได้ว่าเด็กในประเทศไทยเราเนี่ยมีโรคยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นโรคพันธุกรรมอะไรบ้างไหมก็ถ้าเป็นก็จะได้รีบรักษาเดี๋ยวนี้รักษาได้ไม่ยากนะเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าจีโนมิกมันแค่เปลี่ยนไปแค่ 30% 60% เนี่ย
1: ครับ
3: เราก็ให้เขาปรับพฤติกรรมให้ปรับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นปกติได
1: ้ครับ
3: อันนี้เขาเรียกวิชาไลฟ์สไตล์เมดิซินเวชศาสตร์วิถีชีวิต
2: มีตัวอย่างโรคไหมครับคุณหมออ
3: ย่างเช่นเอาเบาหวานเนี่ย
2: ครับ
1: ครับ
3: อย่างพี่ถนอมอ่อนเกศพลไม่ทราบดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยน
1: ะครับ
3: พี่ถนอมเนี่ยมีน้ำตาลขึ้นตั้ง11ฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสม11
2: ครับ
3: ก็ไปสอบสืบภาพสืบไปสืบมาปรากฏว่าพี่ถนอมไม่ได้ออกกำลังกายพี่ถนอมเครียดพี่ถนอมกินของหวานๆกินแป้งเยอะเหลือเกิน
1: ครับ
3: ไม่ค่อยกินผักนะแล้วกินอะไรก็เร็วแบบยัตนาเนี่ยก็มาปรับพฤติกรรมปรากฏว่าตรวจยีนเนี่ยซีเควนซิ่งมันไปแล้ว60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบจะเป็นเบาหวานสำเร็จละพอเราปรับพฤติกรรมหมดปุ๊บยาที่ต้องกินเลิกหมดเลย
1: ครับ
3: เบาหวานหายเลย
1: ถ้าพูดถึงการปรับพฤติกรรมเนี่ยอาจจะดูยากคุณหมอ
3: ไม่ยาก
1: เอาง่ายๆเลยเอาแบบให้คนที่แบบท่านที่บ้าน
3: อ
1: ่ะทำตามได
3: ้
1: อันดับแรกต้องเริ่มจากเปลี่ยนตรงไหนก่อน
3: เราเปลี่ยนเรื่องสมมติว่าเรากินอะไรเร็วๆกินให้ช้าหน
1: ่
3: อย
1: ค่อยๆทาน
3: ค่อยๆทาน
2: กินเหมือนเดิมแต่กินให้ช้าลง
3: ช้าลงก็คือจะวง
1: มาก
3: แล้วก็กินตามลำดับคือกินผักกินผลไม้ไม่หวานแล้วก็กินกับข้าวเนื้อสัตว
1: ์
3: แล้วสุดท้ายถึงแป้ง
1: ครับ
3: แล้วแป้งอย่ามากเบาหวานนะอันนี้หมายถึงเบาหวานเนี่ย
1: ครับ
3: แล้วครึ่งชั่วโมงเสร็จถ้ากินอย่างเงี้ยน้ำตาลไม่ขึ้นเกิน6อ่ะ
1: อ๋อ
3: แล้ววันใดคือวันใดวันหนึ่งเราเกิดกินอะไรเร็วๆเนี่ยนะ
1: ครับ
3: โอ้โหน้ำตาลมันกระฉูดเลยนะ10นาทีหมดข้าวไม่กินผักไม่กินผลไม้ผมเคยกินละ
1: ครับ
3: เราติดตัวน้ำตาล24ชั่วโมง14วันเนี่ยมันขึ้นเป็นกราฟเลย
1: การที่น้ำตาลพุ่งสูงเกินไปไงครับมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรตามมา
3: ก็เป็นเบาหวานชั่วคราว
1: มันอ๋อเป็นเบาหวานชั่วคราว
3: เพราะว่าน้ำตาลมันเกิน160ในระหว่างวันเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเอาร่างกายแล้วทั้งร่างกายไปดองอยู่ในน้ำตาลอ
1: ่
3: ะก็อักเสบสิเดี๋ยวก็จะเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวก็เป็นโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดตาบอดไตวายอย่างเงี้ยมาหมดทีนี้ถ้าเรากินช้าๆอย่างนี้แล้วถ้าเกิดวันไหนเนี่ยให้ดีนะคือหลังการกินทุกมื้อถ้ากลัวน้ำตาลขึ้นขอให้เดินไปสัก5นาทีแล้วเดินกลับ
2: ครับ
3: มันจะเผาผลาญน้ำตาลไปเยอะละหรือไม่ก็ทำสควอตรู้จักสควอตไหม
1: พอได้ยินไหมครับ
3: คือนั่งยองๆเมื่อก่อนนี้เรานั่งส้วมนะนั่งส้วมยองๆเนี่ย
1: ครับ
3: ถ้านั่งส้วมยองๆที่ก้นมันยังอยู่ระดับที่สูงพอสมควรเราเรียกว่าสควอตนั่งคือส้วมอย่างนั้นเราเรียกสควอตนะ
1: ครับ
3: คือนั่งเก้าอี้แต่ว่าอย่าให้ก้นแตกเก้าอี้ขึ้นลงลงขึ้นลงลงสักครั้งละสัก3-5นาที
1: ครับ
3: วันหนึ่งสักให้ได้สัก5รอบเช้ากลางวันเย็นระหว่างมืออะไรนั่งทำงานไปครึ่งชั่วโมงก็ทำสควอตสักหน่อยนึง
1: ครับ
3: 1-20ทำงี้สะสมวันหนึ่งถ้าทำสัก10นาทีเนี่ย
1: ครับ
3: รับประกันได้ว่าท่านจะไม่หกล้มเลยกล้ามเนื้อขามันจะแข็งแรง
2: ขาก็จะแข็งแรง
3: น้ำตาลก็จะไม่เป็นเบาหวานใครเป็นก็จะหาย
1: อย่างนพเดชชอบสควอตมากในวิธีการไหมคุณหมอแบบต้องทำยังไงให้ผู้ชมได้ดูได
3: ้สควอตทำให้ดูหน่อยด้วย
1: ยืน
3: ไม่ใช่รับเวทอะถ้าสควอตเข้าใจไหมเนี่ย
2: สควอต
3: เราไปทำให้ดูสิไปข้างๆหน่อย
1: นพเดช
3: ไปเดชไปเดชข้างๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยกล้องจะตามมาทันไหมเนี่ย
1: อ้าวคุณหมอจะสควอตให
3: ้ไม่ได้เราไม่ได้
1: ตรงนี้ได้ไหมคุณหมออ
3: ้าวตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็คือนั่งยองๆอย่างนี้ครับ
2: น
3: ี่แล้วก็ขึ้น
1: เรามา
3: ลง
1: กันครับ
3: ทั้งละสัก15-20นับ1-20วินาทีทำอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อแข็งแรงมากก็กล้ามเนื้อเยอะ
1: ครับ
3: มันไม่หกล้
1: ม
3: แล้วมันก็เผาผลาญเยอะ
2: ครับ
3: ก็ไม่อ้วน
1: ครับ
3: ไม่มีไขมัน
1: ลูกขานี่เป็นกล้ามเนื้อมัด
3: โอ้โห
2: มัดใหญ่สุดๆเลย
3: การสควอตนี่คือการทำการออกกำลังกายแบบแรงต้านด้วยตัวเองเนี่ย
2: ครับ
3: ด้วยน้ำหนักตัวเองเนี่ย
1: ครับ
3: มันกล้ามเนื้อขานี่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ต้นขาเนี่ย
1: ครับ
3: กับน่องงั้นการทำสควอตคือกล้ามเนื้อ 80% เลยได้รับการออกกำลังกายแล้วมันก็จะเผาผลาญมันก็จะไปทำให้น้ำเบาหวานลดลง
1: ครับ
3: เส้นเลือดกล้ามใจก็จะแข็งแรง
2: ครับ
3: แต่ค่อยๆทำนะ
1: ครับ
3: อย่าทำใจร้อนทับทีเดียวเดี๋ยวเข่าก็จะปวดเอา
1: ครับมือใหม่ต้องค่อยๆทำค่อยๆทำไป
2: คุณนิกสควอตแบบใช้น้ำหนักเพิ่มอยู่ไหมครับตอนนี้ใช้เพิ่มประมาณกี่กิโลครับ
1: เพิ่มประมาณเริ่มจากสัก15ไปก่อน15
3: อะไรแขวน
2: ก็คือแบ็กสควอตใช่ไหม
1: เป็นบาร์ครับ
3: บาร์
1: เป็น
3: อย่าไปแนะนำมากนะเพราะว่า
1: ครับ
3: ถ้าคนแก่ไปทำเดี๋ยวเขา
2: คนแก่อาจจะต้อง
3: ไม่ได้
2: เลยบอดี้เวทก็พอใช่ไหม
3: อย่างเนี้ยวัยฉากกันเนี่ย
2: ฉากกัน
1: ยังหนุ่มๆ
3: หนุ่มอยู่ก็ต้องโอ้โห
1: อุ้ย
3: เอ้ยยา
1: ก็ยังพอม
3: ี
1: พอสะสมมาบ้างครับ
3: นี่น่องหรือขาหรือมือเนี่ยเอ้ยยา
2: แข็งแรง
3: คุณนิกแข็งแรงมากเลย
1: ครับ
3: อย่างนี้สามารถเป็นมุสลิมได้มีเมียได้4 คน
1: โอ้ต้องย้ายศาสนาก่อน
3: เออใช่
2: จะดีเลยครับคุณโอเค
1: อ้าวครับ
3: เดี๋ยวไปต่อนะฮะเรื่องต่อไปครับ
1: ได้
3: แล้วยังฮะเนี่ย
2: ไปคำถามสุขภาพเลยดีกว่าครับคุณหมอ
3: ดีครับโอ้มีคำถามเยอะมากเลยวันนี้
2: ใช่ครับ
3: เราเตรียมไว้เยอะประมาณ
2: ทางบ้านน่าจะรอฟังคำตอบอยู่นะครับวันนี้มาที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับคุณหมอบอกว่าท่านนี้บอกว่าวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมอันตรายหกล้ม
3: ศีรษะฟาด
2: ครับ
1: ครับ
3: แขนขาหักด้วยโอ้โหนี่แสดงว่าวูบไป
2: อาการเป็นอย่างนี
3: ้วูบไปอย่างนี้แสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องตรวจไม่ค่อยได้ตรวจร่างกาย
1: ครับ
3: อาจจะเป็นความดันสูงวูบลงไปนี่อาจจะเป็นเส้นเลือดตีบตันที่สมองหรืออาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจมันตีบตันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันช่วงหรืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกสโตรกนะ
2: ครับ
1: ครับ
3: เลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยเลยหมดลมสติหัวฟาดพื้นเลย
2: ครับคุณหมอ
3: แขนขาหักด้วย แรงแรงมาก
2: คนที่หกล้มเนี่ยก็คืออัตราการเสียชีวิตหลังหกล้มภายใน1ปีสูงมาก
3: เพราะว่าถ้าหกล้มปุ๊บส่วนใหญ่หกล้มเนี่ยกระดูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะหัก
2: ครับ
3: กระดูกช่องเชิงกรานก็ดีกระดูกขาหักปุ๊บถ้ารักษาไม่ดีนอนติดเตียง
1: ครับ
3: แค่อาทิตย์เดียวกล้ามเนื้อหายไป 20%
2: น่ะก็คือถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะหายไป
3: หายไปเลยอย่างนิกเนี่ยโอ้โหนี่สะสมไว้เยอะเลยเนี่ยเวทเทรนนิ่งด้วยนะ
2: ครับ
3: บอดี้เวทด้วยก็จะเป็นการลงทุน
1: ครับ
3: ธนาคารดีกว่าเงินเยอะธนาคารกล้ามเนื้อนะ
1: ครับ
3: แต่อย่าประมาทนะเมื่อก่อนนี่ผมก็ไม่น้อยกว่านิกเท่าไหร่ละผมนักวิ่งนัก
2: นักกีฬาเหมือนก
3: ันนักกีฬานักบาสนักเทนนิสนักปิงปองทุกอย่างที่ทำได้ทำหมดแล้วก็สร้างบอดี้เวทเทรนนิ่งต้องทำหนูเป็นนักวิ่งเนี่ยอาจารย์เขาจับไปทำเวทเทรนนิ่งนะเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญแล้วทำให้เร็วขึ้นแต่พอนอนติดเตียงลงมากล้ามเนื้อหายไป 20-30% เลยโอ้โหถ้าเราไม่รีบขึ้นมายืนมาเดินนี่นะเสร็จเลยแล้วเราอย่าประมาท
1: เห็นกว่าจะเพิ่มทีละเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อยาก
3: มากเลย
1: ครับ
3: ก็แล้วก็มันก็จะเบื่อเหนื่อยแล้วก
1: ็
3: การเผาผลาญแย่ลงก็จะอ้วนฉู่อีก
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงงั้นสะสมกระดูก
1: ครับ
3: กล้ามเนื้อตั้งแต่ยังหนุ่มสาวแล้วอย่าลืมต้องกินโปรตีนให้เพียงพอนะ
1: ครับ
3: อย่างนี้กินโปรตีนอะไรเนี่ย
1: กินโปรตีน

0: อนนี้ก็จะมีโปรตีนที่เป็นขวดตามร้านสะดวกซื
1: ้อ
0: กับโปรตีนที่เป็นแพลนเบสหรือว่าเป็นซอยโปรตีน
2: ถั่วเหลือง
1: พยายามกินที่มันไม่แปรรูปมากนะ
0: ครับ
1: เพราะมันแปรรูปแล้วมันก็จะเสื่อมสภาพไป
0: ครับ
1: อย่างเช่นเอาโปรตีนมาทำเป็นผงชงเนี่ย มันผ่านความร้อนหลายร้อยองศาโปรตีนเสื่อมไปหมดละ
0: จะเป็นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ดีมากเลยไข่ต้มนมถั่วเหลืองปั่นเองแล้วถั่วดำ
0: ครับ
1: โปรตีนที่จากถั่วนี่นะ
2: ครับ
1: 1ขีดเนี่ยนมถั่วเหลืองถั่วเหลือง1ขีดมีโปรตีน30กรัมแล้ว
2: เยอะมากเลยนะ
1: ถั่วดำ1ขีดโปรตีน40กรัม
0: โอ้แค่1ขีดนะคุณหมอ
1: 1ขีดคือ1ขีดอ่ะ 40% ไงแล้วเราก็ถ้าเราถั่วเหลืองถั่วดำมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าถั่วเหลืองก็เอาผสมกันอย่างครึ่งปั่นทำนมถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้เครื่องมันมี
2: ครับ
0: ครับคน
1: ก
0: ิน
1: แทนเลยมันอันตรายเนี่ย
2: ขนมใช่ไหมครับ
0: ถึงอาจจะอร่อย
1: อร่อยเดี๋ยวได้หลังลืมหน้าเนี่ยอันตรายมากเลยนิกเนี่ยโอ้หน้าตาอย่างนี้ด้วยนะเนี่ย
0: ครับสเปคเลยครับถ้าพูดถึงเนี่ยร่างกายของมนุษย์เองเนี่ยควรได้รับโปรตีนเท่าไหร่ต่
1: ออย่างคนทั่วไปก็1กรัมต่อ1น้ำหนัก1ตัว1กิโลอย่างผม70ก็ต้อง70กรัม
0: ครับ
1: ก็นั่งนับไปเลยวันนี้กินไข่ต้มไปแล้ว2ฟองก็ได้10กรัมแล้ว
0: ลู
1: กละ5กรัม
0: ตุนไว้ก่อน
1: ตุนละก็ถั่วโยเกิร์ต1ถ้วยไป15กรัมแล้วเมื่อกลางวันโยเกิร์ต1ถ้วยแล้วนะ
0: ครับ
1: นมแก้วนึงก็15 20กรัมละแก้วใหญ่นมถั่วเหลืองด้วย
0: ครับ
1: หมูทุบเมื่อเช้านี้เล่นไปสัก3แผ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ครึ่งขีดละก็ได้10กรัมละผมมานั่งนับในถั่วแมคคาเดเมีย10เม็ดมีโปรตีนเยอะแล้วนะ
0: ครับ
2: โอ้คุณหมอกินของดีๆนะครับเนี่ย
1: แมคคาเดเมีย10เม็ดก็โปรตีนสัก7 8กรัมละนับไปนับมาถึงตอนเย็นเดี๋ยวเย็นกลางวันก็กินปลาไปชิ้นนึงก็ไม่ใหญ่นะ
2: ครับ
1: ก็กินนู่นนี่นั่นกล้วยกลางวันเนี่ยกล้วยน้ำว้าก็มี2ลูกมีฮะเกือบ10กรัมนะ
0: โอ้
1: โปรตีนนะแล้วก็ข้าวมันก็มีโปรตีน
0: ครับ
1: แต่ที่ตอนเย็นนับไปนับมายังไม่ถึง70กรัมขาดไป20ผมก็ตบท้ายด้วยถั่วถั่วสารพัดถั่วอะไรกินเข้าไป
2: ครับ
1: ถั่วลิสงถั่วมะม่วงหิมพานต์นะยังไม่พอเล่นนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่อง
0: ครับ
1: หรือไม่ก็โยเกิร์ตซอยเกิร์ตพอเลย
0: ถ้าทานไปทานมาเกินปวดเกินเป็นไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรถ้าเกิน4ชั่วโมงไม่ใช้มันเฉียวหมดแต่ต้องระวัง ถ้าเราเป็นโรคไตที่เสื่อมละต่ำกว่ากองได้ต่ำกว่า 30% ต้องกินโปรตีนให้พอดี
0: อ
1: าจจะน้อยกว่า1กรัมนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ากินเกินแล้วมันเป็นภาระไตจัดการออกไม่ได้
0: การขับ
1: ถ่ายใช่อย่างเงี้ยเล่นกล้ามเนี่ยต้อง 1.5 ถึง 2
2: ครับ
1: เท่าเลยต้องกินอย่างน้อย140กรัม
0: ครับ
1: ไม่งั้นกล้ามเนื้อไม่เกิดนะโอเค
0: ครับสอดคล้องกับเรื่องของการที่นอนไม่หลับทำไงดีครับคุณหมอคำถามต่อไป
1: คำถามต่อไปก็นอนไม่หลับเลย
0: ใช่
2: นอนไม่หลับ
0: บอกว่านอนไม่หลับทำไงดีครับ
1: นี่เป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ย
2: ผมถามถูกที่แล้วคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องการ
1: นอน
2: หลับอย่างดีใช่ไหม
1: นอนหลับไม่ใช่หลับนอนนะคือนอนไม่หลับทำไงใช่ไหมคำถามเนี่ย
0: นี่ครับ
1: คือคนที่นอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุก็คือมีความคิดสับสนวุ่นวาย
2: กังวล
1: คิดวนมาวนไปคิดไม่จบสิ้น
0: ครับ
1: คิดว่าพรุ่งนี้เรื่องนี้จะต้องแก้เงินก้อนนี้แก้ไม่ได้สักทีมา3ปี3ชาติแล้วคิดอยู่นั่นแหละ
0: วนอยู่
1: เนี่ยแล้ววันนี้ก็เครียด
0: ครับ
1: เราต้องจัดการความเครียดได
0: ้
1: ต้องรู้ว่าความเครียดคืออะไรแล้วเรามีความเครียดแล้วเราจะจัดการให้มันหมดไปอย่างไร
0: ครับ
1: ก็คือต้องวางแผนจัดการความเครียดเรื่องนี้เมื่อไหร่จะทำถ้าสมุดว่าอีก3ปีจะมาเปิดใช้ตำ
0: ครับ
1: ฝากมันไว้ในธนาคารสมุ
0: ดไม่งั้นอยู่ในสมองเราก็จะวนเวียนอยู่เงี้ย
1: แล้วก็รู้จักผ่อนคลาย
0: ครับ
1: สวดมนต์ภาวนาฟังเพลง
0: ครับ
1: แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ไปนั่งสมาธิก็ได้นะหรือก็อย่างผมเนี่ยฟังเพลงไม่เกิน1เพลงหลับเลยมันเพลิน
2: ให้อารมณ์ดีแล้วก็
1: ให้เราอยู่จับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เครียด

0: แล้วก็ที่สำคัญคือห้องนอนจะต้องมืดสนิท
1: สร้างสภาวะ
0: ให้เย็นสบายแล้วมีเสียงอึกกระทึกคึกโครมถ้ากลัวผีก็คล้องพระเอ้ยจริงนะผมไม่กลัวผีมากก็เคยเห็นอ่ะก็เลยต้องคล้องพระเนี่ยผมก็ต้องคล้องพระตลอดเวลาในองค์นึงเนี่ยหลวงพ่อทวดนะผมพ่อทวดช่วยลูกด้วยนะคล้องไว้ก็สบายใจ
1: นะครับ
0: หลวงพ่อทวดก็คล้องไว
1: ้
0: แล้วก็กลางวันต้องถูกแสงแดดสัก15นาที
1: โอเค
0: แสงแดดเพราะว่าเอาวิตามินดีมานะ
1: แสงแดด
0: วิตามินดี15นาทีแล้วต้องกินอาหารที่ไปสร้างเซโรโทนินก็ได้แก
1: ่ครับ
0: ไข่ต้มหรือกล้วยน้ำว้าสักลูก2ลูกมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ทิปโตแฟนโปรตีนอยู่ในกล้วยน้ำว้า
1: ครับควร
0: มันจะรวมกันแล้วจะสร้างเซโรโทนินเมลาโทนินรู้จักเมลาโทนินไหม
2: ที่ทำให้เราง่วงนอน
0: เมลาโทนินคือสารช่วยให้นอนหลับที่เป็นธรรมชาติเราสร้างเองได
1: ้ครับและที่ไม่ควรล่ะครับคุณหมอ
0: ไม่ควร
1: ทานท่าน
0: โอ้นี่ห้ามเลยนะอย่าหาทำนะ
1: ครับ
0: แต่เที่ยงไปแล้วอย่ากินกาแฟ
1: กาแฟ
0: ผมเคยเผลอไปกินตอนบ่ายสามโมงแค่ครึ่งขวดเองนะ
1: ครับ
0: อย่าไอ้น้ำที่มันเพิ่มพลัง
2: ชูกำลังเหรอ
0: ชูกำลัง
1: ดื่มชูกำลัง
0: เงี้ยกินไปครึ่งขวดโอ้ตีสองตีสามยังนอนไม่หลับเลย
1: คึกเลยครับ
0: ไม่ใช่มันตาแข็ง
2: ครับคาเฟ
0: ่ยายได้เปรียบนะ
1: เราจะไม่ไปถ
2: ึงจุด
1: ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ยา
1: โอเคคร
0: ับ เขาก็ห้ามเลยอย่าไปกินบางคนกินน้ำชาก็ไม่ได้นะ
2: ครับตามีคาเฟอีนเหมือนกัน
0: คาเฟอีนเหมือนกันช็อกโกแลตก็มีคาเฟอีนอย่าไปหาทำนะ
2: ครับ
0: เหล้าก็อย่านึกว่าทำให้หลับมันไม่ได้มันไม่ได้หลับมันกระสลุมสลือแล้วถ้าปักมันก็ตื่นนี่นี่นอนไม่หลับละ
1: ครับ
0: ก็ห้ามกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: แล้วก็แอลกอฮอล์
1: ครับ
0: คาเฟอีนนะแล้วก็อย่าไปดื่มน้ำเยอะหลังหกโมงเย็นแล้วเพราะเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาฉี่เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาฉี่นอนไม่หลับอ่ะ
1: ครับ
2: บางคนก็จะบอกว่ากินเบียร์กระป๋องนึงกินเหล้านิดนึงก็จะทำให้ง่วงนอนแต่ว่าจริงๆ
0: มันง่วงนอนมันไม่ได้หลับมันเบลอเลอแล้วสักพักนึงมันดื้ออีกต้องกินสองแหมอ้างอยากกินเบียร์มากกว่านะเดี๋ยวหนึ่งกระป๋องไม่อยู่อ่ะ2อ่ะ3 4 5ติดพอดีเลย
2: ครับ
0: เนี่ยมีอะไรเยอะนะที่จะต้องมาจัดการกับเรื่องนอนหลับไม่หลับเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามหาสิ่งที่เราให้เกิดความรักอ่ะความอบอุ่นการกอดการบอกรักกันต้องคลายเครียดอย่าไปเศร้าโศกโศกาอาดูลตลอดเวลามันนอนไม่หลับหรอก
2: กอดแมวได้ไหมครับ
0: กอดแมวก็ได
2: ้
0: กอดแฟนก็ได้กอดลูกก็ได
1: ้คนโสดเขานอนกันยังไงครับ
0: คุณหมอก็หาหมอนข้างกอดคิดถึงว่าวันนี้เราไปทำบุญทำทานเนี่ยเราก็มีออกซิโตซิน
1: สวดมนต์อะไรกันไป
2: คิดถึงสิ่งดี
1: ๆครับ
0: เราไปช่วยเหลือน้ำท่วมมากลับมาหลับแน่เพราะทั้งเหนื่อยแล้วก็ออกซิโตซินหลั่ง
2: โดนแดดด้วยคุณหมอ
0: โดนแดดด้วยครับ
1: ใช่
0: ไปช่วยคนอื่นอ่ะดี
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้ก่อนนะถ้ามีความจำเป็นนอนไม่หลับอย่าไปใช้ยาไปปรึกษาหมอว่าจะนอนให้หลับโดยไม่ใช้ยาทำยังไงนะ
2: โอเคครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับคุณเดชครับ
2: ครับมาที่คำถามข้อต่อไปนะครับคุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าหูมีเสียงจิ้งหรีดตลอดเวลาเลยไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าหูเสื่อมค่ะไม่มีวิธีรักษาเพราะว่ามันเป็นไปตามวัยเลยอยากสอบถามคุณหมอว่ามีวิธีรักษาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
0: ไปสวดมนต์ทำบุญนะฟังเพลงฟังให้ได้ยินเสียงเพลงมากกว่าเสียงจิ้งหรีด
2: แต่หูเสื่อมนะ
1: แต่หูเสื่อมได้ไหมคร
0: ับมันมีเสียงจิ้งหรีดดังอ่ะแต่เราเปิดเพลงเราไปฟังเฉพาะเสียงเพลงอ่ะเหมือนเราเวลาเรามองภาพถ้าเรามองไกลๆตรงนี้จะมองไม่เห็นใช่
1: ครับ
0: ใกล้ๆจะมองไม่เห็นเรามองไกลๆอยู่ที่สนใจด้วยฉันจะดูรูปฉันตรงเนี้ยอย่างอื่นผมมองไม่เห็นเลย
2: อ
0: ันนี้คือวิธีการ
2: อยู่ที่การโฟกัสใช่ไหม
0: โฟกัสเอาประสาทสัมผัสไปรับรู้ในสิ่งที่เราอยากรับรู
1: ้
0: แต่ว่าคุณผู้หญิงนี่ลำบากหน่อยเพราะคุณผู้หญิงเนี่ยเขาสัมผัสหูก็ได้ยินตาก็เห็นได้แล้วก็อย่างนิกเดชเนี่ยเวลาทำอะไรเพลินๆเนี่ยหูได้ยินไหม
2: ไม่ได้ยิน
0: ผู้หญิงก็ได้ยินนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เอออย่าไปคิดว่าผู้หญิงเหมือนเรานะ
1: มันมีความแตกต่าง
0: เขาสัมผัสได้หลายๆเสียงอะ
2: ประสาทสัมผัสจะดีกว่าผู้ชายแล้ว

0: ีนี้ผู้หญิงคนนี้หูมันแววแววแววแววเนี่ยฝึกได้
1: ครับครับ
0: ฝึกจับจะไม่ได้ยินไปเองเหมือนผมเนี่ยสายตามันไม่ดีละมันจะมีอยากย่อยลอยมาลอยไปเพราะว่าวุ้นในตามันเสื่อม
2: วุ้นเสื่อมครับ
0: แล้วมันก็ลอยอยู่เนี่ยแต่ผมไม่เห็นผมมองไปไกลผมไม่เห็นมันก็ไม่เห็น
1: อ
0: ่ะโฟกัสไปที่นู้นมันก็ไม่เห็นอ่ะ
1: โอ้ก็อยู่ที่การฝึกตัวเองฝึกการฟัง
0: ตอนนี้ถ้าตอนที่มันดังรำคาญมากๆเนี่ยเราก็เปิดเพลงสู้มันเลยฟังเพลงไป
1: ครับ
0: ฟังดนตรีที่เราสนใจไปแล้วก็ฝึกสมาธิไปสนใจอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวลืมไปเลยไม่ได้ยินสวดมนต
2: ์ครับ
0: ไปสนใจสวดมนต์มันไม่ได้ยินเอง
2: ครับคนที่เป็นแล้วก็ต้องปรับตัวกันไป
0: ปรับตัวแล้วสักพักมันจะปรับเองอ่ะ
2: ครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เป็นแต่ว่าหาวิธีป้องกันก็รอ
0: มันป้องกันไม่ได้บางทีหูเนี่ยมันเสื่อมมันก็ดังยิ่งหลีด
1: ครับ
0: ก็พยายามไปไหนมาไหนก็พยายามช้าๆนะครับอายุมากแล้วอย่าวึบวึบวึบวึบเดี๋ยวมาหมดอ่ะหัวหันเร็วอะไรเร็วไปหมดประสาทมันกระตุ้นได้เร็วมากก็อายุเกิน50ผู้หญิงผู้ชายเกิน60ทำอะไรก็ทำช้าช้า
2: ครับ
1: ครับ
0: เดินช้าช้ากินช้าช้าพูดช้าช้ามองอะไรให้มันสุนทรีให้สะอาดสะดวกสงบเนี่ยเดี๋ยวมันโรคต่างๆที่เกี่ยวกับประสาทเสื่อมไปมันก็จะไม่มาเยือน
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันแล้วถ้าไม่ดีไปให้ไปหาหมอ
1: ได้ครับเริ่มจากการโฟกัสที่การฟังเพลงหรือสวดมนต์พยายามโฟกัสสิ่งนั้นหรือให้หูสามารถที่จะรับเสียงหรือเฉพาะ
0: ทำไมมันมีแต่เสียงจิ้งหรีดมันไม่มีเสียง
1: ตะกะแต
0: กเสียงอะไรแบบประเภทอะไรนะฮะซอมบี้ซอมบี้อย่างเงี้ยมาเพลงเพลงมันแต่แน่นะมาได้อย่าฟังเสียงจิ้งหรีดสิฟังเสียงซอมบี้หน่อย
1: นี่นี่นายแน่มาก
2: มาด้วย
1: นี่ครับคุณหมออีกหนึ่งคำถามครับผมจะทำฟันปลอมครับคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าเหงือกที่ล้นออกแต่ผมกินยาต้านเกล็ดเลือดจะทำได้ไหมครับอายุ40เป็นเส้นเลือดตีบในสมองด้วยครับคุณหมอ
0: ก็ไปถามหมอที่ให้ยาเกล็ดเลือดก่อน
1: ครับ
0: ว่าฉันจะหยุดได้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าคุณหมอบอกหยุดได้แล้วก็หยุดทั้ง7วันยาเกล็ดเลือดยาละลายในเลือดมันก็จะหายออกฤทธิ
1: ์ครับ
0: ก็จะเป็นคนเป็นปกติแต่ถ้าหมอหัวใจบอกไม่ได้เดี๋ยวหัวใจจะตันจากใส่สเตนอยู่เนี่ยหมอเขาบอกไม่ได้ต้องกินถ้าต้องกินก็ไปบอกหมอฟันซะ
2: ว่าไม่สามารถทำได้แล้ว
0: ทำได้ทำได้แต่ว่าหมอฟันเขาจะรู้ว่าเลือดมันจะไหลหยุดช้ามาก
2: ครับ
0: ก็อาจจะปกติคนปกติเลือดมันจะไหลอยู่ประมาณสัก2นาทีหยุด
2: ครับ
0: แต่คนที่กินยาละลายเลือดอาจจะต้องกดถึง10นาทีมันน
1: ี่ครับและเคสนี้บอกว่าอายุ70แล้วด้วยครับคุณหม
0: อ
1: มีอาการ
0: ก็ถ้าจะต้องตัดเหงือกถ้าจะเป็นต้องตัดก็ต้องตัด
1: ครับ
0: ก็ไปบอกหมอว่าขอหยุดยาละลายริมเลือดได้ไห
1: ม
0: ถ้าหมอบอกได้ก็จบถ้าไม่ได้ก็บอกหมอฟันก็จะทำแล้วก็ต้องหากระบวนการหยุดห้ามเลือดให้มากที่สุดก็คือตั้งแต่ใช้อะดรีนาลีนแพ็คหรือใช้ก๊อดแพ็คเพื่อให้เลือดมันหยุดมันก็หยุดแต่ว่าหยุดช้ามากอย่างผมเนี่ยกินยาอะไรเรื่อยๆนะแต่ผมทำรากฟันเทียมอ่ะผมไม่ได้หยุดอ่ะโอ้แต่เวลาทำนี่มันต้องกอเหงือกกอกระดูกนะมันก็ไหลทะลักก็กดไว้สักครึ่งชั่วโมงมันถึงจะหยุดก็ต้องยอม
1: ครับ
2: ก็ต้องแลกนะ
0: แลกกัน
2: ครับ
0: ไม่เป็นไรทำได้นะ
1: ครับ
0: ให้ปรึกษาหมอที่ให้ยาละลายริมเลือดและหมอฟันซะว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
1: ได้ครับก็สบายใจได้นะครับปรึกษาคุณหมอเรื่องของการที่จะต้องตัดเหงือกนั่นเองนะครับ
2: ครับที่นี่ผมถามเพิ่มหน่อยครับคุณหมอว่ามีคนที่รักษาโรคอะไรอยู่บ้างที่ต้องระวังเวลาไปหาหมอฟันนะคร
0: ับ หมอฟันเนี่ย
2: ที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรประมาณ
0: นั้นก็คนที่ไปหาหมอฟันเนี่ยมันต้องบอกว่าเขามีโรคความดันโลหิตสูงไหม
2: ครับความดันครับ
0: เป็นโรคเลือดหรือเปล่า
2: โรคเลือด
0: เลือดบางอย่างเลือดมันออกมันเลือดซีดหรือเลือดเกล็ดเลือดต่ำ
2: เลือดต่ำเลือดจาง
0: เพราะว่าเวลาถอนฟันเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดออกเยอะแล้วก็หยุดยากนะ
2: ครับ
0: สามก็มีอาการแพ้ไหมแพ้ยาชาไหมต้องบอกนะ
2: ครับ
0: บางคนบอกไม่แพ้แต่ว่าอย่าไปผสมอะดรีนาลีนทำให้ในยาชาส่วนใหญ่จะ

0: ผสมยาที่ทำให้เส้นเลือดหดตัวคืออะดรีนาลีนบางทีฉีดอะดรีนาลีนหัวใจหยุดเต้นก็มีอ่ะเงี้ยตอนก็บอกไปแล้วก็ที่มากไปก่อนนั้นก็เช่นแพ้ยาอะไรไม่เดี๋ยวหมอเขาให้ยามา
1: ครับ
0: แล้วก็บอกหมอเขาซะจริงก็มีอะไรประมาณนี้แหละฮะ
1: ครับโอเคครับ
2: ครับ
1: ไปที่คำถามข้อต่อไปนะครับท่านนิกถามมาบอกว่า
2: ครับ
1: มีแผลบริเวณที่น้ำกัดเท้าควรใช้อะไรทาครับคุณหมอ
0: คือเท้าเราเนี่ยมันมีความมันมีโอกาสถ้ามันถูกแช่น้ำเนี่ยมันจะเปื่อยได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าผิวหนังที่เท้ามันหนานะหนาแบบประเภทผมเคยเห็นแขกบางคนเนี่ยเขาใช้สำหรับฝนมีดเลยนะ
1: เอาฝน
0: มีด
1: เอาได้ไงก
0: ันเอาส้นเท้าเนี่ยฝนมีดมันแข็งขนาดเป็นมีด
1: รับมีดได้
0: รับมีดเหรอ
1: คร
0: ับ รีดให้มันคมขึ้น
2: ครับ
0: เหมือนกับคล้ายๆเป็นปัดไปให้มันคมมากขึ้น
2: อ
0: ่ะเวลาเขาจะโกนหนวดคนบางทีไม่มีหนังที่สำหรับทำให้มีดโกนมันคมนะเขาก็มาเอาส้นตีนขึ้นมาเอาชนท้ามาปั่นผมเห็นกับตาเลยนะ
2: ได้เลย
0: ที่อินเดียเนี่ยนั่นมันหนามากทีนี้หนาเนี่ยความหนาคอลลาเจนมันเนี่ยมันแพ้น้ำนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: เอาแช่สักพักมันเปื่อยเลย
1: อืม
0: นี่เปื่อยปุ๊บแบคทีเรียเข้าเชื้อราเข้า
2: ครับ
0: ไอเชื้อราเข้านี่แหละทำให้มันอักเสบเจ็บ
2: ครับ
0: พอมันแฉะเมื่อไหร่นะเชื้อรามาเชื้อราบางตัวมันไม่ใช่เชื้อราแบบแห้งมันเชื้อราเปียกผสมกับแบคทีเรียปุ๊บทีนี้ทั้งปวดทั้งแสบ
1: ครับ
0: ทั้งเปียกอะไรต่างๆมากมายเลยนะทีนี้วิธีการรักษาคือต้องทำให้มันล้างให้มันสะอาดแล้วทำให้มันแห้ง
2: ครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยต้องทำให้มันแห้ง
1: แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการเจอน้ำด้วย
0: ก็พยายามวิธีการที่จะไม่ให้มันแช่น้ำคือใส่บูทซะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าบูทไม่มีก็ถุงพลาสติกเลยถุงเสื้อกล้ามเนี่ยยาวๆหน่
1: อ
0: ยสวมเข้าไปเลยแล้วยางรัดใต้เข่า
1: DIY แบบนี้ก็ได
0: ้ DIY เลยโอ้ยผมใช้มาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ตอนน้ำท่วมบ้านเนี่ยโอ้ยถุงดำนี่แหละถุงขยะเนี่ยยาวนะเกือบเมตรอ่ะก็รวบขึ้นมาบนนี้ยางมัดไว้แล้วลุยน้ำไปเลยแต่งเท้าแตะนะทับไป
2: ครับ
0: พยายามอย่าถูกน้ำนะ
2: ครับ
0: แล้วถ้ามันขึ้นมาจากน้ำเมื่อไหร่ล้างให้สะอาดโอ้ยังเมื่อวานนี้เนี่ย
2: ยิ่งช่วงนี้ด้วยนะ
0: ผมแสบมากบ้านผมท่วมถึงระดับ50เซนถึง80เซนอยู่ก่อนเข้าบ้าน
1: โ
0: อ้โหแสบคันมาก
1: คุณหมอเข้าบ้านยังไงครับเนี่ย
0: ก็ต้องลุยมันเข้าไปแล้วรีบไปล้างมัน
1: ครับ
0: โอ้ล้างเสร็จแล้วโอ้วันนี้เริ่มรู้สึกไม่เนื้อไม่ตัวไอ้สงสัยฉันจะเป็นเล็บโตหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ต้องไปกินยาท่านมีน้องประชาชนที่ลุยน้ำนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้ออย่างแรงเลยนะตาแดงเนี่ยท่านต้องคิดว่าท่านจะเป็นขี้หนูนะหาหมอยามากิน5วันหายเลยยาพวกกลุ่มเตต้าไซคลินด็อกซี่ไซคลิน
2: ครับ
0: เออผมก็รับมาเนี่ยด็อกซี่ไซคลินเนี่ย
1: อ่ะโชว์
0: มาเมื่อกี้กินไปเม็ดหนึ่งแล้วเพราะว่าไข้มันขึ้นปวดกล้ามเนี่ยกรมควบคุมโรคนะท่านอธิบดีมนเทียนและรองอธิบดีเนี่ยเขาก็ทำโครงการนี้ว่าป้องกันโรคฉี่หนูโดยให้กินยา2เม็ดนี้เลยถ้าไปดำน้ำไม่ใช่ดำน้ำไปลุยน้ำมา
1: ลุยน้ำมา
0: เนี่ยนั่นใส่ซองเนี่ยเราบอกไว้เนี่ยลองอ่านดิให้ทำอะไรบ้างกิน2เม็ดใช่ไหมยักษ์ตีใส่กินอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันนี้สำคัญไอ้เท้าเปื่อยมันไม่เป็นไรหรอก
1: เป็นยาปฏิชีวนะป้องกันโรคฉี่หนูนะครับหรือว่า
0: ด็อกซี่ไซคลิน
1: หนึ่งร้อยมิลลิกรัมครับยานี้ช่วยลดความเสี่ยงแต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ครับควรป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงเช่นสวมรองเท้าบูทหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหากมีบาดแผลส่วนวิธีกินยาก็คือกินยาป้องกันโรคฉี่หนู2เม็ดครั้งเดียวหลังอาหารทันทีหากลุยน้ำเพียงสัปดาห์เดียวกรณีลุยน้ำเกิน1สัปดาห์นะครับกินซ้ำสัปดาห์ละ1เม็ด1ครั้ง2เม็ดตลอดช่วงที่มีความเสี่ยงนะครับ
0: ได้เอาละเอาโดยประมาณนี้นะก็ไปซื้อยาด็อกซี่ไซคลินเนี่ย10มิลลิกรัมมาสัก10เม็ดเนี่ยผมได้มาเช้านี้2เม็ดเพราะว่าไข้ขึ้นแล้วปวดกล้ามเนื้อตัวผมก็คิดว่าผมเนี่ยอาจจะติดเชื้อแล้วได้เรียบร้อยนะผมก็กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ด5วันถ้าคิดว่าป่วยแล้วนะแต่ถ้าป้องกันนะ2เม็ดเลยนะ
1: เราสามารถเดินไปซื้อที่ร้านยาได้เลย
0: ยาได้เลยด็อกซี่ไซคลินนะด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัม
2: ครับ
0: 100มิลลิกรัม
2: ครับ
0: เอาละมันเป็นกลุ่มเตต้าไซคลินไม่น่าเชื่อนะมันรักษานี่โรคได้โรคนี้ได้นะสำหรับรายนี้ ถ้าน้ำกัดเท้าแล้วแฉะก็หาสำลีปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ระหว่างง่ามนิ้วเท้า
1: ครับ
0: ให้มันแห้งซะแล้วก็ถ้าต้องทายาก็ไปซื้อยามันมียาขี้ผึ้งกันน้ำก็มีนะ
2: ครับ
0: เป็นอะซิติกอะซิติลอะซิติกอะไรสักอย่างเนี่ยน้ำผึ้งอ
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: ขี้น้ำกัดเท้าอ่ะขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าอ่ะ
2: ที่สำคัญคือต้องทำให้เท้าแห้ง
0: แห้งอ
2: ่
0: ะแล้วก็พยายามอย่าไปรุยอีกแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องไปหาหมอเอายากิน
1: ครับ
0: เอายาทาที่ถูกต้องต่อไป
2: ส่
0: วนใหญ่ก็เอาพวกเพนิซิลลินทานั่นแหละแต่ต้องให้แห้งก่อนนะ
1: ครับก็เดินไปบอกเภสัชกรว่าเอาขี้ยาขี้ผึ้งทา
0: ทาเท้านะครับโอเคครับต่างน้ำ
2: ขออีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอครับขออนุญาตเรียนถามครับอาการจ้ำสีแดงที่มือคุณพ่ออายุ92
0: อ๋อเดี๋ยวรูปมาหน่อยสิครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนี่ยาวนิดนึง
2: ครับไม่เจ็บไม่คันนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าควรจะทายาหรือว่าจะหาคุณหมอไหมครับ
0: เดี๋ยวขอรูปขึ้นมานิดนึงครับมือเท้ามือสองข้างเนี่ยนะ
2: แขน
0: จะเป็นจ้ำที่เลือดมันออกใต้ผิวหนังนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมีรูปไหมครับทีนี้เหตุที่เป็นอย่างเงี้ยม
1: ันขึ้นแล้วครับคุณหมอ
0: เป็นรอยฟกช้ำอยู่ใต้ผิวหนัง
2: ครับ
0: แล้วถ้ามันยังมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ไม่กระจายออกนะก็มียังไม่น่ากลัวนะมันอาจจะเป็นได้จากอายุมากแล้วผิวหนังเรามันบางคนอายุเยอะผิวหนังบางมันก็จะขึ้นมาได้ถ้าเล็กๆไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ามันเป็นก็ให้ดูว่ามันเกิดจากการกระแทกหรือเปล่าหรือตัวเองมีเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่า
2: ครับ
0: หรือเลือดผิดปกติหยุดยากหรือเปล่าเวลาเลือดออก
1: เวลาเป็นแผลใช่ไหม
0: เป็นแผลอะไรนะแล้วถ้ามันยังไงถ้ามันไม่มีอาการเหล่านั้นก็อาจจะเป็นธรรมชาติของคนมีอายุทีนี้วิธีการคือต้องหลีกเลี่ยงไปหาทุกใส่ตัวมีการนวดการคึงการกดอะไรเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปทำนะเดี๋ยวมันจะออกเยอะแล้วควรจะไปตรวจเลือดนิดนึงตรวจเลือดว่ามีเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่าเป็นโรคเลือดหรือเปล่านะถ้าไม่เป็นอะไรเลยก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะจางไป
2: อ
0: ๋อเกล็ดเลือดมันพอมีอายุแล้วมันอาจจะออกได้บ้างใต้ผิวหนัง
2: แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคุณหมอ
0: ไม่ต้องกังวลแต่ว่าไปเจาะเลือดดูหน่อยนะไปหาหมอหน่อยเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นด้วยสาเหตุของต้นเหตุคือเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่าถ้าเกล็ดเลือดไม่ต่ำก็ไม่เป็นไร
2: ครับ
0: ก็อย่าไปกระทบกระแทกหรือไปนวดไปกดไปคึงบริเวณที่มีจ้ำเลือดนะฮะ
2: ครับ
0: Okay.
2: ก็แนะนำให้ไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดนะ
0: ขออีกสักคำถามหนึ่ง
1: ครับมีเวลาที่หนึ่งขออีกหนึ่งคำถามนะครับ
2: ครับ
1: ท่านนี้บอกว่ามีเมือกขาวๆที่ร่องนิ้วเท้าระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยเป็นมาร่วม10ปีแล้วครับคุณหมอทายาหลายชนิดไม่หายเลยครับแล้วก็หมดปัญญารักษาแล้วจริงๆคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับ
0: คือนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เท้านี่นะมันโดนรองเท้าบีบมันก็บีบแล้วมันก็แฉะอยู่เชื้อราบางอย่างที่เป็นก่อให้เกิดการอักเสบที่ไม่ใช่ลาแห้งเนี่ยเปียกเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ
1: ก็คือ
0: ก็คือ
1: เชื้อราก็ยังอยู่ตรงน
0: ั้
1: นอ
0: ยู่ตรงนั้นน่ะต้องรักษาโดยวิธีการทำให้มันแห้ง
1: ครับ
0: วิธีทำให้แห้งคือ1หาอะไรใส่ระหว่างง่ามนิ้ว2เนี่ย2เลิกใช้รองเท้าที่หุ้ม
1: ที่มันบีบมาก
0: บีบใส่รองเท้าแตะสักพักนึงให้อากาศออกซิเจนไปฆ่าเชื้อพวกเหล่านั้นนะแล้วก็อาจจะต้องทายาพวกเพนิซิลลินเบต้าเมตาโซนครีม
2: ครับ
0: หรืออาจจะต้องไปหาหมอเอายาที่มันมีทั้งยาปฏิชีวนะต้องกินยาเพนิซิลลินต้องทา
2: ครับ
0: ก็จะทำให้หายได้นะอย่าไปคิดว่ามันหายเองได้ไม่ได้นะมันอักเสบจากเชื้อราเพราะว่าชาติเหนือเคยล้างขาดไหมเนี่ย
1: ต้องล้างให้สะอาดใช่ไหม
0: ล้างสะอาดเคยล้างไหม
1: ล้างครับ
0: โอ้สบู่บ้างน้ำเปล่าบ้างนี่เมื่อวานนี่นะผมต้องล้าง3รอบเพราะขึ้นมาจากน้ำเน่าโอ้โหล้างถูแต่อย่าถูแรงนะเอาพอสมควรแล้วก็อย่าใช้สบู่เข้มข้นนะเอาบาง
2: ๆ
0: เพื่อจะได้ไม่กัดก่อนเนี่ยนะเสร็จแล้วต้องรีบทำให้แห้งแล้วบางครั้งเราจะต้องใส่แป้งเพื่อดูดความชื้นดูดซับความชื้นด้วยโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะ
2: เร็วมากเลยคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าลืมนะคนเล่นกล้ามอย่างนี้นะหรือไม่เล่นกล้ามเนี่ยต้องหัดกินถั่วมั้งนะ
1: ครับ
0: ถั่วดำ
2: เน้นคือถั่วดำ
0: โปรตีนสูงที่สุดเลยคร
1: ับ รู้ทำ
0: ครับก็ต้องขอขอบคุณวันนี้เวลาหมดเวลานะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ในห้องนี้ 2-3 ท่านนะแล้วในห้องควบคุมอีกประมาณ10ท่านขอให้ได้รับความสุขความเจริญกันทุกท่านทุกคนขอบคุณคุณหมออ้อยคุณหมอวราพรคุณโตโต้คิวคิว ื่อวานนี้คิวๆเข้ามาด้วยนะหมอทั้งนั้น
2: ครับ
0: แล้วก็คุณสายชนคุณมิ้งโดยเฉพาะ2คนหลังเนี่ยไม่ใช่หมอแต่ว่ามีจิตใจจิตอาสาจริงแล้วตอบคำถามดีมากๆเลยเพราะคุณมิ้งนี่มีลูกเป็นหมอนะสงสัยจะถามหมอเรื่อยๆเป็นหมอกระดูกก็ขอบคุณมากเลยขอให้มีความสุขกันโดยเฉพาะสองหนุ่มสองมุมเนี่ย
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: เนี่ย
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ด้วยครับ
0: โอ้โหนี่กล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยเนี่ยโอ้ดูที่เนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายนี่คนนี้ไม่มีทางจะเป็นโรคอะไรเลยอันเตอร์เมอร์เพราะไม่มีเบาหวานเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ก็ดีแล้วครับอันนี้ก็มีนะโอ้นี่ก็มี
1: นิดนึงคร
0: ับหมดเวลาแล้วนะครับขอโชคดีนะครับทั้งสองท่าน
2: ครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0: รับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา15นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า400ปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569อย่างเป็นทางการณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการตลอดจนประชาชนร่วมพิธีประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณยาวนานกว่า400ปีมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมพลังความสามัคคีของชาวเพชรบูรณ์ที่ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไว้อย่างเหนียวแน่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ฐานรากผ่านการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนขณะที่ไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำกลางแม่น้ำป่าสักโดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยขบวนเรืออันวิจิตรการตากว่า22ลำและเรือกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำตามทิศเสียงทายครบทั้ง6ครั้งเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งนายจ้างรวมถึงผู้ประกันตนต่างออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเข้าไปกำหนดทิศทางการบริหารสิทธิประโยชน์ของกองทุนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นคณะกรรมการประกันสังคมของจังหวัดนครราชสีมานายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยณจุดเลือกตั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชซึ่งพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องท่ามกลางการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้โคราชมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 280,000 คนครอบคลุม32อำเภอโดยมีอำเภอเมืองเป็นที่มีผู้มีสิทธิ์มากที่สุดขณะเดียวกันที่จังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยเน้นย้ำให้กระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดเลยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 38,000 คนใน33หน่วยเลือกตั้งทั่วทั้ง14อำเภอโดยหลังปิดหีบจะมีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่านแดชบอร์ดบนเว็บไซต์ sso.go.th ทันทีข่าวต่างประเทศค่ะอินเดียใช้กำลังสลายการชุมนุมของพรรคแมลงสาบโดยจับกลุ่มแกนนำการประท้วงได้แล้วตำรวจอินเดียนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรคแมลงสาบจันตาที่ก่อการประท้วงมานานหลายสัปดาห์จนนำไปสู่การบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไว้หลายคนรวมทั้งนายอภิจิตติ์ดิบเกผู้นำพรรคดังกล่าวด้วยการประท้วงในอินเดียมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกหลังเกิดกรณีพิพาทเรื่องการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการมองกันว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยชนะเตของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและอาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งส่วนกรณีที่มีการคัดชื่อประชาชนออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์เลือกตั้งพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการวิถีคนชุมชนเข้มแข็งค่ะ
1: มงคล38ประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ิดข้างตัวนั้นมันจะมีรูรอดเหมือนคนแบบเนี่ย
1: อ๋อต้องช่อง
0: ใช่ครับ
1: เราจะต้อง
0: เหมือนคนออกกำลังกายเราจะไปปีนฝั่งนู้น
1: ตอนนี้เราขอดื่มด่ำธรรมชาตินนท์ถ้ำผาเจาะก่อนนะคะ
0: เย็นดี
1: เย็นมากดีมากมากขอบอกอร่อยแน่จริงๆมันต้องจิ้มกับข้าวเหนียวนะแม่
2: ใช่ค่ะ
1: ข้าวเหนียวบอบ
3: อจังหวัดขอนแก่นคือจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคอีสานอันดับต้นๆที่ใครหลายคนนึกถึงแต่หากพูดถึงการท่องเที่ยวทางเลือกที่สดใหม่แปลกและไม่ซ้ำใครได้ท่องเที่ยวและได้เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนชุมชนและความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมและวันนี้ค่ะวิถีคนชุมชนเข้มแข็งขอพาทุกคนออกเดินทางปักหมุดท่องเที่ยวแบบวิถีสีชมพูพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่มาบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิถีเกิดพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันในชุมชนที่นี่วิถีสีชมพูดินแดนอีสานบ้านเฮาค่ะ
1: โรงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นชุมชนแห่งนี้นะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนที่โอบล้อมหมู่บ้านน้อยใหญ่ค่ะพื้นดินที่อุดมไปด้วยพืชผลทางการเกษตรและแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ค่ะพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าตะเข็บชายแดนจังหวัดขอนแก่นมนต์เสน่ห์แบบนี้นะคะจะทำให้ประทับใจอย่างไรนั้นคะไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ
3: ปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมเที่ยววิถีสีชมพูมีการเล่าเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับพื้นที่ให้เกิดความน่าสนใจเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบมาชุมชนตรงลานเป็นตำบลที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนภายนอกมากนักใช้คนในพื้นที่เอามาเป็นจุดแข็งทักษะและความสนใจออกแบบให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิถีค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสีชมพูค่ะเอ้ยต้องถามน้องนุก่อนว่าอำเภอนี้มีที่มาที่ไปยังไงเออทำไมถึงชื่อสีชมพู
0: เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการต่อสู้เนาะของคนที่นี่นั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าคอมมิวนิสต์สีขาวกับสีแดงนะพี่มันเป็นเรื่องของสีครับก็เลยกลายเป็นสีชมพูส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการเดินทัพของพระนเรศวรที่ในยุคนั้นนะครับหรือว่าช่วงนั้นเขาจะไปทำการรบแล้วเดินทางมาท่านน่าจะประชวรครับในเรื่องที่บอกเล่าเนาะของผู้ที่เขาอยู่มาก่อนก็ทำให้ท่านต้องประทับอยู่ใต้ต้นว่าที่มันมีลูกสีชมพูชาวบ้านไปละแวกนั้นไปเจอก็เลยไปตั้งลูกลากก็คือไปทำกระท่อมนำเพิงทำบ้านอยู่แล้วก็ใช้ชื่อนั้นมาเลย
1: อ๋อก็เลยเป็นอำเภอสีชมพูมันดูน่ารักตะมุตะมิมากเลยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนาะมีการก่อตั้งเพจเที่ยวชุมชนอำเภอสีชมพูเนาะมีการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ยังไงไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: มันเป็นช่วงนึงที่พวกเรากลับมาบ้านแล้วเรารู้สึกว่าสีชมพูเนี่ยไม่ถูกรับรู้จากที่ใดๆเลยแม้กระทั่งคนขอนแก่นเองก็ไม่รู้ว่ามีอำเภอนี้แล้วขนาดคนบ้านเรายังไม่รู้แล้วคนที่อื่นเขาจะรู้ได้ยังไงพวกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรให้คนรู้จักอำเภอสีชมพูแล้วล่ะอาจจะมองว่าเป็นอำเภอที่อยู่ตะเข็บห่างไกลชายแดนเพราะมันติดกับจังหวัดเลยติดหนองบัวลำพูเนา
1: ะ
0: เราก็เลยกลับมาแล้วก็เห็นพื้นที่นะครับภูเขาตั้งแต่เล็กแล้วเราเห็นพอโตมาเราเดินทางกลับมาอีกทีนึงแล้วมาเจอมันก็ไม่อยากเก็บไว้เพียงเพราะพวกเราเองอยากสื่อสารอยากให้คนอื่นได้รับรู้ในบ้านเราว่ามันมีอะไรบ้างก็เลยเกิดการใช้วิธีการเที่ยวบ้านตัวเองมันจึงมีคนแนะนำมีเพื่อนมีพาร์ทเนอร์ที่เขาทำกิจกรรมต่างๆทำท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นนะเขาก็บอกว่าเอ้ยมันทำท่องเที่ยวชุมชนได้นะก็เริ่มมาเก็บข้อมูลหาข้อมูลกันก็รวมกลุ่มกันตอนนั้นก็ทำกับครูสย
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มกระจายไปสู่ชุมชนก็พี่ๆเข้ามาร่วมเยอะขึ้นแต่ก่อนผู้นำชุมชนหรือผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปว่าเราจะทำสีชมพูให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวนะโดยใช้ชื่อว่าเที่ยววิถีสีชมพูแต่ว่าเขาก็มองว่าใครจะมาบ้านเราเพราะว่ามันห่างไกลเนาะด้วยการเดินทางด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมันไม่มีเซเว่นไม่มีปตท.ไม่มีอะไรให้เขาเลยก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายก็เลยเริ่มทำท่องเที่ยวแล้วจัดโปรแกรมทำเรื่องให้เด็กมาเรียนรู้ที่นี่ครับก็รวมกลุ่มกันมาน่าจะเข้าปีที่6ครับ
1: โอ้สุดยอดเลยและด้วยพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติความบริสุทธิ์แบบนี้ถือว่าทรัพยากรเนี่ยยังคงความสมบูรณ์อยู่อากาศก็บริสุทธิ์ทุกอย่างมันดิบๆหมดเลยเรามีการต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงในเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเห็นละว่าที่นี่มันยังคงความบริสุทธิ์อยู่
0: อยากให้เห็นความเป็น ชุมชนเป็นพวกเราเลยก็คือเราไม่ได้ประดิษฐ์เนาะก็อย่างเช่นการกินเนี่ยวัตถุดิบก็จะมีในไร่ในสวนตามหัวไร่ปลายนาชาวบ้านเช่นหัวปีกล้วยมะละกอปลากบอึ่งเขียดปูอย่างเงี้ยครับพี่เราก็เอามาประกอบอาหารหรือแม้กระทั่งให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองจับเองทำเองขุดปูเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามาแล้วเขาได้สัมผัสกับชีวิตที่นี่จริงๆแล้วก็การท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยก็จะมีไกด์ชุมชนมีเด็กมีไกด์ผู้ใหญ่แล้วก็มีพ่อที่มาขับอีแต็กให้อย่างที่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้นั่งนะครับแล้วก็ที่พักก็จะเป็นสไตล์แบบโฮมสเตย์อยู่กับชาวบ้านกินกับชาวบ้านคล้ายๆกับไปบ้านญาติไปบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นในมิติของชุมชนนั้นๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นเราอ่ะถ้าเราจะขายความเป็นบ้านตัวเองผมว่ามันมีเสน่ห์มากกว่าที่เราจะไปเรียนแบบหรือตามโลกที่มันก้าวกระโดดไป
1: ก็เท่ากับว่าเราดึงศักยภาพความเป็นตัวตนของคนในชุมชนนั่นแหละความเป็นวิถีของเราดึงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเห็นแล้วได้มาสัมผัสวันนี้นะคะเราโชคดีมากบรรยากาศก็ดีมากด้วยเราถือว่าสิ่งที่

0: เรานำเสนอไปในวันนี้ถือว่าจะตอบโจทย์ชุมชนการท่องเที่ยวของนโยบายรัฐบาลที่จะดึงซอฟต์พาวเวอร์กลับมาเป็นพลังหนึ่งในการที่จะให้คนในชุมชนเกิดรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่กันค่ะไปกันเลยไหมคะ
1: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพาไปได้อีกแต่รอบภูเขา

0: าชีพส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตรไหม
1: ใช่ครับ 90% ที่นี่จะเป็นไร่อ้อย
0: ไร่อ้อยเขา
1: ส่วนใหญ่มันเป็นพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็เขาปลูกกันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำกันมาเรื่อยๆก็คือเปรียบเขายากแต่ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาอยากกลับมาทำแบบใหม่ๆอย่างกลุ่มพวกผมเนี้ยก็มาทำพื้นที่ให้คนได้ใช้พื้นที่มากขึ้นใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่นเป็นพื้นที่กินข้าวนั่งคุยปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้กินได้ทำเกษตรผสมผสานนะครับก็มันก็มีรายได้รายวันรายเดือนแล้วก็รายปีแต่ว่าอ้อยเนี่ยมันมีรายได้แค่
0: ปี
1: อย่างเดียวแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะชาวบ้านก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดไปรับจ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราเลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านอย่างยั่งยืน
0: ต้องรู้เล่าให้พี่ฟังหน่อยดิว่ากลุ่มสมาชิกเนี่ยกว่าจะเข้ามารวมตัวกันได้เนี่ยมันจำเป็นไหมอ่ะทุกคนเนี่ยจะต้องมีความคิดแนวทางเดียวกันเออเราไปดึงมายังไง
1: มันเป็นการเหมือนพวกเราเป็นเหล็กดูดนะเป็นแม่เหล็กอ่ะก็เราจริงเราพูดกับใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอก แต่พอวันนึงเราทำให้เขาเห็นน่ะเขาจะมาเกาะรั้วดูเราแล้วพอมาเกาะรั้วดูเราเนี่ยเขาก็จะใช้ความที่เขาสนใจนั่นแหละเข้ามาแล้วก็มาคุยกันมาเห็นพวกเราทำงานแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยเขามีอะไรเขาอย่างเช่นเขามีรถซาเล้งเขามีนานะเขามีพื้นที่เขามีความสามารถในการขุดปูขนไหวอะไรเงี้ยเอาความสามารถเขามาทำร่วมกันแรกๆพวกเราก็เขาเรียกว่าอะไรล้มลุกคุกขาดเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลุ่มๆดอนก็มีทีมพี่พอชอพี่แกนะครับแกช่วงหนึ่งแกมาเห็นพวกเราทำงานแกน่าจะสุโตนพวกเรามากพ
0: ี่สุโตนคืออะไร
1: เป็นตาสุโตนก็คือสงสาร
0: โอ้ยเอ็นดู
1: เป็นสงสารพวกเราก็แบบเอออยากให้ทำงานได้มันสะดวกขึ้นมีอะไรที่มันขัดอะไรตรงไหนหรืออะไรมันไปยากขัดอะไรก็เขาก็อยากจะช่วยแหละก็ไปเห็นตัวอย่างของมอเถื่อนที่เชียงดาว
0: เราเห็นต้นแบบ
1: เห็นต้นแบบเฮ้ยทำไมเขาทำการศึกษาทำไมเขาทำเรื่องพัฒนาแบบได้ดูน่าทำน่าสนใจก็เลยไปเอาเป็นโมเดลเนาะแล้วก็มานั่งคุยกับพี่กุลพี่สยอแล้วก็นุก็เอ้ยเราอยากทำเรื่องการศึกษาก็เลยตั้งชื่อกันว่าเอาชื่ออะไรดีก็มหาลัยไทยบ้านเพราะว่ามหาลัยมันบางคนไม่ได้มีโอกาสเรียนเนาะแล้วก็ไทยเนี่ยคือไทยอิสระบ้านก็คือบ้านเราเลยใช้ชีวิตเรียนแบบอิสระอันนั้นคือคำที่พวกเราเล่น
0: นี่ตลอดทางเราจะมีการแบบหลบหลีกซ้ายขวา
1: ตลอดเวลาความสนุกแล้วยิ่งแต่ก่อนอ่ะเส้นนี้มันเป็นโคลนผมใช้ทำเป็นวิ่งเทลแล้วก็ใช้อิฐแท็กนี่แหละมันจะไม่มีหินคุกแบบนี้นะครับแต่พอเราทำต้องเจ้าไปเรื่อยเขาเริ่มมองเห็นเขาเอามาใส่แต่ตอนนั้นผมว่ามันสนุกกว่าโคนมันจะกระเด็นจากล้อรถอิฐแท็กครับโดนหัวโดนอะไรโดนกล้องหมดเลยช่วงแรกๆปีแรกของปีแรกครับอันนั้นก็สนุกทุกคนมาในกีดอ่ะคนเมืองเขาจะตื่นเต้นกับอะไรพวกเนี้ยกับโคนตมปูอะไรพวกเนี้ยเขาจะกีด
0: เขาไม่ได้สัมผัสไง
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาอยู่ในเมืองเขาไม่ได้เห็นหรอกแบบเนี้ยพื้นที่เป็นแบบนี้หรือแบบน้ำไปจับปูจับหอยเขาก็ไม่เคยทำ
1: พี่ลองดูเนี่ยหน่อไม้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ค่อยได้เอาเท่าไหร่มันมีกอไผ่ใช่ไหมแต่คนเมืองมาเจอเนี่ย
0: ตื่นเต้นมาก
1: พี่อยากเก็บหน่อไม้สอนหน่อยขายคอร์สหน่อยผมได้เปิดคอร์สขายหน่อไม้ให้เจ้าของโรงแรมขายคอร์สเก็บเห็ดขุดปูให้ลูกเขาเขาก็ชอบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรื่องราวบ้านเรามันขายได้ทุกอย่างเลยมันเป็นมูลค่าได้หมดเราก็พยายามบอกเขาแล้วก็คุยให้เขาเห็นภาพกับความจริงว่าเฮ้ยมันเติบโตได้นะอย่างยั่งยืนเลยอะไรเงี้ย
0: คือรูทการท่องเที่ยวเนี่ยคือนำเสนอโดยคนในชุมชนเองหรือว่า
1: ใช่ครับ
0: ตัวเราเป็น
1: มันเป็นจริงๆมันทุกคนเห็นกันหมดแหละแต่ว่าไม่มีใครบอกกล่าวไม่มีใครส่งต่อไม่มีใคร
0: ดึงออกมา
1: ไม่มีใครดึงมันออกมาพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเห็นคุณค่าบ้านตัวเองมากขึ้นอยากรู้จักบ้านตัวเองมากขึ้นว่าเราถูกสอนเรื่องกรุงเทพเรื่องอเมริกาเรื่องยุโรปเรื่องอะไรทั่วไปเลยห้องเรียน
0: แต่เราไม่เคย
1: เราไม่เคยถูกสอนเรื่องบ้านเรามีภูเขากี่ลูกนะน้ำที่ไหนมันใช้ได้เลยไม่มี

0: เราก็เลยอยากเรียนบ้านเองจริง
1: พอเขาเห็นความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาก็อยากมาเที่ยวบ้านเรา
0: ครับอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะลงไปถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่ามันมีภูเขาสะท้อนน้ำจะเป็นเงารูปผาศพนก
1: ว้า
0: ว
1: นั่นจุดแรกเลยจุดแรกเราลงไปถ่ายรูป
0: แต่วันนี้น้ำมันมาเน
1: า
0: ะน้ำแดงหน่อยน้ำแดงนิดนึง

0: จุดแรกของเราลง
1: ผาศพนก
0: ผาศพนกด้านหน้าเราก็จะเห็นผาศพนกด้านนู้น
1: โผล่มาภาษาอีสานอ่ะสีศพอ่ะพี่สีศพก็คือปาก
0: ปากศพ
1: ดูแบบแรง
0: ไม่เป็นไรแต่ถ้าชามมาก
1: แล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยก็จะมีเด็กมาคอยกระโดดน้ำพายเรือหาปลาดู
0: นกนะคะศพที่แปลว่า
1: ปาก
0: ปากนกนั่นแหละภูเขาเป็นเนี่ยเป็นเงาที่สวยงามมากเลย

0: ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดอันซีนเลย
1: ใช่
0: แล้วก็คือสิ้นสุดแล้วมันจบที่ตรงนี้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทางเดิม
1: ถ้าอีแต็กก็จะวนเส้นเนี่ยพี่วนไปเรื่อยๆก็จะเห็นป่าข้าวชาวบ้านตรงนี้เราอยู่แอ่งกลางของทะเลภูเขา
0: ทะเลภูเขา
1: ใช่ครับเพราะยุคนั้นมันเป็นทะเลทุกพื้นที่มีฟอสซิลอยู่แถวนี้ก็มีพวกภาพเขียนหินสีที่พวกเราขึ้นสำรวจกันและกำลังจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรเขตพื้นที่อนุรักษ์โบราณที่ดูข้างตรงนั้นมันจะมีรูรอดเหมือนคนแบบเนี่ย
0: อ๋อต้องช่าง
1: ใช่
0: เราจะต้อง
1: ปีนมันคนออกกำลังกายเราจะไปปีนฝั่งนู้น
0: ฝั่งนู้นหรอ
1: ใช่ให้พาเจาะจะฝั่งนู้น
2: ขาลุยด้วยกิจกรรมผจญภัยเพิ่มกล้ามขาด้วยการขึ้นเขาเข้าถ้ำและปีนผาไปชมวิวมุมกว้างของชุมชนดงลานกันในมุมสูงกันค่ะ
0: ตอนนี้เราถึงถ้ำผาเจาะแล้วค่ะโหบรรยากาศดีมากมากการเดินทางขึ้นมาก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเพราะว่าพระอาจารย์ได้ทำสะพานให้เราขึ้นมาแบบง่ายๆแล้วแล้วที่สำคัญนะคะเรามีเจ้าถิ่นนำทางด้วยเนาะพูดถึงความสำคัญของถ้ำผาเจาะที่นี่มีความสำคัญยังไงกับคนในชุมชน
1: มันเป็นอันซีนหนึ่งเลยเนาะที่เราอยากให้คนมาเห็นบริบทที่นี่ว่ามันยังมีความดิบความเรียวความเป็นธรรมชาติอยู่เพราะว่าเวลาเราขึ้นมานอกจากจะมีต้นไม้พืชพันธุ์นานาชนิดที่พวกเราได้เห็นแล้วเรายังมาเห็นจังหวัดข้างๆก็คือจังหวัดเลยเรามองไปก็จะเห็นผานกเขาและภูกระดึงซ
0: ึ่
1: งมองด้วยสายตาเนี่ยมันมองเห็นได้กว้างมากทั้งบริบทชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับ
0: ดีจังเลยเราขึ้นมาเราก็จะเห็นบรรยากาศที่เงียบสงบถือว่าที่นี่เนี่ยรักษาความเป็นธรรมชาติความสมดุลได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวเนาะแล้วพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะชาวบ้านที่เนี่ยเขาได้อะไรจากการท่องเที่ยวชุมชนโดยการนำทีมของผู้นำชุมชนอย่างเราเนี่ย
1: สิ่งที่เขาได้หนึ่งและรอยยิ้มที่เขาออกมาจากภายในที่ได้ส่งมอบให้กับผู้มาเยือนเนาะสองรายได้ที่มาจากคนที่เขามาเที่ยวครับจับจ่ายใช้สอยซื้อของนอนพักโฮมสเตย์นั่งรถอีแท็กๆแล้วก็เงินบำรุงชุมชนที่เราเอาไปใช้ในส่วนต่างๆตามที่พวกเรากำหนดร่วมกันไว้นะครับนอกเหนือจากนั้นคือเขาได้สร้างโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นการเป็นแนวคิดเป็นการทำการตลาดเรื่องออนไลน์อะไรพวกนี้ครับมันจะประกอบกันหมดเลยซึ่งรู้สึกว่ามันเปิดโลกให้คนในชุมชนนี้ได้อีกก้าวหนึ่งเพื่อที่เพราะว่าโลกเรามันพอขยับไปอ่ะพี่มันรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทันโลกไม่ทันอะไรมันก็จะทำให้เราอยู่กับที่เดิมเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะล้าหลังเนาะเราจะทำยังไงให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเป็นคุณค่ามากขึ้นก็คือการต่อยอดนั่นแหละแล้วเรามีการบริหารจัดการยังไง
1: จริงเราจะมีทีมหลังบ้านก็คือทีมส่วนกลางเป็นทีมคนรุ่นใหม่ครับที่คอยทำงานทั้งเรื่องการจัดเข

0: คิวการวางนักท่องเที่ยวการจัดคิวอีแท็กจัดคิวโฮมสเตย์แล้วก็บริหารจัดการเงินที่จะไปสมทบทุนกับชาวบ้านเช่นเกิดบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยครับเราก็ได้รับข่าวสารจากชาวบ้านเราก็ให้ทีมงานไปดูแลจัดการซัพพอร์ตช่วยก่อนที่รัฐจะช่วยเพราะว่าเราเป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนที่ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองอะไรที่เราช่วยกันได้เราช่วยได้ก่อนครับเราไม่ต้องรอข้อกฎหมายว่ามันต้องไปตรวจสอบว่าบ้านไฟฟ้ารัดวงจรไม่อะไรพวกนี้ยกตัวอย่างง่าย
1: ๆ
0: อย่างเช่นกีฬางานที่เราจะไปช่วยเด็กสนับสนุนนี้เราก็สามารถสมทบทุนเขาได้คร
1: ับ ทำเองได้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: โอ้ดีจังเลยเนาะและนอกจากนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยววิถีชุมชนที่นี่แล้วเนาะเราได้เห็นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแล้วกิจกรรมหลักๆเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบการปีนป่ายบนหน้าผาแบบเนี้ยมันต้องแอดเวนเจอร์จริงๆต้องคนที่ชอบจริงๆถึงจะขึ้นมาถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากทำกิจกรรมแบบนี้เรามีกิจกรรมอะไรเสริมๆให้เขา
0: ถ้ามาที่นี่ต้องนั่งรถอีแตกครับชมทะเล
1: อันนี้แบบหลักเลย
0: อันซีนเลยสองก็กินกับข้าวในชุมชนและทำอาหารร่วมกันครับสามก็กิจกรรมธรรมชาติที่พวกเราชูเรื่องหินเนาะพวกเราอยากรักษาทรัพยากรบ้านเราหินมีคุณสมบัติที่เอาไปทำสีได้เป็นหินปูนผุก่อนง่ายเราสามารถเก็บหินในแหล่งลำธารหรือแม่น้ำบ้านเรามาทำงานศิลปะได
1: ้
0: แล้วก็ตอนนี้ต่อยอดไปถึงพวกเราผลิตสีจากหินเนี่ยเพื่อที่จะเป็นงานแฮนด์เมดของชุมชนแล้วก็ขายแล้วก็นำไปนำเสนอไปช่วยงานต่างๆของพาร์ทเนอร์ที่เขาจัดงานตลาดออกบูธอย่างเงี้ยครับก็เอาตัวนี้ไปแสดงโชว์
1: เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราไปพักทานข้าวกันก่อนเนาะเราจะได้เห็นวิถีความเป็นวิถีพื้นบ้านของผู้คนที่นี่ว่าเขาทานอาหารอะไรกันก่อนที่จะไปทำกิจกรรมระบายสีกันดีไหมคะ
0: เยี่ยมแม
1: ่โอเคตอนนี้เราขอดื่มด่ำธรรมชาตินนท์ถ้ำผาเจาะก่อนนะคะ
0: เย็นดี
1: เย็นมากดีมากๆขอบอกต้องมาให้ได้

0: ได้เวลาอาหารกลางวันของคนที่นี่แล้วนะคะอำเภอสีชมพูค่ะแม่เลี้ยงขาช่วยแนะนำอาหารเมนูหลักให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพิเศษนักท่องเที่ยวได้มาชิมที่นี
1: ่อาหารหลักก็ทอดมันหัวปีค่ะ
0: ค่ะ
1: หมกหน่อไม้ค่ะ
0: หมกหน่อไม
1: ้
0: อ๋อมันพิเศษยังไงอะคะ
1: มันเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะ
0: ของคนที่นี่น
1: ะ
0: แล้วนักท่องเที่ยวมาก็อยากให้เขาได้มาชิมด้วยมันแตกต่างจากที่อื่นไหมทำไมดูสิหน้าตาน่าทานมากเลยอ่ะแล้วเราก็เอาของวัตถุดิบในพื้นที่ใช่ไหมจ๊ะ
1: พี่ค่ะเช่นทอดมันหัวปีก
0: ็
1: หาตามพื้นที่เรา
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกจ๊ะ
1: มีต้มปลา
0: ต้มปลา
1: ส้มตำ
0: ส้มตำขาดไม่ได้เลยเนาะนักท่องเที่ยวชอบแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขามาได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่แล้วแม่รู้สึกยังไง
1: ดีใจค่
0: ะ
1: มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยๆอย่างอาหารเราคงอร่อยนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อย
0: เราอยู่หลังบ้านเนาะ
1: อยู่หลังบ้าน
0: แล้วก็ได้ทำผลิตอาหารที่มีที่ดีแล้วก็มีคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันแม่อยากแนะนำอะไรให้เอกินก่อนว่ามาที่นี่เดี๋ยวมาไม่ถึง
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่คือ
1: ทอดมันหัวปี
0: ทอดมันหัวปีค่ะอร่อยนะแม
1: ่จ้ะ
0: จริงๆมันต้องจิ้มกับข้าวเหนียวนะแม่
1: ใช่ค่ะ
0: มีข้าวเหนียวบอ

0: ตกนางคอยเป็นน้ำตกเล็กๆอยู่ท่ามกลางป่าเขาและในบริเวณน้ำตกแห่งนี้นะคะก็จะมีหินที่หลากหลายสีสันจำพวกสีม่วงสีแดงสีครามถ้าใครชอบวาดภาพพกมาแค่สมุดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วนำหินสีต่างๆมาฝนกับหินก้อนใหญ่เท่านี้ก็จะมีสีจากธรรมชาติใช้แล้วค่ะศิลปะมี3กิจกรรมคือศิลปะจากหินสีธรรมชาติมีการออกแบบให้ทำช่วงบ่ายริมลำธารเย็นๆมีหินเล็กๆและหินกรวดหินทรายที่ให้สีธรรมชาติหลากสีด้วยการนำหินสีธรรมชาติมาฝนให้ได้สีเพื่อทำงานศิลปะนั่งล้อมวงกันเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะนอกจากความงดงามแล้วยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับใบไม้คือการทำแกลเลอรี่ใบไม้เพื่อเห็นความสวยงามของธรรมชาติและความงามเล็กๆในชุมชนน่ารักจังค่ะ
1: มีคนรู้จักแล้วก็มาเที่ยวเยอะ
2: ค่ะ
1: ช่วงไอ้ที่หน้าหนาวก็มาเยอะมากและช่วงไอ้ที่จะปิดเทอมนักศึกษาก็มาเยอะทีละ100-200
3: ตัดสินใจกลับมาอยากจะอยู่กับบ้านอย่างมีความหมายเนาะวิถีสีชมพูไม่ได้หมายถึงแค่วิถีของคนอำเภอสีชมพูเนาะแต่มันคือวิถีของการเรียนรู้ที่มันมีความหมายมันมีความสุขและมันมีเสน่ห์ในกลุ่มของพวกเราก็ได้ไปเชื่อมกับสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นเนาะทางพอชอมาทำงานมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำบ้านเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ยังขาดตรงนี้เนาะแต่ว่ามันคือกระบวนการที่ทำให้ชุมชนมันน่าอยู่คือเรื่องมิติเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องมิติโอกาสหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ชุมชนจะมีส่วนร่วมเนาะทีมพวกเราก็เป็นส่วนเนี่ยทำในส่วนของเศรษฐกิจทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงและบูรณาการพัฒนาหลากหลายมิติไปด้วยกันครับ
2: สวยงามของธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่มีนายทุนมาทำธุรกิจนะคะทำแค่เกษตรกรรมแบบนี้ทำให้พื้นที่ที่นี่มีความดิบแบบไม่ต้องปรุงแต่งจึงเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริงค่ะและถ้าหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ติดต่อได้ที่กลุ่มเที่ยววิถีสีชมพูค่ะเหล่าคนรุ่นใหม่ก็จะรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองรับรองได้ว่าคุ้มค่ากับการได้มาที่นี่อย่างแน่นอนค่ะแล้วกลับมาพบกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งได้ใหม่นะคะวันอาทิตย์วันนี้เอและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วิถีสีชมพู
1: ตอนนั้นอะเรามีฐานะเป็นลูกหนี้ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยที่ IMF มาเป็นเจ้าหนี้เราแล้วกันนะคะก็มาช่วยในแง่ของการให้เงินยืมมาแต่ทุกวันนี
2: ้
1: สถานะของเมืองไทยเป็นเจ้าหนี้ในการประชุมครั้งนี้คงไม่ได้คุยกันว่าเราจะให้ใครกู้เราจะยังไงบ้างนะคะแต่จะเป็นเรื่องของการมองภาพเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงเสถียรภาพต่างๆทุกอย่างยังดีอยู่หรือเปล่ามีความกังวลเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ยังไงกันบ้างมันมีหลายๆปัญหาที่ทำคนเดียวไม่ได
2: ้
1: ต้องร่วมมือกันทำ
2: ลำพังประเทศใดประเทศหนึ่งกำหนดนโยบายการเงินการคลังตัวเองออกมาไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาระดับโลกได
1: ้ตอนนี้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกอ่ะมันเชื่อมกันแบ
2: บ
1: แยกกันไม่ได้สวัสดีค่ะชยาวดีชัยอนันต์นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
2: อีกไม่กี่วันประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ IMF World Bank Group ที่จะมาประชุมที่ประเทศไทยพอพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินการคลังบนเวทีระดับโลกเนี่ยสำหรับคนไทยจำนวนไม่น้อยก็อาจจะรู้สึกว่าไกลตัว
1: ค
2: ำถามคือถ้าเราจะฉายภาพทำให้คนไทยเห็นภาพว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันใกล้ตัวเรามากๆมันมีผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนคนไทยเศรษฐกิจไทยปากท้องคนไทยอยากจะฉายภาพยังไงให้คนไทยเห็นภาพนี้ดีครับ
1: ต้องบอกว่านโยบายทางนโยบายการเงินนะคะก็คือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเงินบาท
2: การกำหนดกนง.อัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติที่ลงมาถึงกนง.ที่ลงไปถึงธนาคารพาณิชย์ที่เรากู้กันนี่แหละ
1: ใช่ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากเรานี่แหละนะคะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเอาค่าเงินบาทใครจะส่งลูกไปเรียนใครจะไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้เราก็กระทบนะคะ
2: การค้าการขายนำเข้าส่งออกก็มีผลหมดเลย
1: ทั้งหมดเลยธุรกิจก็จะได้รับผลด้วยแล้วก็จะมีนโยบายการการใช้เงินของรัฐบาลนโยบายควรจะเป็นแบบไหนอยากจะทาร์เก็ตตรงไหนจะใช้มากใช้น้อยต้องระวังอะไร
2: ครับ
1: ซึ่งเกี่ยวกับเราไหมแน่นอนทุกวันนี้เรามีหลายๆมาตรการที่ช่วยดูแลประชาชนอยู่เพื่อประคองให้เขาสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะคะนอกจากนั้นจะมีมาตรการอื่นๆหรือว่านโยบายอื่นที่พูดคุยกันเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวที่แบบวันนี้น้ำเราท่วมเยอะนะคะวันนี้เราต้องกังวลเรื่องโลกร้อนเอลนิโญจะมามันอาจจะทำให้เกิดภัยแล้งมันใกล้ตัวเราทั้งสิ้นรวมถึงที่ในครั้งนี้จะคุยกันเป็นพิเศษ
2: ครับ
1: คือเรื่องมิจฉาชีพทางการเงิน
2: อ๋อแม้แต่เรื่องมิจฉาชีพทางการเงินสแกมเมอร์เนี่ยก็จะอยู่ในวงนี้ด้วย
1: ค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยพยายามจะผลักดันในแง่ของว่าเอ้ยชวนเพื่อนมาคุยเราควรจะคุยกันเรื่องนี้เพราะตอนนี้มิจฉาชีพข้ามประเทศไปแล้วโอนเงินเราข้ามประเทศไม่ว่าจะโอนเป็นเงินโอนเป็นคริปโตโอนไปอะไรต่าง
2: ๆเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีอะไรต่าง
1: ๆเราทำคนเดียวไม่ได้ต้องชวนคนอื่นมาคุยแล้วถ้าเราทำด้วยกันมันก็จะช่วยได้มากขึ้นและอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดได้ดีขึ้นค่ะ
2: ถ้าให้อธิบายในวงของการพูดคุยกันมันมีสองคำสองคีย์เวิร์ดคือวงหนึ่งคือคำว่า IMF กับคำว่า World Bank ซึ่งเป็น World Bank Groupตรงนี้เนี่ยใน2วงนี้มารวมกันหรือประชุมแยกกันแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเป็นยังไงครับ
1: จริงๆขออนุญาตเล่าปกติการประชุมนี้เกิดขึ้นที่ DC
2: ครับ
1: ถ้าใครไปกรุงวอชิงตัน DC IMF กับ World Bank อ่ะเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
2: ครับ
1: แล้วตรงกลางจะเป็นถนนเส้นเล็กๆส่วนนึงมันก็คือการที่เขาเกิดมาพร้อมกันแต่องค์กรนึงเนี่ยดูในเรื่องของเสถียรภาพค่ะคือ IMFดูระบบการเงิน international monetary ก็คือการเงินใช่ไหมคะแล้วก็ฟันก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะดูเสถียรภาพนโยบายการเงินอัตราแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะคะแล้วก็โลกที่อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นจากนวัตกรรมใหม่ๆแล้วส่งผลต่อภาคการเงินอันนั้นจะเป็นวงของฝั่ง IMF ฝั่ง World Bank จะดูเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ดูฝั่งพัฒนา
2: ก็คือฝั่งนึง
1: ใช่ฝั่งนึงดูเสถียรภาพฝั่งนึงดูเรื่องการเติบโตการพัฒนาเช่นการสร้างรายได
2: ้
1: การดูแลสังคมผู้สูงอายุนโยบายการที่เราจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวจะผลักดันยังไงจะหาเงินยังไงให้คนปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ World Bank เขาจะพูดคุยกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความเหลื่อมกันบ้
2: าง
1: เพราะฉะนั้นพอเอามาจัดที่ ต่างประเทศ3ปีจะออกไปต่างประเทศทีนึงส่วนใหญ่จะจัดที่ดีซีตอนที่จัดข้างนอกมันต้องอยู่ในที่ใกล้ๆกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ที่เมืองไทยจะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: ซ
1: ึ่งก็เลยดูเหมือนว่าจัดด้วยกันแน่นอนมันจะมีหนึ่งการเขาเรียกว่าหนึ่งการประชุมนี่ว่าหนึ่งอีเวนต์ที่ทั้งตัวแทนของ IMF และ World Bank นะคะสมาชิกทั้งคู่ซึ่งจะเป็นรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางอะไรเงี้ยจะมาเจอกันฉะนั้นเขาจะมาฟังมุมที่ IMF กับ World Bank จะขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็มุมมองของ IMF และ World Bank ต่อเศรษฐกิจโลกอันนั้น1การประชุมแต่ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการที่พูดคุยกันฝั่งนึงก็คุยเสถียรภาพคุยนโยบายในเรื่องการเงินกันไปอีกฝั่งก็จะคุยเรื่องของการพัฒนาการหาทุนการสร้างรายได้การสร้างงานเนี่ยค่ะก็จะแยกกันไปแล้วก็อาจจะมีการประชุมเล็กๆในกลุ่มเล็กๆดีกว่าเราแบบเรียกเขาเล็กเขาคือ G20 ก็จะมี G20 ก็จะคุยกัน G30 ก็จะมาคุยกันแล้วก็ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเช่นเดียวกันค
2: ่
1: ะ
2: เวลาผู้นำทางการเงินระดับโลกเข้ามาประชุมในประเทศไทยแน่นอนตัวประเทศไทยเองก็มีผู้กำหนดนโยบายทั้งมิติด้านการเงินและการคลังเข้าไปร่วมในวงเหล่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกต่อยอดมาเป็นนโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังที่มีผลต่อพี่น้องประชาชนต่อเนื่องยังไงครับ
1: ต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้มาในช่วงที่ผ่านมาตามการประชุมนี้เราได้มุมมองโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกมุมมองความเสี่ยงที่บางทีเราอาจจะคิดว่ามันยังไม่เสี่ยงหรือมันเสี่ยงเยอะเกินไปมันก็จะมีการพูดคุยกันว่ามันมีความเสี่ยงนี้ฉันมองแบบนี้คุณต้องมามุมนี้เราต้องเตรียมนโยบายอะไรที่จะดูแลใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามันช่วยแบบโอ้ยเราไปฟังมาเขาบอกให้ขึ้นดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยเราไปทำไม่ใช่มันจะไม่มีการคุยกันแบบนั้นแต่มันเป็นการแชร์มุมมองแล้วเราต้องมาดูว่านโยบายสมมติเราทำไปแล้วมันมีผลข้างเคียงเราจะดูแลผลข้างเคียงนี้ไง
2: ก่อนว่าอ๋อตอนนี้ทั่วโลกเขากำลังเจออะไรหรือแม้แต่บางนโยบายบางทีเราก็อาศัยในการกำหนดนโยบายของเราได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นความร่วมมือเพิ่มเติม
2: ครับ
1: อย่างเช่นความร่วมมือในของฝั่งทาง IMF เองก็จะมีเรื่องของการที่ดูแลประเทศที่มีรายได้น้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเราอาจจะมีทรัพยากรที่อยู่ทาง IMF แล้วเขาก็จะบอกว่าอาจจะแบ่งส่วนนึงมาร่วมมือกันมั้ยที่จะดูแลประเทศที่มีรายได้ต่ำเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาเติบโตไปได้
2: ครับ
1: มันก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกมันไปได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะเขาก็จะมีรายได้ซื้อของจากเราซื้อข้าวจากเราอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นความร่วมมือเพราะฉะนั้นสองส่วนที่จะคุยกันก็คือนโยบายความเสี่ยงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเราจะร่วมมือกันได้ยังไง
2: ในการพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศ

0: ประเทศที่อาจจะเป็นในกลุ่มประเทศที่เขาอาจจะมีรายได้ไม่สูงมากนะให้เขาเพิ่มศักยภาพของเขาได้เพิ่มกำลังซื้อได้มันก็ทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นโตไปด้วยกันได
1: ้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่จะเล่าเรื่องของความร่วมมือแต่ว่ามันก
0: ็มีหลายความร่วมมือ
1: ใช่ค่ะที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังในระดับโลกเนี่ยคนไทยรู้สึกว่าแม้ดูเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างไกลตัวจับต้องยากปัญหาที่ฉันเจอเนี่ยเงินเดือนไม่พอใช้ปัญหาหนี้สินปัญหาอะไรต่างๆไม่รู้แหละที่คนไทยเผชิญอยู่สิ่งเหล่านี้มันจะมีโอกาสไหมครับที่บางอิชชูมันจะถูกหยิบยกไปพูดคุยในเวทีระดับโลกหรือจะมาประยุกต์จากในนโยบายเหล่านั้นมาสู่คนไทยแล้วคนไทยจะได้ประโยชน
1: ์แน่นอนอันนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะว่าในปัจจุบันต้องบอกว่าหลายๆประเทศเจอปัญหาเดียวกันคือช็อคคือสิ่งที่เข้ามาวิกฤตที่เข้ามามันมาบ่อยขึ้นมันมาแรงขึ้นเพราะประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยอ่
0: ะ
1: เจอพอเจอช็อคหลายๆรอบอ่ะพอเรากำลังจะฟื้นเจออีกแล้ว
0: เราช็อคเลยฮะ
1: มันก็เลยใจมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยรายได้มันกลับมาไม่ทันกับวิกฤตครั้งถัดไปเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศมีประเด็นนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการนั่งคุยกันนะคะว่าเรานโยบายการคลังที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศเหล่านี
0: ้
1: ก็ต้องมาดูว่าถ้าประเทศคุณมีหนี้สาธารณะสูงแล้วหรือยังมีรูมยังพอก่อนหนี้ได้เราต้องทำยังไงแล้วหลายๆประเทศอาจจะมาสามารถบอกกันได้ว่านโยบายแบบนี้จะมีผลข้างเคียงน้อยแล้วช่วยคนได้จริงคนจะเอาเงินไปใช้จริงเราก็ต้องเอามากันกองถามว่ามันช่วยในเรื่องของมุมมองไหมช่วยแน่ๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ของเราให้เพื่อนๆฟังด้วยแต่แน่นอนว่ามุมมองเหล่านี้อย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่
0: า
1: ต้องเอามาประมวลค่ะอะไรที่มันเหมาะกับประเทศไทยเราหยิบมาใช้ได้แล้วก็อะไรที่ยังไม่ใช่หรือว่าเป็นสิ่งที่เก็บไว้ก่อนรอดูว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ต้องใช้อันนี้ก็เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่ากล่องเครื่องมือในการที่จะใช้นโยบายในอันต่อไปได้
0: เก็บไว้เป็นฐานความรู้ฐานข้อมูลที
1: ่
0: วันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดช็อคอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วเราอาจจะได้หยิบ best practice หรือบทเรียนหรือองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ประเทศเพื่อนๆที่มาร่วมกัน190ประเทศที่มาพ
1: ู
0: ดคุยกันบางปัญหาอาจจะเคยเจอในบางประเทศบางประเทศยังไม่เคยเจอเอาสิ่งเหล่านี้มาแชร์แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วคนในประเทศเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน
1: ์ได้ต้องบอกงี้เลยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่าเอาแบบจับต้องได้เลยสิ่งที่ประเทศไทยอยากชวนเพื่อนคุยเมื่อกี้บอกไปแล้วทำยังไงเราจะสู้กับมิจฉาชีพทางการเงินสแกมเมอร์ฟรอดเดอร์ทั้งหลายเราก็บอกว่ามีนโยบายประเทศไทยก็ทำหลายๆประเทศก็ทำนะคะแต่สิ่งที่เราคุยกับทาง IMF มาตั้งแต่เรารู้ว่าประเทศไทยอ่ะจะเป็นโฮสต์จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เราก็คุยกับทาง IMF และ World Bank เราบอกว่าเราอยากจะบอกเพื่อนๆจังเลยว่าที่เราทำมาเยอะๆอ่
0: ะ
1: บางทีมันก็สำเร็จบางทีก็ไม่สำเร็จนะคะเราทำบัญชีม้าเราออกพระราชกำหนดต่างๆออกมาเนี่ยอะไรที่เราอยากจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้อย่าทำอันนี้นะ
0: อ๋ออะไรที่เราทำแล้วรู้สึกมันไม่สำเร็จจะได้ไปบอกเพื่อน
1: ก็จะไปบอกเพื่อนและในขณะเดียวกันอะไรที่เราทำแล้วอันนี้ต้องทำต้องมีเวิร์กสำหรับเราเฮ้ยเราจะใส่เข้าไปในสิ่งที่เราจะให้เพื่อนดูแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวก็บอกว่าในปี2025นะคะ2ใน3ของปัญหาเรื่องของ

0: ต้องมี national agenda คือนโยบายที่เป็นระดับชาติ
1: วาระแห่งชาติ
0: วาระแห่งชาติ
1: ต้องมาร่วมกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน
1: ครับ
0: อันที่สองก็คืออย่างเช่นนะคะคุณต้องเรียกว่ามีกลไกในการดูแลป้องกันภัยการเงินไว้ตั้งแต่ต้นเช่นโมบายแบงกิ้งต้องปลอดภัยไว้ก่อนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีบอกไว้ประมาณ12ข้
1: อ
0: ซึ่งแต่ละคนมาดูมันจะเป็นหลักการเฉย
1: ๆ
0: เราก็มานั่งดูแล้วก็บอกอ่ะอันนี้เราอยากทำเราอยากจะเอาแอพพลายก็เอาไปทำที่ประเทศของเขาได้แล้วก็นอกจากนั้นจะมีการพูดคุยกันว่าประเทศไทยเองเรามีของที่อยู่ในบางกอกบลูพรินท์เราทำอะไรมาแล้วบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงประเทศอื่นๆในเอเชียก็จะมาแชร์กันด้วยกันทั่วโลกก็จะมานั่งคุยกันเรื่องนี้ว่าเออมันดีไม่ดียังไงแล้วเราจะร่วมมือกันต่อไปยังไงในการที่จะปรับจูนกฎหมายให้มันสามารถบล็อกสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ให้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพในระยะต่อไปได้
1: ตรงนี้มันจะสามารถเซตเป็นมาตรฐานร่วมกันได้ไหมครับว่าในอนาคตกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาตรงนี้มันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้มีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งยักย้ายถ่ายโอนเม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่อีกประเทศโดยใช้ช่องว่างเหล่านี้
0: ได้แน่ๆต้องเน้นว่าตอนนี้มันมีอยู่แล้วในบางส่วนเซตของกฎหมายเพียงแต่ว่าการนำไปเรียกว่าเอาไปใช้เอากฎหมายไปใช้แต่ละประเทศอาจจะยังไม่เท่ากันอันนั้นก้อนนึงที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได
1: ้
0: อีกก้อนนึงก็คือบางมาตรฐานใหม่ๆมีพูดถึงมาตรฐานใหม
1: ่
0: ๆก็บอกว่าตอนที่เราจะล้อนตอนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราเชิญที่เป็นคนที่เป็นคนตั้งมาตรฐานโลก standard setter ที่เราเรียกนะคะแล้วก็มีคนที่มาจากองค์กรนั้นมาพูดคุยเหมือนกันว่ามุมมองของเขาเป็นยังไงเขาเห็นประโยชน์ยังไงเพื่อให้เขาอ่ะตระหนักรู้ว่ามันมีเรื่องนี้แล้วเขาจะได้เอาเรื่องนี้ไปใช้ต่อในการตั้ง standard ในระยะต่อไปและอันนี้เราพยายามจะผลักดันให้มันออกไปเป็นวงกว้างที่สุดค่ะ
1: แต่ปัจจุบันมิจฉาชีพเขาก็ใช้ระบบพวกของดิจิทัลเคอร์เรนซีที่มันอาจจะไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่เหมือนทรานแซคชั่นที่มันเกิดขึ้นบนบัญชีทั่วไปตรงนี้เนี่ยคนกำหนดนโยบายการเงินการคลังเองจะสามารถใช้แนวทางไหนที่จะสามารถสกัดกั้นหรือทำให้เม็ดเงินเหล่านี้ไม่ไหลออกและสามารถที่จะหยุดการไหลออกแล้วก็บางส่วนอาจจะมีความหวังที่จะดึงกลับคืนสู่พี่น้องประชาชน
0: ยากต้องบอกว่ายากในแง่ของการจะหยุดนะคะแต่ต้องบอกว่าที่มืดทำงานได้สะดวกกว่าที่แจ้งเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ทำได้แล้วก็ที่เราผ่านมาคือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องนั่งคุยกันว่าเราจะเรียกว่าออกมาตรการยังไงที่หลักๆก็คือถ้าเขาจะใช้ช่องทางนั้นในแง่ของคนที่จะเปิดบัญชีคนที่จะเปิดบัญชีอาจจะต้องบอกมากกว่านั้นคุณเป็นใครทำอะไรยังไงที่ไหนมา
1: แต่งที่มาของรายได้ยิ่งเป็นคนเปิดบัญชีที่เป็นมาจากต่างประเทศที่จะมาเปิดในประเทศไทยอาจจะต้องมีการตรวจสอบ
0: แล้วก็ต้องตรวจให้เข้มเท่ากันไม่งั้นใครเข้มน้อยมิจฉาชีพก็จะไปกองอยู่ที่ประเทศนั้นได
1: ้
0: อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้อันนั้นน่าจะเป็นส่วนที่ทำได้มากที่สุดในเรื่องของการที่เขาจะใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีเพราะว่าพอเขาใช้ private wallet ไปแล้วอ่ะมันก็จะหากันยากแล้วแหละเพียงแต่ว่ามือสุดท้ายอยู่กับใครเรารู้จักคนคนนั้นดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้สึกว่าตัวเองต้องถูกตรวจสอ
1: บ
0: ซึ่งอาจจะสะดวกน้อยลงแต่ว่าอย่างน้อยมันสร้างความปลอดภัยให้กับระบบการเงินโดยเฉพาะระบบการเงินระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะก็คงจะต้องแลกกันแต่ว่าก็เข้าใจว่าพูดส่วนหนึ่งของการพูดคุยก็จะต้องคุยกันว่าทำยังไงให้มันมีผลข้างเคียงสำหรับผู้สุจริตน้อยที่สุดด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีแล้วถ้าคนรู้สึกว่าต้องตรวจสอบเยอะขึ้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ทำอันนี้ก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะแล้วก็ต้องหาว่าเขาจะไปโผล่ที่อื่นหรือเปล่าเราก็ต้องตามไปดูแลช่องทางต่างๆให้ครบค่ะ
1: ครับอย่างน้อยถ้าเวทีนี้ได้พูดคุยในเรื่องของมาตรฐานเหล่านี้พ
0: ู
1: ดคุยเรื่องของการรับมือร่วมกันก็น่าจะช่วยสกัดกั้นหรือว่ามาตรฐานได้ระดับหนึ่งนะครับที่
0: จะช่วยน่าจะช่วยได้มากขึ้นถามว่าเอากลับมาเลยไหมน่าจะเอากลับมาได้มากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการป้องกันมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันถูกไหลออกไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะเอาคืนเพราะนั้นก้อนแรกที่สำคัญคือต้องไม่ให้เกิดตั้งแต่ต้นทุกคนต้องมีเขาเรียกว่าการ์ดเรลหรือรั้วกั้นที่สูงเท่ากัน
1: นะฮะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของมิจฉาชีพปัญหาอย่างนึงที่คนไทยเจอก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการเงินบางคนยกตัวอย่างเป็นรูป K shape ฮะแล้ว K ของเราเนี่ยอาจจะแปลกๆ K ขาข้างบนเนี่ยอาจจะบาง K ขาล่างนี่ทำไมมันหนาจังเลย
0: แล้วลึกด้วย
1: นะฮะแล้วประเด็นคือแล้วในวงของเวทีการเงินการคลังระหว่างประเทศแบบนี้เราจะคุยกันเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำความหนาของตัว K ขาล่างตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อคนไทยรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะมีความหวังจากการพูดคุยนโยบายการเงินการคลังระดับโลกแบบนี้ฮะ
0: ต้องจริงๆแล้วมี

0: บายการเงินนโยบายการคลังแล้วก็อาจจะมีนโยบายที่เรียกว่านโยบายที่เป็นเชิงการแก้ปัญหาโครงสร้างด้วยที่จะต้องพูดคุยกันใช่ไหมคะในนโยบายการคลังเองเนี่ยระยะสั้นระยะยาว
1: คร
0: ับ ท่านนโยบายการคลังระยะยาวมันก็คือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจะไปดูแลไอ้การเติบโตระยะยาวหรือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้เช่นเดียวกันรวมถึงการจัดสรรงบประมาณของประเทศในภาพรว
1: ม
0: ซึ่งท่านรัฐมนตรีคลังต่างๆก็จะได้มาพูดคุยกันว่าจะต้องทำยังไงดีก็ต้องบอกว่าฝั่งที่เป็นเคส่วนใหญ
1: ่
0: ที่เราเจอแน่นอนช็อคที่มาเร็วขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแต่ว่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆบริการทางการเงินการศ
1: ึ
0: กษาจ่ายสินเชื่อการให้บริการทางการเงินแม้กระทั่งตัวมาตรฐานเองก็บางประเทศแย่กว่าเราเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีปัญหาแค่เช่นเดียวกันเราเห็นคำว่า uneven ที่เป็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยเยอะมากในทุกในหลายๆเอกสารของทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็คุยกันว่านโยบายเชิงโครงสร้างแบบไหนที่จะเหมาะแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าแต่ละประเทศมีเรียกว่าบริบทที่ต่างกันแต่ว่าจะมีการพูดคุยกันว่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเพิ่มผลิตภาพให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นประเทศนี้อาจจะทำแบบนี
1: ้
0: ประเทศนี้อาจจะใช้วิธีนี้เข้าไปช่วยเกษตรกรด้วยโครงการแบบนี
1: ้
0: ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจจะในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปคุยกันหลังว่าเอ้ยฉันชอบวิธีเธอเรามาคุยกันไหมช่วยสอนฉันหน่อยช่วยบอกฉันหน่อยก็จะมีลักษณะนั้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการเน็ตเวิร์กการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ในที่สุดก็สามารถจะพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเวิร์กแล้วก็เอากลับมาพัฒนาให้เหมาะกับบริบทของประเทศได
1: ้ค่ะถ้าเราขยับวงออกมาจากศูนย์เศรษฐกิจหรือวงของการประชุมนะฮะการที่มีผู้นำทางด้านนโยบายการเงินการคลังระดับโลกเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทยรองรับคนในหลักหมื่นเนี่ยมันจะเกิดเม็ดเงินกระจายในห่วงเวลานี้ไปสู่ชุมชนไปสู่พี่น้องประชาชนไปสู่โรงแรมที่พักไปสู่สถานประกอบการหรือคนที่อยู่ในภาคบริการตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
0: ต้องเรียกว่าเมื่อกี้จะบอกไม่หมดแต่ว่ามีเขาเรียกว่าคนที่ทำนโยบายทางรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแต่จริงๆแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นผู้ได้มาผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศใช่ไหมคะอย่างเช่น Standard Setter ต่างๆนะ OECD เลยมาแล้วก็จะมี Bankers ก็คือผู้นำในภาคธนาคารเขาก็คือหนึ่งในภาคการเงินเพราะฉะนั้นใน 15,000 คนที่เราคิดว่าจะมาล่าสุดเมื่อวานนี
1: ้
0: วันที่30อยู่ที่ 13,000 นะคะ
1: 13,000
0: ใช่ซึ่งนี่คือเราเลยตัวเลขของการจัดประชุมครั้งก่อนหน้าที่ออกไปนอก DC คือที่โมร็อกโกแล้วของเขาได้13,000แล้วของเราเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะไปแตะที่15,000ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคนเหล่านี้มาอย่างที่บอกว่าในระยะสั้นในช่วงการประชุมก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้คุยเลยตั้งแต่ภาคบริการสถานที่พักยานพาหนะใช่ไหมคะภัตตาคารร้านอาหารต่างๆโรงแรมที่จะต้องมีการจัดประชุมเพราะว่าการประชุมของ IMF World Bank จะใช้ศูนย์เศรษฐกิจทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการประชุมของธนาคารที่เป็น private bank JP Morgan Deutsche Bank ต่างๆเนี่ยที่เขาจะมีจัดเพิ่ม IIF WEF ก็มานะคะเดี๋ยวนี้ก็มาจัดสัมมนาที่นี่เหมือนกันเขาก็จะไป
1: ใช้บริการโรงแรม
0: ใช้ห้องประชุมโรงแรมรอบๆเพื่อให้คนสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกแล้วก็ออกไปจากตรงนี้เพราะว่ามันจะแออัดมากสำหรับแค่การประชุม IMF World Bank ก็เต็มที่แล้วโอเคค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ระดับนึงนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยทางผู้จัดนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการคลังแบงค์ชาติเองก็ช่วยกันคิดเรียกว่ากุศโลบายในการที่จะเอาของไทยเข้าไปอยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีผ้าไทยจากหลายๆภาคหลายๆหมู่บ้านเข้ามาคือแล้วเราก็จะมีบอกว่าอันนี้ของห้องคุณเป็นผ้าจากพื้นที่ไหนหมู่บ้านไหนถ
1: ้
0: า
1: อยากสนใจ
0: ใช่จะม
1: ีเวลาเราไปญี่ปุ่นแล้วเราเห็นของญี่ปุ่นแล้วโอ้โหนี่มาจากหมู่บ้านนี้เป็นลายนี่เฉพาะเป็นกิมมิกแบบนี้เป็นของพื้นถิ่นเป็นไบโอสำหรับพื้นที่ตรงนั้นโดยเฉพา
0: ะ
1: บอกกับคนที่มาร่วมประชุม
0: ใช่เขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเมืองไทยมันไม่ใช่มีแค่การท่องเที่ยวแต่มีสตอรี
1: ่สุดท้ายสำหรับคนไทยอยากจะเชิญชวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับใน World Event แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพอยากเชิญชวน
0: จริงๆแคมเปญนึงที่เราทำเราอยากให้ทุกคนทำก็คือยิ้มค่ะคนไทยข้อดีของเราก็คือเรายิ้มเราอารมณ์ดีอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์อะไรมาคนไทยอ่ะจะแข็งแกร่ง และพยายามเต็มที่ที่จะต่อสู้อันนี้จะเป็นคุณสมบัติอันนึงที่ธุรกิจต่างๆกำลังมองหาอยู่ภายใต้โลกที่มี
1: ความช็อคมาก
0: เยอะมากอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราอยากให้คนข้างนอกเห็นแล้วก็หลายๆท่านถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมหรือแขกของประเทศในช่วงนั้นจริงๆเราสามารถที่จะแสดงความเป็นเรียกว่ามืออาชีพของเราทั้งในเรื่องของความคิดในเรื่องของความเป็นกันเองของเราแล้วก็ความพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้ได้เต็มที่อันเนี้ยแน่นอนแบบสมัยก่อนนะคะนี่คือการประชุมครั้งที่สองครั้งแรกในปี1991มันทำใหตอนนั้นที่เราจัดประชุมอ่ะอุตสาหกรรมไม้ของประเทศอ่ะเติบโตมาได้มันก็คือตั้งแต่วันนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องใช้ครั้งนี้ในการที่จะสร้าง หรือว่าผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศด้วยครั้งนี้ก็หวังว่าถ้าทุกคนช่วยกันก็อาจจะเราได้เรียกว่าแหล่งรายได้อีกอันนึงของประเทศได้ในระยะต่อไปนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการประชุมรอบนี้ IMF World Bank ที่จะมาประชุมที่ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยแต่อย่างใด
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
1: ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ต้อนรับผู้นำทุกคนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ได้วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณค่ะ

0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: จุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา16นาฬิกาค่ะรัฐบาลเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและวางแนวทางฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดภายใต้แนวทางทส.1เดียวพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนหน้าเพื่อกระจายกำลังพลและเครื่องจักรกลลงสู่พื้นที่อย่างตรงจุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้นำเรือท้องแบนลงพื้นที่อำเภอบางคล้าเพื่อแจกจ่ายถุงยางชีพน้ำดื่มและอพยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่กว่า64นายได้เร่งวางแนวกั้นกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและส่งมอบน้ำหมักชีวภาพ200ลิตรเพื่อช่วยบำบัดปัญหาน้ำเน่าเสียจากภาวะน้ำท่วมขังส่วนการเร่งระบายน้ำในภาพรวมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอเมืองฉะเชิงเทรารวมถึงอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกทั้งนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,200 ฝืนเจอโทษทั้งจำและปรับโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด1นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงถึงปัญหาการกักกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยและ3มาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องให้บริการภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: ปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะพายุเฮอริเคนพัดกระหน่ำรัฐฟลอริดาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิไซอัสที่พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่รัฐแอลาบามาก็รายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างก็ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายอย่างไรก็ตามพายุได้อ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงแผ่อิทธิพลให้มีฝนตกลงมาต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและกู้ระบบไฟฟ้าที่กระทบต่อครัวเรือนต่างๆราว 800,000 ครัวเรือนมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ยวดยานพาหนะต่างๆได้พบกับข่าวครั้งต่อไปได้ใน NBT ทั่วไทยเวลา 17:30 นและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
2: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
3: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
2: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงค้นพบ ประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
3: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มชื่อมิชาวิศวกรและกูรูด้านแกดเจ็ต
1: ผมแม็กนักออกแบบและเทคอัพไซเฟอร์
0: เราไม่อยากรออีกศตวรรษเพื่อดูต้นแบบที่น่าทึ่งที่สุดของโลกให้มาถึงหน้าบ้านนี่คืออนาคตเราต้องการทั้งหมดวันนี้เยี่ยมไปเลย
1: เราจึงรวมตัวกันเพื่อค้นหาโลกของแกดเจ็ตที่จะทำให้เราตื่นเต้น
0: กอดเอาได้ไหม
1: จากหุ่นยนต์แห่งอนาคตน่าทึ่งมากสู่การเสริมพลังยอดมนุษย์เยี่ยมเลย
0: และใช้เป็นแรงบันดาลใจสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองแข่งกับเวลาและสู้ไม่ถอย
1: เราสร้างแมชชีน impossible เจ๋งแน่และประกาศให้โลกรู
0: ้เหมือนมิกกี้เมาส์อลูมิเนียมได้เวลาของแมชชีน impossible สนุกจังเลยเราออกเดินทางกันจริงๆ
1: เมื่อเราเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่โลกอนาคตของรถยนต์เยี่ยมไปเลย
0: นี่เป็นรถยนต์สุดพิเศษที่เราจะพาไปจุดที่เราคาดไม่ถึงได้ไหม
1: ไปต่อได้ไกลผมขี่ได้เร็วกว่าคนนั้นอีกอะ
0: นั่นแหละวิธีทำหรือคิดให้พวกเขาเราเจ๋ง
1: ผมตื่นเต้นมากเลย
0: และเรามีความท้าทายที่จะสร้างรถยนต์ของเราเองวู้ที่ไม่เพียงแต่วิ่งบนถนนเอาละเราเจอลูกระนาด
1: แต่วิ่งบนฟ้า Machine Impossible จะบินถลาเหมือนนกอินทรีได้ไหมเป็นไปได้สิ
0: หรืออย่างน้อยที่สุดโอ้พระเจ้าสถานที่แรกนิวซีแลนด์ถ้าเราจะสร้างรถแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบเราจะเป็นต้องคิดนอกกรอบนายต้องรักที่นี่แน่แม็กซ
1: ์ฉันควรกังวลสักหน่อยไหมสถานที่นี้เหมือนฉากในหนังแมดแม็กซ์เลย
0: นี่คือดินแดนพิศวง
1: จริงเหรอถ้าโลกของเรากลายเป็นดินแดนรกร้างหลังวันสิ้นโลกนั่นอะไรน่ะ
0: นั่นเพื่อนของผมเองรถเครน
2: ผู้นายทำได้
0: เย้สภาพปัจจุบันเหมือนผ่านพายุทอร์นาโดมาแต่รถคันนี้เป็นยอดพาหนะที่ผ่านศึกหนักหลายหน้าที่ร้อยดีใจที่ได้เจอนะริชาร์ดคนนี้คือแม็กซ์
3: แม็กซ์ดีใจที่ได้พบ
1: นี่คือสิ่งที่สวยงามแบบแปลกประหลาดนิดหน่อยทำไมคุณถึงสร้างมันขึ้นมาร
3: อยสร้างมันก็สร้างเพื่อให้ขนของได้ทั่วพื้นที่นะเป็นเกียร์และเครื่องยนต์และติดโซ่ไว้กับล้อและขับมันไปทุกที่ที่เขาไปได้นะครับ
1: เหมือนถูกบิดเข้าไว้ด้วยกันบอกได้เลยว่ามันแข็ง
0: รถเครนกลับไปเป็นแบบดั้งเดิมอย่างที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3.3 ลิตร6สูบพร้อมโซ่มือหมุนและไม้เพื่อทำเป็นโครงซึ่งรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันทุกอย่างที่ต้องการและไม่มีอะไรที่ไม่มีเราขอดูได้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยจะพาเราไปไหนได
3: ้รอยคิดว่าพวกเขาต้องลองขับคันนี้ดูมั้ย
1: จะปลอดภัยกว่าถ้าผมขับนะ
0: ปลอดภัยเสมอ
1: คำว่าปลอดภัยจะเหมาะกับรถคันนี้ไหมหรือความสะอาดเร็วเข้ามิชาขึ้นมาเอากุญแจมาด้วยนะ
0: สตาร์ทรถยังไง
1: นี่คือเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยใช่ไหมรถคันนี้มีรูปแบบดั้งเดิมโครงรถพร้อมเครื่องยนต์ความสวยงามแบบบ้าๆส่วนที่ดีที่สุดก็คือ

0: กอบจากเศษวัสดุน่าสนุกจริง
1: ๆริชาร์ดอยากให้เราสัมผัสประสบการณ์ที่รถของรอยจะมอบให้เราได้ฉันก็เลยบอกว่าจะเดินแล้วก็ปล่อยให้แม็กซ์สนุกกับการขับรถ
0: นั่นฉันนะบ้าไปแล้วส่วนบนล้อทำให้รถคันนี้มีแรงลากที่ต้องใช้ยึดเกาะถนนที่ทำให้รถวิ่งบนทางลาดชันได้อย่างสวยงามเอาละจบแล้วราวของฉันผมดูรอยผู้เชี่ยวชาญและทั้งหมดคือการเบรกโอ้เพื่อนดูเหมือนง่ายตอนนั่งในเบาะผู้โดยสารน่ะโอ
1: ้เราขับไป5ฟุตและแม็กซ์ทำให้เราติดอยู่รถที่สร้างเพื่อขับไปทุกที่ต้องใช้เครื่องมือรถคันนี้มีเครื่องกว้านหนัก4ตันที่ใช้ดึงออกจากจุดที่ยากๆได
0: ้ผมขอโทษที่ทำให้เราติดนะทุกคน
1: ขณะที่แม็กซ์นั่งอยู่ฝั่งคนขับผมขับรถไปขึ้นเนินด้วยเครื่องกว้านโดยมีริชาร์ดอยู
0: ่รอยสร้างรถไต่ภูเขาว้าวเครื่องยนต์ทรงพลังน้ำหนักเบา
1: โอ้พระเจ้าต้นไม้ทั้งต้นจะโค่นลงมาแล้ว
0: และต้นไม้ที่แข็งแรงมากช่วยให้เราขึ้นมาได้แทนที่จะถอยลงไป
1: บ้าเอ้ย
0: ขอบคุณพระเจ้าร
1: ถคันนี้มีความสามารถพิเศษโอ้ยบ้าเอ้ยการเล่นผ่านโคลนเกือบเป็นหนึ่งในความสามารถนั้น
0: เย้
1: เอ้ยโห้ยพระเจ้านี่เราติดอยู่ในโคลนแล้วเพื่อน
0: นี่เป็นประสบการณ์ที่สนุกที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของผม
1: เดช้าๆมาเร็วรถเครนพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างสิ่งของสนุกขึ้นจากจินตนาการได้ความสามารถในการสร้างของพวกเราน่าเหลือเชื่อแต่เรายังไม่เห็นสิ่งต่างๆที่รถคันนี้ทำได
0: ้ว้าวว้าว
1: เย้
0: เย้คือเท้าจะเปียกแล้ว
1: นายต้องชอบตอนนี้นะ
0: โอ้เดี๋ยวก่อนมามันลึกมากเลย
1: รถว่ายน้ำไม่ได้ถ้าไม่มีสน็อกเกอร์นี่คือท่อยาว2เมตรที่เชื่อมกับเครื่องยนต์ทำให้รถหายใจใต้น้ำได้วู้ฮู้วู้เย้เย้วู้ฮู
0: ้รอยน้ำมันบ้านั่นมันเครื่องยนต์สันดาปที่ขับเคลื่อนใต้น้ำเป็นสิ่งที่แปลกมากและฉันคิดในหัวว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่รอยทำมันขึ้นมาได้ขณะที่รถคันนั้นสร้างเพื่อภาพยนตร์อาร์มาเกดดอนแล้วรถยนต์แห่งอนาคตที่จะรับมือกับนรกมีชีวิตในการขับรถในเมืองล่ะเมื่อขี่ฮิปโปผ่านประตูแมวเราจะสร้างรถที่ช่วยรักษาความเป็นคนจากฝันร้ายที่สุดได้ไหมในเยอรมนีมีผู้ที่อาจให้คำตอบนี้ได้ดูเหลือเชื่อเลยโอ้ว้าวศาสตราจารย
2: ์นายแม็กซ
0: ์ EO2 ใช่ไหมครับ
2: ใช่เป็นเวอร์ชันที่2ของรถคันนั้น
3: ครับ
0: รถที่เชื่อมต่อกับ EO2 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยืดหยุ่นสูงซึ่งสร้างเพื่อคนที่ขับรถในเมืองให้ง่ายขึ้นหรือรถโฉมใหม่ที่มีล้อที่ทำแบบนี้ได้ครับ
2: เราติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าในล้อแต่ละข้างที่ยังหมุนล้อแต่ละข้างได้อีกด้วยนะครับ
0: ล้อหลังก็หมุนเหรอครับ
2: แม้แต่ล้อหลังที่คุณบังคับได้จากแผงหน้าปัด
0: ผมมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีขับรถคันนี้ที่ผมไม่เคยขับรถแบบนี้มาก่อน
2: ครับคุณจะต้องตกใจกับสิ่งที่รถคันเล็กนี้ทำแน่เชิญเลยครับ
0: นี่เป็นรถต้นแบบที่มีเมืองเป็นศูนย์กลางศาสตราจารย์จึงเตรียมให้ผมขับรถในเมืองเพื่อดูสิ่งที่รถคันนี้ทำได้
2: เหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ว่ามีปุ่มตรงนี้ที่คุณต้องกด
0: รถทั่วไปไม่มีปุ่มแบบนี้และเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2: ภาษาอังกฤษทั้งหมดนี่ได้หมดเอาเลย
0: ผมกดปุ่มทั่วไปเป้าหมายแรกก็คือขับซิกแซกผ่านกรวยพวกนี้อย่างง่ายๆผมบอกได้เลยว่ามันต่างทันทีเลยครับว้าวก
2: ับอยู่หักเพิ่มอีกนิด
0: การทดสอบครั้งที่2เลี้ยวยูเทิร์น
2: คุณทำแบบนั้นแหละสิ่งที่คุณคาดหวังจากรถยนต
0: ์นี่จะเปลี่ยนรถยนต์อย่างแน่นอนเลยใช่ไหม
2: ใช่ผมคิดว่านี่เป็นความคิดหนึ่งที่เรามีจากรถคันนี้ลืมทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับรถยนต์คุณสามารถเข้าไปในนี้ในพื้นที่นี้ได้นะครับ
0: รถคันนี้จะไม่เข้าไปตรงนั้น
2: ลองกดปุ่มตรงนี
0: ้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แปลกมากเลยนะแกนด้านหลังกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้กับแขนด้านหน้าจึงทำมุมกับลำตัวของรถ

0: และทำให้รถสั้นกว่าประมาณ1เมตรครับรถคันนี้ค่อนข้างสั้นอยู่แล้วคุณคิดว่าเราคิดถึงรถคันนั้นข้างหลัง
1: เราไหมใช่เชิญเลยโอเคครับ
0: น่ากลัวนะครับแน่ใจเหรอ
1: ใช่เอาเลยไม่เป็นไร
0: ไม่คุณแน่ใจแล้วเหรอที่จอดรถอันเหลือเชื่อผมไม่มีสิทธิ์จอดตรงนี้ไม่มีสิทธิ์จนคุณมีล้อรถแบบนี้ที่คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมีขนาดกระทัดรัดและความคล่องตัวเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นกับรถของเราจริงๆนะครับไม่มันลึกมากคราวนี้ Machine Impossible เราจะไปจุดที่ไม่มีรถคันไหนพาเราไปได้มาก่อนโอ้ว้าว
2: ตลอดทางเราพยายามสร้างสิ่งที่รวมเทคโนโลยีรถยนต์ล่าสุดที่ดีที่สุดไว้ด้วยกันแต่ในแบบ Machine Impossible ของเราขณะที่แม็กซ์สำรวจการนำรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักไปใช้ผมมุ่งหน้าไปสถานที่ที่ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของความสนุกและพลังงานเฮ้ยซิมบ้าใช่ไหม
3: ครับพิชาหรือเปล่า
2: ใช่แล้ว
3: ดีเลยยินดีที่ได้พบกันเพื่อน
2: งั้นซิมบ้านายได้เยอะเลยสินะ
3: ใช่ใช่
2: เอาล่ะงั้นตอนนี้เราข้ามตรงนั้นไปก่อน
3: ขอบใจขอบใจ
2: รถยนต์ไฟฟ้ามาหลายคันโดยเฉพาะโซล่าแต่ส่วน
3: นั่นรถคันเก่าเราอะ
2: แต่นี่เป็นรถยนต์จริงๆขนาดเล็กเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมอเตอร์ฮับ1เครื่องติดตั้งอยู่บนล้อแต่ละข้าง
3: พวกมันเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกเพราะว่าเราเปลี่ยนแรงหมุนจากล้อแต่ละข้างได้นะคร
2: ับ อะไรอยู่ใต้สิ่งเนี้ย
3: จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นช่องลมที่มีชื่อเสียงมากของเรา
2: เหมือนเรือใบคู่อยู่ใต้สิ่งนี้แม้ว่าช่องลมจะทำให้คุณมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นก็ตาม
3: เราเลยต้องการให้รถเป็นรถจริงๆและทำหน้าที่ได้เหมือนรถยนต์
2: คุณจึงพยายามทำให้รถคันนี้ถูกกฎหมายเหรอ
3: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: นอกจากสไตล์ EVE ถูกติดตั้งบนระบบที่ต่างจากรถโซล่าคันอื่นแผงโซล่าให้พลังงานแบตเตอรี่และตัวควบคุมความเร็ว2ตัวควบคุมพลังงานที่ส่งไปยังฮับมอเตอร์2เครื่องด้านหลัง
3: และตรงนี้ที่คุณเห็นคือลิเธียมไอออนหนัก60กิโลกรัมซึ่งให้พลังงาน16กิโลวัตต์ในระยะ500กิโลเมตรและเราทำลายสถิติโลกด้วยรถคันนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งระยะไกลได้เร็วที่สุดบันทึกความเร็วบนบกสำหรับการชาร์จ1ครั้ง
2: เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินอีฟสามารถรับพลังงานได้จากปลั๊กที่เสียบกับกำแพงแค่เวลา2ชั่วโมงสิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จในแง่ของพลังงานคือสิ่งที่เหลือเชื่อแต่หากรถคันนี้เป็นรถที่วิ่งบนถนนได้ถูกกฎหมายจริงๆผมอยากสัมผัสความรู้สึกหลังพวงมาลัยนั้นแต่ถ้ายังไม่ถูกกฎหมายงั้นก็จอดไว้เถอะ
3: รถโซล่าตอนนี้คุณขับได้ตามใจคุณเลย
2: ด็อกบราวน์กำลังไปเอาล่ะผมจะขับช้าก่อนและอุ่นเครื่องเล็กน้อยคุณจะได้ยินเสียงตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อเกือบพังตั้งแต่แรกทุกอย่างเริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่การออกแบบเริ่มแรกที่ดีการขับไปข้างหน้าของระบบบังคับเลี้ยวรุนแรงมากผมรู้สึกเหมือนโดนบดอยู่ในเครื่องเพชรของครอบครัวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่คุณคิดหรอก
3: มันยิ่งยากมาขับรถโซล่าคุณจะไม่มีการบังคับเลี้ยวที่ดีและยังบังคับยากขึ้นเล็กน้อยคุณยังต้องนั่งในที่แคบๆคุณจึงบังคับได้จากตรงนี้ซึ่งตรงข้ามกับตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องของพื้นที
2: ่บางทีอาจต้องดูเรื่องสรีระศาสตร์ในการขับซะหน่อยเลี้ยวยากไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหมุนเข้าเรามาแล้วเมื่อคุณขับมากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างจะราบรื่นนั่นเหยียบไปเลยจะถึงจุดที่หวานหมูแล้วลื่นจริงๆผมชอบมากเลยนะสรุปแล้วผมชอบมากจริงๆยุคของรถที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สใกล้จบแล้วแผงโซล่าบนรถไม่เพียงแต่ใช้ได้จริงแต่ความจริงที่ว่ารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอาหารสำหรับความคิดจริงๆเอาละเราอาจต้องลงจากรถเพราะว่าข้อเสียของการมีแผงโซล่าคือพวกเขาออกแบบให้มันดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาและตอนนี้ผมก็กำลังจะละลายแล้ว
0: เราทั้งสองได้เห็นแนวคิดรถยนต์แห่งอนาคตเราจึงพบกันครึ่งทางที่สิงคโปร์ด้วยเหตุธุระที่สำคัญมาก
2: ได้เวลาจิบเบียร์และดูวิดีโอรถยนต์แนวคิดบ้าๆบนอินเทอร์เน็ต
0: สิ่งโปรดที่ผมชอบทำรู้ไหมว่าผมชอบมันมากเลยพยายามทำให้รถแห้งเป็นงานยากพวกเขากล่าวปล่อยให้น้ำ
2: การขึ้นไปจากน้ำและสวมใส่ชุดทักซิโดพวกคนจะชอบกันนะผมไม่รู้ทำไมคนถึงใส่ชุดทักซิโดแล้วยังดูดีอยู่บางคนสร้างรถที่วิ่ง

0: ใต้น้ำได้แต่เราทำได้ดีกว่านั้นอีกรถเหาะเป็นไงล่ะหนังไซไฟสุดเจ๋งอย่าง Blade Runner และ Back to the Future ทำให้มันเป็นไปได้แม้ในยุค80ทำไมเราไม่สร้างรถแบบนั้นตอนนี้เรารวมความกระทัดรัดของรถ EO2 ระบบพลังงานของ EVและ DIY จากรถเครนและสร้างสิ่งหนึ่งที่ใครๆก็ฝันหา
1: ดังนั้นนายบอกให้เราสร้างรถเหาะเหรอ
0: รถอะไรล่ะฉันคิดว่าเราทำได้ภายในไม่กี่วันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเพื่อนวิศวกรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ไรอันอัจฉริยะวินเซนต์วิศวกรโครงรถยนต์และไวยางอัจฉริยะด้านไฟฟ้า
1: ฉันจะไม่ขับรถคันนี้ด้วยอย่างแน่นอนฉันจะช่วยนะถ้านายอยากสร้างสิ่งงี่เง่าอย่างที่นายพูดฉันจะอยู่ตรงนี้คอยชงชาถูพื้นแล้วก็อาจจะหัวเราะเยาะใส่นายช่วงนี้ของ Machine Impossible เราได้ตัดสินใจว่าจะท้าทายแรงโน้มถ่วงโดยการสร้างรถเหาะได้ของเราเองครับมิชาตัดสินใจและผมไม่อยากทำอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ถึงกระนั้นมิชาอยู่ที่ NUS เพื่อทำสิ่งนี้แล้ว
0: แนวคิดเรื่องรถเหาะผู้คนได้ออกแบบรถเหาะมานับปีแต่เราในฐานะทีมต้องทำให้ชัดเจนเราไม่ต้องบินนานเราแค่ต้องพิสูจน์ว่ามันบินได้ซึ่งแปลว่าต้องพิจารณา3สิ่งอย่างแรกคือรถที่จะบินได้ต้องมีน้ำหนักเบาไม่ใช่รถเก่าที่จะตัดให้หล่นลงมาทุกสิ่งที่เราต้องทำคือสนใจเรื่องการลดน้ำหนักของระบบ4ล้อ
2: โอ้เดี๋ยวมันไม่จำเป็นต้องมี4ล้อนะครับ
0: ตุ้มทำให้เป็นรถ3ล้อเลยแม็กซ์ชอบรถ3ล้อดังนั้นเพื่อทำให้ง่ายและลดน้ำหนักเราจะใช้รูปแบบรถ3ล้อที่กระทัดรัดที่สุดต้องมีใบพัดไปด้านหน้าต้องมีแรงผลักมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดจะทำให้เรามีแรงผลักที่เราต้องการและสุดท้ายคือต้องมีปีกหรือสิ่งที่คล้ายๆกับ
2: เราแค่ใช้ร่มชูชีพขนาดใหญ
3: ่มาก
0: ฉันคิดว่านายช่วยลดเวลาลงได้ฉันคิดว่านายทำได้นะ
2: ครับ
0: ร่มชูชีพที่เบามากเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างน้อยนั่นเป็นทฤษฎีรถ3ล้อพารามอเตอร์เบาคล่องแคล่วและไม่กลัวความสูงผมจะเรียกมันว่าเจ้ากระรอก
1: มิชานั่นอะไรเนี่ย
0: นี่คือโครงพื้นฐาน
1: ของรถเหรอ
0: แม็กซ์ไม่ประทับใจแต่เขาต้องทำถ้านายอยากให้รถบินได้นายก็ต้องทำให้รถเบาที่สุดรถ3ล้อไม่ต้องการเพลาหน้าหรือระบบเกียร์ผมเพียงเริ่มแล้วก็ตามทฤษฎีผมต้องบินได้ไม่กี่กิโลเมตรเยี่ยม
1: นี่เป็นชิ้นส่วนของวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีขึ้นก็ต้องมีลงและในกรณีของเจ้ากระรอกยากมากผมจึงรับผิดชอบเรื่องระบบการสั่นสะเทือนสำหรับการลงจอดของรถผมจึงจะทดสอบวัสดุสักเล็กน้อยเพื่อดูว่าจะใช้เป็นแกนได้ไหมโดยทำการทดสอบการสั่นสะเทือนหากเครื่องบินลงจอดเราจะรับน้ำหนักจำนวนมากและเพื่อแสดงเหตุผลว่าทำไมวัสดุแกนถึงสำคัญมากถ้าเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนตายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมจะไม่ใช้อะคริลิกแต่ผมพบวัสดุที่เด้งได้มากกว่าเล็กน้อยเสาไฟเบอร์กลาสสามารถรับน้ำหนักสปริงและของชิ้นเล็กดูสิครับมันจะทำให้การขับขี่รถคันนี้ดีขึ้นงานต่อไปคือการสร้างแรงผลักที่เราต้องใช้บินขึ้นตอนนี้เราเป็นคนรักโลกและได้รับแรงบันดาลใจจากอีโอทูไฟฟ้าและประสบการณ์ของเขาจากซันสวิฟวิชาคิดว่าเราทำเจ้ากระรอกไฟฟ้าได้ในห้องทำงานนี้เราจะทดสอบแรงผลักที่เราต้องใช้จากแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานมอเตอร์และใบพัดว่ามากแค่ไหนมอเตอร์เครื่องนี้ที่เราใช้ขนาดเท่าไหร่คร
2: ับ โอเคงั้นมอเตอร์นี้คือมอเตอร์8กิโลวัตต
1: ์ทีมได้คำนวณเพื่อจะบินขึ้นเราจะต้องใช้แรงผลักประมาณ50กิโลกรัมเพื่อยกน้ำหนักของรถและคนขับและสร้างกระแสลมให้เพียงพอกับร่มชีพให้ยกเราขึ้นเหนือพื้นดินเยี่ยมไปลองกันเลย
2: ใช่น่ะล่ะดี
1: นั่นคือข่าวร้าย20เราไม่ได้ใกล้เคียงแรงผลักน้ำหนัก50กิโลกรัมเลย
0: จะบินได้ไงอ่ะนั่นไม่เหมือนว่าจะมีขนาดใหญ่พอเลย
1: ความฝันอันน่าตื่นเต้นยังไม่จบครับมิชาอะไรจะหยุดเราได้เมื่อมีมอเตอร์2ชิ้นและใบพัด2อัน
0: เปล่าเรื่องเจ๋งเกี่ยวกับ2สิ่งคือนายเจอตัวหมุนทั้ง2ฝั่งที่นายไม่มีเหมือนเรื่องหมุน
1: มอเตอร์8กิโลวัตต์2เครื่องจะทำให้เรามีแรงผลักแต่ละข้าง25กิโลกรัม ตามทฤษฎีถ้าวันนี้เราโชคดีเราอาจได้ถึง50กิโลกรัมเต็มๆถ้าเราไม่ได้นี่อาจเป็นการบินทดสอบที่สั้นมาก
0: ตอนนี้นายต้องยกด้านนั้นด้วยการออกแบบพิเศษสิ้นเราประกอบกันได้อย่าต่อแรงเกินไปเพราะนี่จะเป็นเครื่องบินหรือรถมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่เบาที่สุดได้แล้วเดี๋ยวก่อน
2: ครับ
0: มันร้อน
2: โอเคครับ
0: ได้แล้วนั่นไงดูดีมากเลยนั่นคือแผนของเราเพื่อรถยนต์แห่งอนาคตเราจะเวลาไปดูรถคันโปรดในปัจจุบันของผมซะหน่อยเป็นไงแล้วนายคิดว่าไงฉันจะมอบความฝันแบบอเมริกาให้นาย
1: เป็นนายมากๆเลยนะนี่เป็นแบบอเมริกาทั่วไปฉันชอบนะสวยดีแต่ฉันตกใจนิดๆหน่อยนะ
0: อะไร
1: ฉันคิดว่านายจะเปิดประทุนแว่นกันแดดเปิดประทุนแขนเท้าที
0: ่ต่างๆเพราะเราขับรถระยะไกลแสง UV และสิ่งอื่นๆจะทำให้ผิวไหม้ได
1: ้ฉันสงสัยว่านายทำข้อดีทั้งหมดของรถเปิดประทุนให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องปิดหลังคาจะได้ไหม
0: โอ้เราเปิดโปรเจคเตอร์และฉายได้ด้วยนะ
1: แล้วเราอาจจะมีกล้องโกโปรติดบนหลังคาถ่ายท้องฟ้าที่สำคัญถ้าเราติดตั้งกล้องไว้บนหลังคาและสตรีมวิดีโอมาที่โปรเจคเตอร์ภายในรถแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่อยู่เหนือเรา
0: ลุยกันเลยฉันคิดว่าฉันรู้นะว่ามีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แถวเนี้ย
1: ฉันจะไปซื้อโปรเจคเตอร
0: ์โอเคฉันจะติดกล้องอย่าลืมตัวแปลไง
1: โอ้ดีที่เตือน
0: ขั้นที่1นำกล้องหรือ GoPro ไปติดบนหลังคารถของคุณหันกล้องขึ้นบนฟ้าให้ชัด
1: ๆโปรเจคเตอร์เครื่องหนึ่ง
0: ทำไมใหญ่งั้น
1: ขนาดไม่สำคัญมิชา
0: เ
1: ริ่มเข้าเปิดฝากระโปรงขั้นที่2หาวิธีเปิดฝากระโปรงและเชื่อมตัวแปลงกับแบตเตอรี่รถ
0: จากวิชาคณิตพื้นฐานและเราคิดว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยต้องใช้พลังงานมากเราจึงต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์และตัวแปลงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
1: ขั้นที่3เปิดโปรเจคเตอร์จริงๆแล้วขนาดโปรเจคเตอร์ก็สำคัญคุณต้องใช้ความสว่างอย่างน้อย 4,000 ลูเมนเพื่อส่องตลอดกลางวันไปทดสอบกัน
0: นานึกออกไหมถ้ามันไม่ได้ผลเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องกลัวมิชาฉันเอาเครื่องเจียมาด้วยฉายภาพ
0: เย้ย เยี่ยมเลย เลนส์ฟิชอายเจ๋งมาก
1: คุณสามารถบันทึกและเปิดตอนกลางคืนได้และอีกสิ่งหนึ่งเราจอดใต้ต้นไม้นกทำสิ่งที่มันอยากทำเราแห้ง
0: เราจึงไม่เจอแดดรู้ไหมนายไม่ต้องทาครีมกันแดดตอนขับรถแล้วก็เล่นชายหาดเราได้รับการปกป้องนี่เป็นแค่วิวช่วงนี้ของ Machine Impossible เราจะเหยียบคันเร่งและมุ่งหน้าสู่อนาคตของรถยนต์รถผมตัดสินใจสร้างรถยนต์ที่จะบินทะยานรถเหาะไฟฟ้า
1: ถ้าเกิดขึ้นมีคนตายแน่แต่ถ้าอนาคตของรถยนต์ยังใช้น้ำมันนวัตกรรมจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตรงไหนเรากำหนดอนาคตที่เป็นมลพิษเหรอ
0: เก็บกางเกงขาสั้นและครีมกันแดดผมรู้ว่าต้องไปที่ไหนนึกถึงการแข่งรถที่คันที่เร็วที่สุดไม่ใช่ผู้ชนะนั่นแหละเชลอีโคมาราธอนคุณชนะได้เมื่อวิ่งในระยะไกลที่สุดโดยใช้น้ำมันน้อยที่สุดเท่านั้น
1: ทุกทีมทำรถที่มีสไตล์แตกต่างกันออกไป
0: ผู้ชนะ
1: โอ้และสิ่งที่วิ่งพวกเราออกแบบรถเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงอย่างที่มนุษย์จะทำได
0: ้คุณกำลังดูสิ่งที่อาจจะไปได้ดีอนาคตของรถยนต์
3: ทีมติดอันดับต้นๆประสบความสำเร็จในการวิ่ง3กิโลเมตรครึ่งด้วยน้ำมัน1ลิตรด้วยกัน
1: มีบางสิ่งซ่อนอยู่ที่สิงคโปร์เพราะมหาวิทยาลัยสิงคโปร์อีกแห่งอยู่ที่นี่และพวกเขากำลังทำสิ่งที่พิเศษอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางได้สร้างรถยนต์ที่มีส่วนประกอบพิมพ์ลาย3มิติ50ชิ้น
0: ดูแผงรองรับแบบรังผึ้งนั่นดิ
1: ผมทึ่งไปเลยอิวมี่เป็นคนรับผิดชอบในการดูทีมสู้ชัยชนะ ตอนนี
0: ้แมสฉันเพิ่งค้นพบนี่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบเชิงเทคนิคในปี2015พวกนายจริงอยู่ที่นี่มาก่อน
2: ใช่เรามีงานที่ยังทำไม่เสร็จนะครับ
0: อู้ปีนี้เขากลับมาแล้วก่อนที่รถเหล่านี้จะวิ่งบนถนนแต่ละคันต้องผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิคอย่างเข้มข้นชุดการทดสอบที่เข้มงวดได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ารถที่เข้าแข่งขันทุกคันปลอดภัยในเชิงเทคนิคและแน่นอนว่าไม่มีใครโกงตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยนะครับสิ่งที่พวกเขาทำคือการติดสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ซับซ้อนอย่างมากใช้วิศวกร6คนเธอเสียสติแน่โอ้ไม่เธอไม่เป็นไรขอโทษนะขอโทษผมผิดเอง
1: สิ่งทำให้แน่ใจว่าแต่ละทีมมีคุณสมบัติเชิงเทคนิคตรงกับประเภทของรถของพวกเขาและไม่มีเรื่องน่าขันเราพบว่าเมื่อปีที่แล้วที่พวกเขาผ่านการตรวจสอบเชิงเทคนิคแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขันเพราะว่าพ้นเส้นตายไปเพียง10วินาทีทุกรถยนต์จะได้รับการตรวจสอบ100รายการเชลไม่ได้ทำแบบหย่อนยานและผมแปลกใจเรื่องการตรวจสอบและระดับคำถามที่พวกเขาถามแม้แต่น้ำหนักของคนขับยังถูกถาม
2: ก่อนสวมหมวกหนัก 68.2
1: ไม
2: ่ตอนนี้หลังสวมหมวก 70.2 ครับ
1: เอ้ยโชคดีไปนะเจ้าหมวกผ่านมาครึ่งทางและเหมือนว่าทีมนี้เกือบจะไม่ผ่านมาถึงการตรวจสอบอย่างสุดท้ายแล้วนะครับและผู้ชายคนนี้ไม่มีทางพลาดแน่นอน
4: แล้วค่ากำหนดของแบตเตอรี
2: ่ซีรีส์7ค่าพาราเรล11
1: ผมประมาทแทนทีมนี
4: ้เราจะให้ผ่านเพราะฉันคิดว่าน่าจะปลอดภัย
2: สติ๊กเกอร์ที่เจ๋งที่สุดเลย
0: การแข่งขันสิ้นสุดแต่ในการแข่งขันแบตเตอรี่ไฟฟ้า NTU แพ้ให้กับมหาวิทยาลัยดีลาซาลของฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัลเกียรติสูงสุดด้านประสิทธิภาพแบตเตอรี่แต่คะแนนระยะทาง 77.3 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ทำให้สิงคโปร์ได้ลำดับที่3ไปครองหมายความว่าพวกเขาได้สร้างรถที่วิ่งได้เกิน70กิโลเมตรในปริมาณพลังงานเท่ากับล้างตะกร้าสัตว์ผ้าม
2: ีความสุขมากครับเย้
1: ดังนั้นการแข่งขันที่เหลือเชลเราไปดูผู้ที่ใช้เชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากหนึ่งในรถดีเซลของพวกเขา
0: ขอให้คนที่เจ๋งที่สุดชนะ
1: ฉันคิดว่างั้น
4: โชคดีนะโชคดี
1: ขอบคุณเอียนเป็นผู้ดูแลการขับอีโคเขาจะนั่งตรงเบาะผู้โดยสารขณะที่เราวิ่งรอบสนามแต่ละรอบในระยะทาง 1.2 กิโลเมตรทั้ง3รอบไปฉันบอกให้ไปนั่นเป็นการเริ่มต้นที่ยากในการแข่งขันที่ผมเคยเห็นมาผมวิ่งได้เร็วกว่านั้นอีก
0: ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณขับยังเกี่ยวกับวิธีการขับเอาล่ะแผนของผมคือขับให้ดีและช้าและปล่อยให้แรงเวียงเนี่ยพาเราเลี้ยวไปพวกคนติดรถอย่างแม็กซ์ไม่เข้าใจว่าคุณไม่สามารถเหยียบย้ำแต่คันเร่งได้แต่คุณต้องเป็นคนขับรถที่ระมัดระวัง
1: ผมขับได้เร็วกว่าเจ้านั่นอีก
0: ดวงอาทิตย์อาจลับขอบฟ้าขณะที่เราขับอยู่แต่เราไม่สนใจเรื่องความเร็ว
1: เขาคลานเข้าเส้นชัย
0: เย้เพื่อนเขาทำกันอย่างนี้แม็กซ์ต้องเอาชนะ 88.8 มิลลิลิตร
1: ไปเร็วไปลุยกันให้เสร็จกันเอียน
0: ใส่หน้ากากเข้าที่น่าจะต้องผิดหวังไม่มีทางหรอกคุณได้ยินแล้วใช่ไหมเท้าหนัก
1: ตอนนี้ผมมักคิดว่าวิธีที่จะมีประสิทธิภาพคือใช้ความเร็วที่พอดีและไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อนแต่เอียนดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย
4: จำไว้ว่าเราต้องหยุด
1: การแข่งขันอะไรท่านนายต้องหยุด
4: เบรกเบรกเบรกเบรก
1: ได้ได้ได้ได้ได้นายต้องหยุดตระหนก
4: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดนี่สัญชัยโอ้พระเจ้า
0: เนี่ยนายทำอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ฮะนี่ขับของนายโพเดียมของฉันอยู่ไหนอลามิชาอยู่ไหนมิชาอยู่ไหน
4: อาจจะอยู่ประมาณนั้นน
1: ่
4: ะ
1: โอ้ผมเกือบถึงตรงนั้นน่ะ
4: มากกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย
0: เพื่อนเขาต้องไปเอาอีกอัน
1: ผมใช้น้ำมันไปเยอะจึงวัดไม่ได้ในการวัดเพียงครั้งเดียวผมคิดว่าอาจจะเสมอเพราะผมขับดีกว่าและสนุกกว่าและนายขับหน้าเบื่อยินดีด้วยนะ
0: ได้เวลากลับไปสร้างของเราเองและจุดประกายที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ขณะที่เราเตรียมพร้อมและเตรียมตัวเพื่อสร้างชื่อในอนาคตแห่งรถยนต
1: ์คุณดูแลวิชแบงเจลลี่เทคนิคทั้งหมดนี้ สู่หยานเป็นกูรูด้านโปรแกรมที่จะดูแลด้านการควบคุมเจ้ากระรอกตอนนี้มิชาให้ผมดูแลเรื่องแรงขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก50กิโลกรัมของรถ3ล้อสู่หยานคิดวิธีง่ายๆในการจัดการความเร็วที่ใช้ตัวควบคุมนี้

0: นั่นอะไรอ่ะ
1: ฉันทำปุ่มฉุกเฉินที่งดงามที่สุด
0: เอาล่ะฉันจะปล่อยพวกนายทำกันขอบใจนะเหนื่อยได้มั้ยติดมอเตอร์ใบพัดระบบควบคุมว้าวเรามีไฟแล้วเรามีตัวควบคุมเจ้ากระรอกเสร็จแล้ววินเซนต์เปิดประตูโอ้พระเจ้ามีประตูอีกบานด้านหลังประตูผมจะหัวเราะถ้าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นดีเหมือนมิกกี้เมาส์อลูมิเนียมตอนนี้เราอยากรู้ความคิดบ้าๆของเราที่จะสร้างรถที่ขับได้จริงถ้าคุณสงสัยว่าพวงมาลัยอยู่ตรงไหนมันไม่มีนะโอ้โอ้เราเจอลูกระนาดมาอยู่บนพื้นคุณบังคับรถคันนี้ได้ด้วยคันเหยียบเพราะเมื่ออยู่บนฟ้านักบินจะต้องปล่อยให้มือเป็นอิสระเพื่อควบคุมร่มชูชีพแต่ตอนนี้ผมปล่อยส่วนนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญดูแลสนุกเสมอที่ได้ลองอะไรสิ่งใหม่ๆอ่ะนะเอารถกลับไปเอาไปเก็บกันช่วงนี้ของ Machine Impossible นั่นไงดูเจ๋งมากเลยเราสร้างรถยนต์ที่กระทัดรัดเบาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบินได
1: ้แต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และอนาคตของรถยนต์ไม่ใช่แค่อากาศพลศาสตร์แน่เจ๋งก่อนที่เราขับรถออกไปเราเลือกหยุดพักระหว่างทางที่เกาหลีช่วงกลางฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและมิชาบอกให้มาพบเขาด้านนอกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซ
0: ไงเพื่อนขึ้นมาน
1: ายจำได้ไหมว่ามีอะไรอยู่บนหลังคา
0: ฉันลืมกาแฟไว้ข้างบนเหรอ
1: ใหญ่กว่ากาแฟอีกรถคันนี้เจ๋งนะเนี่ย
0: ล่าอย่างนั้นนะ
1: ขับสบายใช่ไหม
0: โอเค
1: ไม่ค่อยสบาย
0: ใช่สบายมาก
1: ขอพูดหน่อยสบายมากเลยล่ะ

0: ไปตรงหน้าแล้วคุณมีความรู้สึกว่าใช่ใช่ไหมฉันทำเหรอเราอะหยุดและตอนนี้ไปต่อแล้วขณะที่ทำแผนที่สภาพแวดล้อมมันจะเปรียบเทียบกับแผนที่สภาพแวดล้อมที่สร้างไว้ก่อนที่มหาวิทยาลัยได้ทำเอาไว้และมักจะเทียบกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่อยู่ในระบบแล้วเพื่อให้รู้จุดอย่างแม่นยำ
1: และสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างคนล่ะคนเดินถนนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบล่ะว้าวเจ๋ง
0: ช้าหน่อยหยุดไปต่อเมื่อเหมาะที่จะไปฉันต้องคิดว่าระบบที่ควบคุมรถได้แบบนี้ที่สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบทุกทิศทางและคำนวณสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจะขับได้ดีกว่าคนซะอีกนะ
1: ฉันคิดว่าเราสู้กับสิ่งนี้ไม่ได้หรอกการขับอัตโนมัติอย่างเต็มตัวแบบนี้มาแล้วแล้วนารุไมมิชาจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อจากการขับรถอัตโนมัติในรถที่ทุกคนทุกวันนี้สามารถขับได้ไงเพื่อน
0: ไง
1: เป็นไงบ้าง
0: สบายดีเกิดอะไรขึ้นกับรถเทสลาคัน
1: โอ้อากาศดีฉันคิดว่าจะพารถไปเดินเล่น
0: นายทำแบบนั้นได้ไง
1: สมอนสมอนเป็นแอปที่ทำให้คุณเดินกับโมเดล S เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงได้
0: เดี๋ยวนะถ้านายแสงมันเดินหน้าและฉันไปยืนตรงนั้นมันฉลาดพอจะไม่ทำลายฉันไหม
1: อู้ฉันไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ทดสอบเลยดีกว่า
1: โอ้โอ
0: ้ฉันตกใจนิดหน่อยนะ
1: เทสลาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูของโลกหนึ่งในคุณสมบัติสุดเจ๋งที่รถคันนี้มีก็คือการลดจากระบบอัตโนมัติเรียกว่าการขับเคลื่อนอัตโนมัติหากคุณแตะที่ก้านนี้เราจะเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้ระบบนี้ทำงานมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก6ตัวอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถที่จะตรวจสอบในรัศมีรอบรถ
0: ไปดูกันว่าจะเลี้ยวตามไหมนี่ต้องแปลกแน่จะไปทางไหนก
1: ันเลนน่ะเจ๋งคุณสมบัติขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนเลนเนี่ยไม่ใช่แค่เดินหน้าหรือว่าถอยหลังแบบระบบช่วยขับขี่ทางไกลคอมพิวเตอร์จะอ่านเมื่อมีช่องระหว่างเลนที่จะสร้างความปลอดภัยให้พอที่จะเปลี่ยนหากมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันเพราะรถที่อยู่รอบๆจากนั้นเซ็นเซอร์จะทำงานและเทสลาจะตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับเราเปิดไฟสัญญาณไว้จึงรู้ได้ว่าเราพยายามจะขับไปต่อขณะที่เซ็นเซอร์รู้ว่ามีช่องว่างมันจะให้เราไปว้าวไม่ใช่ฉันที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ฉันบนถนนที่มีการจราจรนี่ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่นะ
0: ชัดเลยฉันดีใจที่ทำงานได้ดีในระยะยาว
1: ข่าวใหญ่คือเราไม่เพียงแค่แท็กไฮไฟกันได้นะแต่ไฮเทนไปเลยแต่นารู้ไหมมิชาปุ่มโปรดของฉันพร้อมไหม
0: เราแบบสุดขั้ว
1: แบบสุดขั้ว
0: ช่วงนี้ของ Machine Impossible เราจะเข้าใจว่ารถยนต์แห่งอนาคตเป็นยังไงจากนั้นเราจะสร้างรถของเราเอง
1: ล่มร่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแฝดที่เราเดินทางโดยไม่ต้องใช้ถนนฉันอดใจรอดูไม่ไหวแล้ว
0: เพื่อนรันเวย์นี้ร้อน
1: รันเวย์นี้สวยใช่ไหมและอากาศก็ดี
0: เช้าที่สดใสเช้าที่แสนสดใส
1: ที่เหมาะกับการบิน
0: เหมาะกับการบินเราสร้างรถเหาะเพื่อ2เหตุผลการขับและบินมันต้องสำเร็จทั้ง2อย่างถึงจะสำเร็จจริงๆทำไมงั้นผมจะโทษแม็กซ์
2: ตื่นเต้นนิดหน่อยที่จะได้เห็นรถเหาะนะครับ
1: สำหรับเที่ยวบินแรกเราขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นร่มร่อนมากกว่า25ปีมี6กางเกงยีนนารินนักบิน
3: โอเคตามนั้นก๊อปปี
4: ้ผมได้ยินชัดอยู่ครับ
0: ทดสอบลิ้นปีกผีเสื้อ
1: เราจะบินขึ้นเหนือพื้นมีการตรวจสอบก่อนบินเล็กน้อยการทดสอบลิ้นปีกผีเสื้อสนุกมากนับถอยหลังให้ผม
4: 3 2 1ไป
1: น่ากลัวนะผมต้องนั่งตรงนั้นพร้อมกับใบพัดที่เร็วเหลือเชื่ออยู่ด้านหลังขณะที่คนอื่นคอยจับให้ผมบินขึ้นไปเราอยากเห็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า2เครื่องว่ายกได้ยังไง
0: ไม่ปล่อยให้หมุน
1: อย่าอยู่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไร
0: คุณยัง
2: ไม่อะเพื่อน
4: นี่อาจเกิดจากความร้อนเกินนะครับ
0: เราต้องลดกำลังไฟลงแล้ว
4: ใช่ลดกำลังไฟลง
0: เร็ว
4: ใช่

0: เราอาจต้องรีโปรแกรมใหม
1: ่พวกเขาต้องลงโปรแกรมหมายความว่านายกับฉันไปพักดื่มชาเย็นๆกันก่อนได
2: ้ได้เวลาพักแล้ว
0: ไปกันได้ครับ
1: การป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินและหยุดทำงานขณะบินเป็นเทคนิคเฉพาะอย่างมากเราจึงปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการดีกว่า
2: ขณะที่เราพักดื่มชาในอากาศเย็นสบายดาวินเตรียมพร้อมในการขับทดสอบก่อนบิน
3: นารินเป็นไรไหม
4: โอเคฉันออกไปก่อน
3: รถพยาบาลกำลังมา
1: ขอบคุณที่นารินไม่เป็นอะไรมากรถหรือเครื่องบินไม่ได้เสียหายมากยังขับได้แต่เหมือนเกมจบแล้วจากความเห็นเรื่องโครงสร้างความเสียหายหนักมากครับเราเสียแผงไฟเบอร์คาร์บอนที่ซ้อนกันเราทำแผงกันลมอลูมิเนียม
4: เราเอามาใช้ไม่ได้
1: เราจึง
2: แต่หลายคนไม่ยอมแพ้ง่าย
1: ๆซ่อมได้แล้วเราจะได้บินฉันยังเรายังจะไปบินกันฉันต้องเอานี่ให้นายคิดไว้กับอันนั้น
2: เหลือเชื่อเลยดูเหมือนใหม่เลย
1: เอาล่ะทุกคนผมคิดว่าได้เวลาเอารถออกมาแล้วนะไปเลยมะค่อยวางนะค่อยจริงๆนะไม่ทำอะไรล้อเล่น
2: คิดซะว่าเราฟาดเคราะห์ไปนิดหน่อยก็ดูไม่เลวนะ
1: พร้อมจะบินแล้วใช่ไหม
5: ตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องทิศทางลมควบคุมร่มร่อนได้ยากขึ้นเล็กน้อยครับ
1: นารินต้องนำเครื่องขึ้นเพื่อให้ร่มชูชีพกักลมได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว
2: ้เอาล่ะทนายมั่นใจแล้วให้สัญญาณเรานะ
5: ได้ครับ
1: มีลมพัดขวางจากรันเวย์ที่ทำให้นารินบินไม่ได้เขาต้องคอยเลี้ยวรถไปรอบๆเพื่อหาลมแต่ลมยังไม่แรงพอทุกคนจึงแทบจะหยุดหายใจกันเลย
2: นั่นอาจจะใช่นะ
1: เป็นเรื่องเหลือเชื่อจะได้เห็นผลงานสร้างของเราทั้งขับและบินได
2: ้ไม่มีการปล่อยไอเสียน้ำหนักเบามากและสวยงามที่สุดบนท้องฟ้าทำได้เขาทำได้อะเย้
1: ไม่โอ้พระเจ้าทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างปลอดภัยไหม
5: ใช่ทุกอย่างปลอดภัยเป็นการลงจอดที่สมบูรณ์แบบ
2: ตลอดการเดินทางผมอยากบอกว่าเราได้เห็นอนาคตแห่งรถยนต์ที่เจิดจรัส
1: ใช่แล้วรู้ไหมรถทุกคันจะไม่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็สนุกขึ้นหรือโลกมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2: และนั่นเรียกความมั่นใจใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าเรามีคนอยู่ข้างนอกที่คอยนำทางเราไปในทิศทางที่ถูกต้องจากนั้นก็มาสร้างรถเหาะแต่นายรู้ไหมมิชาสุดท้ายแล้วฉันค่อนข้างประทับใจนะนายทำให้รถเหาะได้
1: ใช่จอดนั่นไม่ใช่รถที่ดีที่สุดฉันรู้แต่ว่าน
2: ั่นไม่ใช่รถอยู่ดี
1: ก็จริงแต่บินได้แค่ให้เห็นจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นสิ่งที่น่าทึ่งที่นายสร้างได
6: ้ตัวอย่างตอนต่อไป
1: ครั้งนี้เราออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ที่มากความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันว่าคู่ปรับของมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเราน
2: ี่คือมนุษย์ปะทะกับเครื่องจักรที่รอดหรือไม่ดังนั้นเราจึงกำลังตามหาเครื่องจักรที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในเกมของตัวเอง
1: นั่นจะทำให้มนุษย์แพ้ย่อยยับไหม
2: ใช่แต่ฉันกำลังนึกถึงโลหะชะงักมากกว่านะมิชา
7: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึง

0: อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
2: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
4: มงคล38ประการประการที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหาย มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

PM 2.5 เป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหานี้คือการเผาในที่โล่งจากภาคการเกษตรที่กลายเป็นวิธีจัดการเศษวัสดุที่ง่ายรวดเร็วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงควันจากการเผาไม่เพียงลอยอยู่ในพื้นที่แต่ยังสะสมในชั้นบรรยากาศและเป็นหนึ่งในตัวเร่งสำคัญของภาวะโลกร้อนผู้ชมสังเกตไหมคะว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 และปัญหาหมอกควันมักจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูหนาวและฤดูร้อนสาเหตุเป็นเพราะอากาศที่แห้งแล้งและลมที่สงบจึงทำให้ PM 2.5 นั้นมักสะสมอยู่ในอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแต่ท่ามกลางวิกฤตในเรื่องของ PM 2.5 และปัญหาหมอกควันมีพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบที่วันนี้ยานาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืนเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่แห่งนี้คือแม่แจ่มโมเดลทำการเกษตรแบบปลอดการเผาเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ

ในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพคือด้านเกษตรกรรมนะครับก็จะมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นหลักนะครับก็ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวนะครับปัญหาที่ตามมานะครับก็คือเรื่องของการปัญหาเรื่องของการเผานะครับเพราะในการเตรียมพื้นที่ในแต่ละปีเนี่ยเกษตรกรจะมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกนะครับรวมถึงปัญหาความยากจนหรือความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มด้วยนะครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเราดำเนินงานในภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนะครับซึ่งพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเนี่ยเรามีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเนี่ยอยู่2แห่งนะครับก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางเห็นฝนนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง2โครงการใน2โครงการของเราเนี่ยนะครับรับผิดชอบอยู่43หมู่บ้านใน7ตำบลของอำเภอแม่แจ่มทางโครงการของเราเนี่ยครับก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับภาครัฐนะครับแล้วก็ร่วมกับชุมชนนะครับโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับเริ่มจากที่ในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็จะต้องมีองค์ความรู้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาในการสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่นะครับการสำรวจพื้นที่เนี่ยเราจะทราบว่าบริบทของแต่ละที่แต่ละชุมชนเนี่ยบริบทเขาเป็นยังไง

นปัญหาในการเพาะปลูกเนี่ยครับส่วนใหญ่พื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ำเพื่อการเกษตรนะครับต้องเป็นพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นเกษตรกรเขาก็เลยเลือกเพาะปลูกในช่วงฤดูต้นฝนนะพอหลังจากฝนหมดเขาก็จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็เลยแก้ไขปัญหาตัวนี้โดยวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก่อนนะครับก็เราทำเรื่องของบ่อพวงนะครับบ่อพวงซึ่งมีการต่อน้ำนะครับระบบน้ำโดยท่อ PVC นะครับจากพื้นที่สูงลงมายังพื้นที่ต่ำนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องทราบระดับความสูงของพื้นที่ทำกินของเราในปัจจุบันที่เราจะต้องการพัฒนาด้วยแล้วเราก็ต้องไปหาแหล่งต้นน้ำนะครับที่มีระดับความสูงจากที่เนี้ยนะครับอันนี้คือเรามองถึงโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาตรงนี้ได้จากปี62ในที่เนี้ยเราก็เริ่มมีเกษตรกรทำกับเกษตรกรเริ่มปรับระบบเกษตรก็คือเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเป็นพืชอื่นนะครับอย่างเช่นไม้ผลนะครับพืชผักทั้งในโรงเรือนและเลือกนอกโรงเรือนนะครับก็ส่วนไม้ผลเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นก็จะมีอะโวคาโดมีมะม่วงนะครับมีเงาะนะครับมีเอบิลนะครับแล้วก็ส่วนผักก็จะมีทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือนนะครับก็จะมีซูกินี่มีมะเขือม่วงนะครับมีกะหล่ำนะครับมีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นพวกตระกูลสลัดที่ปลูกในโรงเรือนในระบบอินทรีย์นะครับ

ญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคือกระบวนการจัดการในการโครงสร้างการผลิตของอาชีพที่มันมีอยู่มันถูกละเลยมันถูกปล่อยละทิ้งไว้ให้กับตัวเกษตรกรแก้ไขปัญหาเองพอเราว่าเมื่อก่อนตอนระยะแรกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันมีแต่ห้ามกับห้ามแล้วเราก็ไม่มีช่องที่จะว่าถ้าจะมีทางออกทางไหนให้เขานะฮะมันก็เลยมีแต่วิ่งดับไฟแล้วก็ระดมหางบประมาณหาให้ใครมาช่วยดับไฟอย่างเดียวแต่สาเหตุของ PM 2.5 หรือไฟป่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งในพื้นที่เกษตรมันคือความยากจนและความไม่เข้าใจการขาดองค์ความรู้ของตัวเกษตรกรเองอย่างเช่นเราพอเรามาร่วมกันวิเคราะห์ดูว่าทำไมที่ผ่านมาในการให้ความร่วมมือหรือในการช่วยเหลือจากชาวบ้านยังมีน้อยนะเพราะว่าเขายังต้องปักกัดตีนถีบต้องไปหาเรื่องหาเลี้ยงดูตัวเองช่วยเรื่องของการดำรงชีพให้มันผ่านไป

0: แหลมจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่โดดเด่นเป็นต้นแม่น้ำปิงซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่การเข้าไปจัดการปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรทั้งจุดที่มีฮอสปอตมากจากความร้อนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาผลิตข้าวโพดเฉลี่ยต่อไร่ได้น้อยลงทุกปีเพราะดินเสื่อมสภาพจากการปลูกซ้ำๆและกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในวงจรภาระหนี้สะสมจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว
1: ์ก็คือโมเดลเนี่ยก็คือเราพยายามสร้างนะครับเราพัฒนาที่บ้านแม่วากเนี่ยให้เป็นรูปแบบของการพัฒนาเพื่อที่เป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างของชุมชนอื่นนะครับซึ่งชุมชนแม่วากเนี่ยก็สามารถเป็นจุดเรียนรู้นะครับของชุมชนอื่นหรือผู้ที่สนใจได้นะครับทั้งให้ครบทุกกระบวนการในการพัฒนานะครับก็เริ่มจากการพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำนะครับโดยเรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจจัดการด้านการตลาดนะครับโดยตอนนี้เราก็พยายามทำเรื่องของ Eco Band นะครับ Eco Band ก็คือจะสื่อถึงผลผลิตนะครับที่ได้มาจากพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายพื้นที่ที่ปลอดการเผานะครับแล้วก็เป็นการผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GEP และ NC ด้วยอย่างเงี้ยครับกว่าเนาะเรายอมรับพืชใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ๆที่มาทดแทนข้าวโพดนะครับเราก็ต้องหาเกษตรกรตัวอย่างก่อนเกษตรกรตัวอย่างแล้วหรือว่าหาแปลงตัวอย่างนะครับที่ทำแล้วก็ให้มา

0: เกิดผลสำลิดก่อนนะครับพอมันเกิดผลก็คือเกษตรกรที่เขารอดูทีท่าเขาก็จะเข้ามาต่อจากนี้ต่ออย่างเงี้ยครับก็คือเริ่มจากการที่เราพัฒนาในแปลงเกษตรกรตัวอย่างก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มขยายไปยังเกษตรกรรายอื่นเงี้ยครับ
1: หลายปีที่ผ่านมาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เคยเผชิญปัญหาหนักทั้งการบุกรุกป่าชาวบ้านจำนวนมากปลูกข้าวโพดเชิงเดียวเพราะเป็นพืชที่ขายง่ายมีตลาดรองรับแต่ผลที่ตามมาคือดินเสื่อมป่าหายและเกิดไฟป่าจากการเผาซากพืชทุกปีแม่แจ่มโมเดลจึงเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนวิธีเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรแนวซึ่งต้องทำให้เห็นโดยส่งเสริมให
2: ้เป็นการเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดการพื้นที่เริ่มเห็นและทำให้พวกเขาอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการต้นแบบที่ดีในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากนี้ก็เรื่องของการดูแลและใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้พวกเขาแก้ไขปัญหา
0: พอเราปรับเปลี่ยนระบบเนี่ยคือพื้นที่ตรงเนี้ยจะมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สร้างโรงเรือนเราจะเห็นได้ว่าที่เราขึ้นมาจะมีการสร้างโรงเรือนเนาะสร้างโรงเรือนเราก็จะปลูกพืชที่สร้างมูลค่าสูงทดแทนรายได้ที่เกิดจากข้าวโพดความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่าสร้างรายได้ที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างเงี้ยครับกับเกษตรกรที่เขาปลูกอย่างเงี้ยครับเรามีองค์ความรู้แล้วนะครับแล้วก็เรามีระบบน้ำแล้วนะครับที่สำคัญในการปรับระบบเกษตรหรือว่าการที่เราจะส่งเสริมหรือว่าเพาะปลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีตลาดด้วยนะครับตอนนี้เราตลาดของเราเนี่ยเราส่งไปยังทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพนะครับที่เชียงใหม่เราก็จะส่งให้กับทางชุมนุมสากลนะครับแล้วก็ทางบริษัทโอ้กระจูที่เขารับซื้อผักอินทรีย์เราอยู่นะครับแล้วก็ส่งไปยังพ่อค้าต่างๆที่อยู่กรุงเทพที่ตลาดไทยเกษตรกรที่เราส่งเสริมเนี่ยเขาจะต้องนำผลผลิตเนี่ยมายังจุดรวบรวมก็คือลงคัดแยกนะครับผลผลิตทางการเกษตรของโครงการเรานะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านแม่วากเนี่ยนะครับเกษตรกรต้องเอาผลผลิตมารวบรวมแล้วก็จะมีโดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเราจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวเนี้ยเป็นคนดำเนินงานอยู่ทั้งการคัดเกรดการติดต่อไปยังลูกค้าแล้วก็การประสานงานต่างๆนะครับ

สิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็คือจุดฮอตสปอตที่หายไปจากพื้นที่ทำการเกษตรของบ้านแม่วากนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้าลงพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ข้าวโพดที่เป็นดอยหัวล้นนะครับก็เริ่มมีแปลงที่เป็นต้นไม้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ครับเป็นแปลงไม้ผลนะครับเป็นพื้นที่ที่มีโรงเรือนอยู่นะครับประมาณนี้ครับไม่เพียงพอเขาปลูกข้าวโพดเนี่ยครับเขาจะมีรายได้แค่ปีละ1ครั้งนะครับเราคนที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามีรายจ่ายทุกๆวันใช่มั้ยครับเนี่ยที่พอเขามีรายได้ปีละครั้งเนี่ยครับพอรายจ่ายเนี่ยไม่เพียงพอต่อรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะครับก็จะต้องมีการเพิ่มพื้นที่ในการที่เพื่อที่ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นครับทีเนี้ยเราอาศัยว่าเราส่งเสริมนะครับโดยใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ให้ได้มูลค่าสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าต่อครัวเรือนเมื่อก่อนก็เฉลี่ยแล้วครัวเรือนไม่ถึงแสนนะครับเดี๋ยวนี้ครัวเรือนที่เขาร่วมเข้ามาทำงานกับเราปลูกผักปลูกทำไม้ดอกนะครับทำไม้ผลนะครับครัวเรือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อครัวเรือนอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ

0: สำคัญที่ทำให้แม่แจ่มโมเดลเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านจัดการที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมในอดีตหลายพื้นที่ของแม่แจ่มมีปัญหาการใช้ที่ดินทับซ้อนทั้งพื้นที่ทำกินเดิมของชาวบ้านและพื้นที่ป่าต้นน้ำส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเมื่อมีการจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจนเกษตรกรก็สามารถวางแผนการเพาะปลูกระยะยาวได้มากขึ้น
1: เห็นไม้ผลเยอะขึ้นค่ะก็คือมีการปลูกพืชผสมผสานเยอะขึ้นไม้ผลหลากหลายชนิดที่มาปลูกในนี้แล้วก็จะมีโรงเรือนแล้วก็มีน้ำค่ะที่เพิ่มเข้ามาก็เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่เห็นดอยหัวโล้นหรือว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวถ้าเป็นข้าวโพดอะค่ะก็คือเป็นวัสดุที่มีเยอะอยู่แล้วในพื้นที่เราไม่อยากให้เกษตรกรนำวัสดุอื่นมาใช้ก็คือเราอยากให้ใช้เฉพาะของเราที่มีอยู่แล้วก็คือลดการเผาลดการเกิด PM ได้นะคะ PM 2.5 ก็จะไม่ค่อยเกิดแล้วก็สุขภาพของเกษตรกรก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าเกษตรกรจะเผาเมื่อก่อนจะเผาในแปลงนะคะแล้วก็จะมีการใช้สารเคมีจำนวนมากใช้ยาเยอะค่ะก็สุขภาพจะไม่ค่อยดีค่ะก็ตอนนี้ก็ในการที่เอาปุ๋ยหมักเอาสังข้าวโพดมาทำเป็นปุ๋ยหมักมันก็จะช่วยได้เยอะค่ะช่วยไม่ให้เกิด PM 2.5 ด้วยแล้วก็ไม่เกิดการเผาด้วยค่ะ

0: ันนี้แม่แจ่มพิสูจน์แล้วว่าการไม่เผาคือการลงทุนเพื่ออนาคตเมื่อการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จแม่แจ่มจึงเป็นต้นแบบที่ถูกนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยขยายไปกว่า 1,000 หมู่บ้านใน10จังหวัดกับแนวทางการฟื้นฟูป่านำพืชทางเลือกไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพื้นที่สีเขียวบนเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมแก้ไขได้ทั้งเรื่องของความยั่งยืนทางรายได้ของชาวบ้านและปัญหาหมอกควันไฟป่าไปพร้อมๆกัน
1: ถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนรายได้เชิงเดียวอย่างเดียวแล้วครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยก็ออกไปทำงานข้างนอกบ้านทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ให้พ่อแม่เลี้ยงนะเพราะว่าเราต้องดิ้นรนความเป็นอยู่ของเราพอโครงการวิจัยพัฒนาบนพื้นที่สูงแม่มารอเขาเข้ามาแล้วก็เขาให้องค์ความรู้อย่างแม่ถ้าแม่มีพื้นที่เล็กๆอยู่ข้างล่างแม่ก็จะมีรายได้นะองค์ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีทำยังไงให้ปลอดภัยทางหน่วยงานเขาก็สามารถพาชาวบ้านหรือว่าสมาชิกเนี่ยเข้าร่วมอบรมแล้วก็ใช้มาอย่างถูกต้องแล้วก็ขายผลผลิตรองรับผลผลิตที่เราปลูกให้เขาก็ทำหนึ่งทำให้เราอ่ะมีเงินอยู่ดีกินดีแล้วไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งพ่อแม่ไว้ข้างหลังแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวทำให้เราแบบดีใจที่ว่าเราไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปหากินที่อื่น2การที่เรามาอยู่แบบนี้ทําให้แบบจากเมื่อก่อนช่วงนี้นี่เริ่มมีหมอกควันละเดี๋ยวนี้ทางหน่วยงานอะไรเข้ามาแล้วเราก็มองเห็นนี่ผลประโยชน์ก็คือ1สุขภาพร่างกายของเราดีปู่ย่าตายายลูกหลานสุขภาพดีที่สําคัญที่สุดก็คือเราสุขภาพดีเพราะว่าอย่างสวนของแม่นี่ก็คือปลูกข้าวโพดทุกปีแต่แม่ไม่ได้เผาเพราะว่าแม่ก็จัดการโดยที่ว่าพอเก็บผลผลิตเสร็จก็ฟันฟันแล้วก็ทำเป็นกองก็จะเห็นว่าเป็นกองเป็นแนวเป็นแถวเพื่อให้มันย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยข้อดีก็คือ 1. ไม่เกิดฝุ่น PM 2.5 2. เป็นการบำรุงดินจุลินทรีย์เกิดขึ้นเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องมีการเผามีไส้เดือนมีสัตว์ที่พรวนดินทำให้วงเวียนของดินฟื้นฟูขึ้นปลูกอะไรก็สวยลดต้นทุนปุ๋ยอย่างใช้ไป10 กระสอบอาจจะเหลือประมาณ

าณสัก6กระสอบเราก็ลดต้นทุนก็คือดีค่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็คนอื่นก็มองตามว่าเราทำแล้วเขามามองเขามาดูเออดีจริงนะเขาก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มขยับขยายแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างแบบนี้ค่ะ

หาฝุ่น PM 2.5 และปัญหาหมอกควันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนแม่แจ่มโมเดลแสดงให้เห็นแล้วว่าการลดการเผาช่วยลดการปล่อยมลพิษรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้อากาศที่สะอาดและสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนพลังเล็กๆเหล่านี้ก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะโลกที่น่าอยู่เริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะ

0: วิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เออนี่ยายจะว่าไปไอ้การไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
1: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที
2: ่คุณตาหาแล้วหนี้สินมันคืออะไรหรอคะ
0: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
2: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรหรอคะคุณตา
0: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
3: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับปีนี้น้ำท่วมหนักเลยนะครับทำให้บ่อเลี้ยงปลานิลในพื้นที่เสียหายครับปลานิลจำนวนมากหลุดออกจากบ่อไปตามกระแสน้ำและชาวบ้านก็ออกไปจับได้จำนวนมากครับชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างต่างออกไปจับปลานิลที่หลุดจากบ่อครับคุณผู้ชมบางคนใช้วิธีดำน้ำจับนะครับบางคนก็นำแหนำอวนตาข่ายเครื่องมือตักดักปลาไปจับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับชาวบ้านบางคนบอกว่าหากไม่ได้ออกไปหาปลาก็คงได้แต่นั่งเครียดครับมองบ้านที่ถูกน้ำท่วมพอได้ออกไปหาปลาก็ยังมีปลาไปขายเป็นรายได้หรือเก็บไว้ทำกินในครอบครัวครับ
1: ไม่รู้จะอยู่บ้านทำไรอ่ะพี่มันเครียดแล้วอ่ะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันท่วมถึงหลังคาถ้าไปนั่งอยู่บ้านก็ได้นั่งจับเขานั่งตักแดดให้มันเครียดให้มันแบบชีวิตให้มันหมดไปวันดีกว่ารอน้ำรถดีกว่าผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบ้านทำอะไรมาสร้างยังดีนะเขาไม่ถึงหลังคานะพี่ในบ้านผมบูนนะเข็มทองวัดเข็มทองอ่ะถึงหลังคาบางบ้านถึงหลังคาบางบ้านอยู่ไม่ได้ต้องอพยพมาอยู่วัดอยู่โรงเรียนกันเลยนะเยอะกว่านี้อีกนะบางทีถ้ามันได้เยอะก็เป็นรายได้แต่ถ้าเกิดแบบมันได้น้อยก็เอาไปแจกบ้างคนที่ไม่มีกินบ้างแล้วเอาไปกินกันเองบ้างประมาณนี้ครับ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะครับยังมีประชาชนชาวบ้านจากจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับที่ทราบข่าวบางคนเนี่ยบอกว่านั่งรถไฟลงที่จังหวัดสระบุรีครับแล้วก็ต่อรถตู้ไปที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเพื่อตั้งใจจะไปหาปลาโดยเฉพาะเลยนะครับโดยปักหลักขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดกันอยู่ริมถนนนี่แหละครับเพื่อเตรียมทำปลาเค็มรวมถึงตำปลาร้าไว้เก็บไว้กินตลอดช่วงที่ระหว่างรอเกี่ยวข้าวครับ
2: ว่างานตอนนี้ทำนาอยู่จ้ะรอเกี่ยวข้าวคือลูกมาทำงานที่เนี่ยก็มาเจอปลาเยอะก็เลยโทรไปบอกแม่ก็นั่งรถไฟมาลงที่สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาลงนี่ก็มาจับปลากับเขาเนี่ยจ้ะจะทำปลาแปรรูปเนี่ยทำแดดเดียวค่ะแล้วก็ทำปลาร้าด้วยค่ะไปไว้กินนานๆหลายๆวันไปแจกลูกแจกหลานเพราะที่บ้านไม่มีปลาเราก็เห็นใจนะพูดกับลูกอยู่ว่าสงสารเจ้าของบ่อนะลูกเนาะเขาก็หมดตัวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเอากันเราก็มาจับเพื่อจะได้ไปกินกัน
0: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันบ้างนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคักครับขณะที่ร้านขายอาหารเจในบางจังหวัดจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารคุณผู้ชมครับอย่างละ10บาทเพราะว่าผักแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับร้านขายอาหารเจที่ตลาดสุศรีราชาจังหวัดชลบุรีบรรยากาศคึกคักครับประชาชนต่างออกไปเลือกซื้อกับข้าวเจกลับไปกินที่บ้านนะครับมีหลากหลายนะครับทั้งผัดทั้งต้มแกงจืดแกงเผ็ดแม่ค้าร้านอาหารเจบางรายเนี่ยบอกว่าปีนี้วัตถุดิบราคาสูงขึ้นครับโดยเฉพาะผักสดเกือบทุกชนิดราคาเนี่ยขึ้น 2-3 เท่าเลยนะครับแม้จะสั่งซื้อจากผู้ค้าส่งรายใหญ่ก็ตามเช่นผักบุ้งจีนเนี่ยจากกิโลกรัมละ40บาทขึ้นมาเป็น100บาทครับกวางตุ้งจาก15บาทเป็น60บาทใบกะเพราจาก60บาทขึ้นมาเป็น200บาทครับคุณผู้ชมสาเหตุหลักพ่อค้าแม่ค้าให้เหตุผลว่ามาจากน้ำท่วมครับทำให้ทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารเจเพิ่มอีกอย่างละ10บาทแม้มีลูกค้าไปซื้ออาหารเจตลอดทั้งวันแต่เจ้าของร้านบอกว่าน้อยลงกว่าปีก่อนครับจึงขอดูสถานการณ์ก่อนถ้าขายแล้วไม่คุ้มทุนก็อาจเปลี่ยนมาขายกับข้าวปกติอย่างเดิมครับ
3: วัตถุดิบแบบผักเนี่ยขึ้นมา3เท่าตัวเลยสมมติว่า50บาทก็ขึ้นเป็น200แบบเนี้ย
4: มาที่ผักอะไรบ้างครับที่ขึ้น
3: ก็มีผักชะเกี๊ยะมะระผักบุ้งกระหล่ำผักทุกชนิดอ่ะที่เราใช้อ่ะแต่ที่ขึ้นเยอะคือมีฟางตุ้งแล้วก็พวกผักชีต้นหอมอะไรพวกนี้แต่ต้นหอมเราไม่ได้ใช้แล้วใช้ผักชีฝรั่ง200
4: ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาไงบ้างครับ
3: ก็ปีที่แล้ว3-5-40ปีนี้ก็ประมาณขายอยู่40-50แต่ลูกค้าขอตักน้อยก็ตักแต่นาน
4: คิดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ผักแพง
3: น้ำท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมคงจะปกติอ่ะ น้ําท่วมหมดทุกภาคเลยมันก็ไม่มีวัตถุดิบมาให้เราก็ต้องยอมใช้ของแพง
4: แล้วอย่างที่เปิดขายเจมากี่วันแล้วครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
3: ขายเมื่อวานนี้ก็ขายดีวันแรกวันนี้วันที่2วันที่2ก็ยังดีอยู่ก็ดีไม่มากรู้สึกว่าจําปีนี้ไม่ค่อยมีคนกินเจเพราะอาหารมันแพงถุงมันปรับเป็น50หมดเลย40ปกติก็แค่3 40ใช่มั้ยพอกินได้แต่ปีนี้ไม่ค่อยมีคน
0: ไปดูทางภาคใต้กับบ้านคุณผู้ชมครับที่มูลที่ตรงเจเต่าบ่อเก่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่นั่นมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติครับโดยเฉพาะชาวจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ครับร่วมกินเจและสักการะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาช่วงเทศกาลกินเจครับนายกิตติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าที่เจ้าสำนักมูล

0: ทิตรงเจตาโบเก่งเนี่ยบอกว่าทางมูลที่ได้เริ่มประกอบพิธียกเสาและเข้าสู่ช่วงกินเจมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมครับและจะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง10วัน10คืนจนถึงวันที่19ตุลาคมส่วนการจัดเตรียมอาหารเจได้ระดมพ่อครัวแม่ครัวกว่า30คนครับเริ่มปรุงอาหารกันตั้งแต่ตี4เลยนะครับมีผู้มีจิตศรัทธาและพร้อมทั้งเชิญชวนด้วยนะครับบอกว่าผู้ใดมีความศรัทธาสามารถเข้าไปกินอาหารเจได้ตลอดเวลาครับที่เปิดให้บริการโดยไม่มีการแบ่งรอบรวมทั้งยังมีอาหารเจบรรจุใส่ปิ่นโตนำกลับไปบ้านด้วยนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญและแบ่งปันอาหารเจกันครับ
1: ปีนี้สาธุชนให้ความสนใจนะแล้วก็เข้ามาในโรงเจเนี่ยอย่างเนืองแน่นแล้วก็ช่วงเช้าก็มีคณะนักท่องเที่ยวนะที่เป็นชาวจีนมาเลเซียสิงคโปร์นะต่างประเทศได้เข้ามาตั้งแต่6โมงเช้านะครับเข้ามาอย่างคับคั่งมากมายมากราบไหว้พระขอเหมาะขอพรเพราะว่าชาวจีนมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้า
0: ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับที่มูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนายจักริดฟังชนลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประกอบพิธีสวดมนต์เดินธูปและเดินสะพานสะดอกเคราะห์โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับเทศกาลกินเจปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับส่งเสริมให้ประชาชนละเว้นเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตรักษาศีลประพฤติตนเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับไปดูที่จังหวัดตราดครับสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ทำพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชาต่อองค์เง็กเซียนเทพแห่งสวรรค์โดยมีประชาชนที่ถือศีลกินเจร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งครับนอกจากนี้นะครับยังมีการพิธีกรรมที่สอดแทรกคติธรรมและมีวัฒนธรรมประเพณีน่าสนใจหลากหลายด้วยนะครับเริ่มจากพิธีเวียนธูปเชิญองค์เง็กเซียนเทพแห่งสวรรค์ลงมาอำนวยพรแก่ผู้ร่วมพิธีที่ถือศีลกินเจเพื่ออำนวยความสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลกินเจไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับนี่คือภาพรวมบรรยากาศถือศีลกินเจในหลายจังหวัดครับส่วนทางภาคใต้กับประชาชนหลายจังหวัดต่างพร้อมใจกันทำบุญแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับในประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวใต้ครับคุณผู้ชมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาประชาชนจำนวนมากเลยครับต่างนำปิ่นโตบรรจุอาหารคาวหวานรวมถึงขนมเดือน10ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียนเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับเนื่องในวันศาสตร์เดือน10คุณผู้ชมครับ11ตุลาคมถือเป็นวันทำบุญหน2นะครับที่ชาวใต้เขาเรียกกันว่าวันทำบุญส่งตายายครับตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10แต่ละครอบครัวเนี่ยจะเตรียมอาหารและขนมเป็นชุดครับนำไปถวายพระที่วัดพร้อมนำไปวางไว้ที่ร้านเปรตบริเวณกำแพงวัดรวมถึงตามโกฏิบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษภายในวัดด้วยนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเตรียมส่งดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิเดิมตามความเชื่อครับเช่นเดียวกับบรรยากาศที่วัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับหลายครอบครัวพาลูกหลานเข้าวัดทำบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับตามประเพณีศาสตร์เดือน10โดยทางวัดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางอาหารคาวหวานและขนมเดือน10ไว้อย่างเป็นระเบียบครับรวมถึงพื้นที่สำหรับตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนาด้วยบางครอบครัวนำอัฐิของญาติพี่น้องไปประกอบพิธีบังสุกุลและอุทิศส่วนกุศลครับเป็นการแสดงออกถึงความรักความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณครับ
2: ค่ะก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นวัฒนธรรมแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเนาะก็คือปู่ย่าตายายก็คือเขาซ่อนแล้วก็ให้เราเห็นตั้งแต่เด็กซึ่งวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในชุมชนเมืองเนาะเราก็ได้มาทำพิธีโดยตนเองก็คือแบบตรงปู่อย่างนี้ว่าเป็นครูปักหลักจำเนาะก็คือเป็นการที่ทำก็คือเพื่อให้ระลึกถึงบรรพบุรุษของเราเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดความกตัญญูกตเวทีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งนึงที่น่าอนุรักษ์และสืบทอดวายค่ะก็ ป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสืบทอดวัฒนธรรมนี้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าย่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับประเพณีศาสตร์เดือนสิบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้ครับโดยมีวันทำบุญสำคัญสองครั้งนะครับก็คือทำบุญรับตายายตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน10ครับซึ่งเป็นช่วงที่ลูกหลานทำบุญต้อนรับญาติพี่น้องบรรพบุรุษตามความเชื่อนะครับและหนที่2ก็คือทำบุญส่งตายายตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ครับเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและส่งบรรพบุรุษกลับภพภูมิเดิมครับการร่วมกันทำบุญศาสตร์เดือน10นอกจากสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแล้วนะครับยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและยังถือเป็นวันรวมญาติที่ทำให้พี่น้องได้ที่ไปทำงานต่างถิ่นได้กลับไปร่วมกันทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตาและความสร้างความสามัคคีแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในชุมชนครับในพิธีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูพิธีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่า400ปียกกลับมาช่วงหน้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า400ปีครับและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

0: ราชาจากวัดไตรภูมิล่องทวนกระแสน้ำไปยังท่าน้ำวัด10นาฬิกา9นาทีได้ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำตามโบราณประเพณีโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เชิญพระพุทธมหาธรรมราชาให้นายกรัฐมนตรีได้ถวายพวงมาลัยสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับพร้อมทั้งโยนเครื่องมงคลเครื่องบวงสรวงและอาหารมงคลที่ผ่านพิธีประกอบด้วยกระยาศาสตร์ข้าวต้มลูกโยนและกล้วยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานด้วยครับ
1: ในขณะนี้สายน้ำป่าสักทั้งสายเป็นน้ำบนน้ำไหลไหลออกจากเมืองไปจบยาแล้วนะครับยังสูงการทางการทุนใหญ่และบอกไปด้วยท่านประธานกระทรวงมหา
0: คุณผู้ชมครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า400ปีแล้วนะครับทุกวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดจะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีดำน้ำบริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนกมารครับไปต่อกันที่ลพบุรีนะครับทุ่งดอกทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลปีนี้เริ่มบานแล้วนะครับและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปสัมผัสความสวยงามท่ามกลางอากาศเย็นสบายในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับทุ่งทานตะวันสีเหลืองทองผู้ชมครับกำลังบานเต็มที่เลยครับในพื้นที่กว่า8ไร่ที่ไร่จำรัดหมู่ที่7ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีครับไร่นี้เจ้าของไร่เนี่ยก็ปลูกทานตะวันนอกฤดูกาลนะครับเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประชาชนได้ไปชมความสวยงามก่อนฤดูทานตะวันตามปกติมาถึงครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมนะครับจุดเด่นของที่นี่คุณผู้ชมคือดอกทานตะวันเนี่ยสีเหลืองทองเนี่ยบานเต็มทุ่งแล้วนะครับและยังโอบล้อมด้วยภูเขา3ลูกครับคือเขาจีนเลเขากระดึงและเขาโหนกวัวครับทำหน้าที่เป็นฉากหลังเพื่อสร้างวิวที่สวยงามโดดเด่นเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนและถ่ายภาพท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามครับ
2: นะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีร้านค้าเนี่ยมาจำหน่ายของมากมายไม่ว่าจะเป็นของฝากของทานเล่นกิฟต์ช็อปเป็นอุปกรณ์เสริมในการถ่ายรูปเป็นพร็อพเป็นหมวกเป็นแว่นตาแล้วก็มีร้านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
0: คุณผู้ชมครับนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันแล้วนะครับยังได้อุดหนุนสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและสินค้าแปรรูปจากเมล็ดทานตะวันด้วยนะครับเรียกได้ว่าไปเที่ยวที่นี่ที่เดียวเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยครับผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมทุ่งทานตะวันแปลงแรกของฤดูกาลได้นะครับที่ไร่จำรัดเฟส2ไปชมได้จนถึงวันที่26ตุลาคมนะครับค่าเข้าชม20บาทและมีที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้ด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับกับกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแม่ฮ่องสอนซันครอสคันทรี2026กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพร้อมทั้งร่วมทำบุญจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยครับชมครับงานนี้ได้เลยว่าสร้างสีสันเป็นอย่างมากเลยนะครับก่อนจะวิ่งก็ต้องวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับงานนี้ก็ได้สาวเบเบ้ครับอินฟลูเอนเซอร์สายออกกำลังกายไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับให้กับผู้ร่วมกิจกรรมบริเวณลานจอดรถท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนครับโดยมีนาวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งงานนี้จัดโดยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ YEC แม่ฮ่องสอนครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายใต้แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยการดึงดูดนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศครับให้ไปสัมผัสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการวิ่งลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าป่าเขาเนินเขาป่าไม้ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการออก

0: กำลังกายครับนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้หันมาใส่ใจกับการออกกำลังกายผ่านการวิ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งได้รับความสนใจความตอบรับอย่างดีจากนักวิ่งเนี่ยร่วมงานกว่า 1,500 คนเลยนะครับแบ่งระยะทางได้แก่การวิ่งฟันรัน6กิโลเมตร11กิโลเมตรและระยะทาง28กิโลเมตรครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับส่วนที่อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนายสรอัตกลิ่นประทุมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมภูชีฟ้าเทรล2026คุณผู้ชมครับงานนี้ทางอุทยานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับงานจัดครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดขึ้นครั้งแรกครับที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาตั้งเป้าผู้ร่วมงานไว้500คนครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยกว่า800คนนะครับเกิดเงินสะพัดเกิดการท่องเที่ยววันเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทครับ
1: ดีใจที่พี่น้องประชาชนหลายท่านเลยให้ความสนใจสมัครนะครับเข้ามาทำการแข่งขันในครั้งนี้แรกเริ่มแล้วก็มีคนเข้าแข่งขันประมาณสัก500ณขณะนี้เข้าใจว่าเพิ่มเป็น800จังหวัดเชียงรายก็จังหวัดที่การท่องเที่ยวประกาศให้เป็นทัวริสึมซิตี้สปอร์ตซิตี้นะครับก็จะพยายามจัดการแข่งขันอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับครั้งนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่คิดว่าครั้งต่อไปเราก็น่าจะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น
0: คุณผู้ชมครับงานภูชีฟ้าเทรลเนี่ยเขาแบ่งประเภทการวิ่งเป็น41กิโลเมตร18กิโลเมตร8กิโลเมตรและ3กิโลเมตรครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าประทับใจกับความสวยงามของภูชีฟ้าโดยเฉพาะจุดชมวิวทะเลหมอกยอดนิยมและอากาศก็เย็นสบายด้วยครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางครับภูชีฟ้าช่วงนี้อากาศดีแล้วก็น่าไปเที่ยววิวสวยมากคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: 1 2 3
0: Let's go Pet Journey
3: รายการที่จะพาทุกคนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพบสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่ไปด้วยกันเพชรจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกันกับ Pet Journey รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้นทุกที่ที่ไปมีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้เสมอแล้วพบกันนะคะในรายการ Pet Journey
4: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่การไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มกันที่ภาคตะวันตกนะครับซึ่งที่ภาคตะวันตกนั้นยังมีอีกหลายจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังและก็รับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เพชรบุรีเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้มีน้ำท่วมขังกระทบกับการสัญจรไปมาบริเวณนั้นครับโดยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เกิดฝนโปรยปรายตลอดทั้งคืนนะครับก่อนที่จะมาตกหนักมากขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมขังในหลายๆจุดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีกระทบต่อการเดินทางและมีรถยนต์เสียอยู่หลายคันที่อยู่บนถนนจุดที่วิกฤตที่สุดนะครับก็คือที่บริเวณทางลอดสะพานต่างระดับบ้านลาดซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าที่จุดนั้นเนี่ยมีรายงานว่าพบรถจมน้ำอยู่เกือบมิดคันขณะที่บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเองนะครับก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1ฟุตคือ30เซนติเมตรรวมถึงที่บนถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและถนนเส้นก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมขังสูงบนผิวการจราจรนะครับทั้งหมดเลยส่งผลให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มฝนเริ่มซาลงนะครับส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายๆพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีให้เฝ้าระวังและรับมือกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในอีก 1-2 วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 ขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักจนบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถขนาดเล็กสัญจรได้เพียง1ช่องทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาสาสมัครกู้มูลนิธิกู้ภัยได้เข้าอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับมีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเปิดการจราจรตามปกติได้ภายใน2ชั่วโมงครับ
1: ไปดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้รถของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยที่อำเภอปากท่อครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนช่วยพระสงฆ์ที่ยังติดค้างอยู่บนต้นไม้อีกหนึ่งรูปครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนนะครับส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างฉับพลันในหลายจุดของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่ซอยวัดป่ามหาอุทุมพรที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อครับมวลน้ำเชี่ยวกรากมากจนพัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำโดยนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกอบจราชบุรีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าในอำเภอปากท่อตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภ.ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากความคืบหน้าทำให้ทราบว่าบนรถเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่8รูปแล้วก็แม่ชี1คนทางกู้ภัยสามารถนำตัวแม่ชีแล้วก็พระสงฆ์7รูปขึ้นสู่ที่ปลอดภัยได้แล้วเพราะฉะนั้นยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปซึ่งท่านเกาะต้นไม้อยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือนะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลือให้ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
0: ขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นั่นน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับน้ำที่ไหลมาจากด้านบนจากอำเภอบางคล้านะครับส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราระดับน้ำที่สูงเนี่ยสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับขณะที่ร้านค้าเองต้องเร่งเก็บของเอาไว้บนที่สูงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีน้ำหนุนเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ครับโดยถนนหลายสายนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยมีน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเนี่ยล้นเข้าไปท่วมหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจจะทำให้กระแสน้ำนั้นซัดเข้าไปภายในร้านค้าที่อยู่ริมถนนสร้างความเสียหายกับสินค้าและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นได้บริเวณถนนถนน พงขออภัยนะครับถนนมรุพงริมแม่น้ำนะครับถนนพาณิชย์หรือถนนร้อยหมอรวมถึงที่ถนนชุมพลถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองมีน้ำท่วมบริเวณผิวถนนอยู่หลายช่วงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรบางจุดเนี่ยอาจจะสูงถึง15ถึง20เซนติเมตรเลยนะครับทางผู้ประกอบการร้านค้าคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวเรานะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่กล้าเปิดร้านเพราะกังวลว่าน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกซึ่งปกติน้ำจะขึ้นในช่วงกลางคืนจนถึงเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าแต่วันนี้นะครับน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของเอาไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรอรับน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้คาดการว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำบางปะกงนะครับจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากจนส่งผลให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับ
1: ด้านกองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าได้จัดกำลังพล64นายพร้อมกับเรือผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญนะครับก็คือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำแล้วก็ติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่ยังมีเรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมบำรุงเดี๋ยวจะนำกลับมาเสริมภารกิจด้วยจากการเดินเครื่องปฏิบัติการเมื่อวานนี้ครับเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำได้เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงได้รวมกว่า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทีเดียวโดยชุดแรกเดินเครื่องต่อเนื่อง12ชั่วโมงและชุดสะพานมอเตอร์เวย์เดินเครื่องต่อเนื่องนานกว่า13ชั่วโมงครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับวันนี้กองทัพเรือยังคงเดินเรือเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าพร้อมจะตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยวันนี้มีถึง3รัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่เพื่อไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะครับพร้อมกับมีการได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้การจ่ายเงินนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้านะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปมอบถุงยางชีพไปให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของทางจังหวัดด้วยปัจจุบันนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้งสิ้นเนี่ย7อำเภอมีครัวเรือนได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับทั้งสิ้น49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อส่วนมาตรการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดได้ย้ำให้หน่วยงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะครับขณะนี้มีประชาชนได้ยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วและได้เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้เร็วที่สุดครับ
2: ในส่วนของมหาไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปาจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายนะครับก็จะขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วย
3: เรื่องเกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที่
0: ส่วนชาวบ้านที่บ้านหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงระบุนะครับว่าระดับน้ำบนเส้นทางปราจีนบุรี3017นั้นน้ำท่วมสูงจนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้จึงหวังให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนิคมพัฒนาหมู่ที่6ที่ตำบลบางปลาร้าก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงที่อบต.บางปลาร้านะครับนานกว่า10วันแล้วเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงต้องรอให้น้ำแห้งก่อนถึงจะสามารถกลับไปที่พักอาศัยได้ครับ
4: ก็ขนของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผมยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะแต่ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเข้าห้องน้องห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปถ่อหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านนะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก็รอถ้าน้ำแห้งวันไหนก็กลับวันนั้นนะคะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านฟลอราวิวที่ซอยสุวินทวงศ์38ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกนะครับตอนนี้บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางกองทัพไทยจึงได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ไปช่วยเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านครับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งพญานาคเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนนี้ถนนสายหลักบริเวณทางเข้าหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับเพียงแต่ว่าในบางซอยเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณสัก1ไม้บรรทัดนะครับ30เซนติเมตรทางนี้กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนกำลังพลและยุทธปกรณ์อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วเช่นกันหลังจากน้ำท่วมมานานกว่า10วันทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านก็พบว่าประชาชนกำลังเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ขนเอาเครื่องใช้สิ่งของขนาดใหญ่มาวางรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บนะครับเช่นที่นอนเฟอร์นิเจอร์บางจุดเนี่ยทีมข่าวบอกเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเพราะมีทั้งขยะและตัวน้ำก็เน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายเยอะครับแล้วการขนย้ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
6: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
5: ่
6: ไหมคะ
5: ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
6: ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
5: ก็ไม่ทราบอ่ะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
0: นอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวเรายังได้ไปเจอประชาชนอีกหนึ่งท่านนะครับที่บอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วส่วนตัวยังได้รับบาดเจ็บจากการที่ลื่นและตกบันไดทำให้การทำความสะอาดบ้านเนี่ยยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่บางส่วนต้องมีการจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้นอกจากนี้ยังมีกังวลเรื่องของปัญหาฝนที่ตกหนักลงมาอีกนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการครับ
7: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลย นี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาอุตส่าห์เอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
1: คือขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเยอะมหาศาลมากนะครับคุณผู้ชมลองดูนี่คือตัวเลขข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาสรุปสถานการณ์เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่อ้างอิงข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่10ตุลาคมเฉพาะ9ตุลาคมวันเดียวเนี่ยจัดเก็บไป 2,192 ตันครับแต่ถ้าเป็นยอดรวมสะสมตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเก็บไปถึง 7,765 ตันเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าเก็บไป647ตันต่อวันนะครับด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมเข้าไปเสริมที่หนองจอกด้วยรวมของเดิมที่มีอยู่แล้ว3ลำก็จะกลายเป็น4ลำเพื่อจะเร่งสูบน้ำท่วมขังซึ่งคาดว่าวันนี้น้ำจะลดลงทั้งหมดครับ
0: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีเจเศษได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับไปกำชับเรื่องของการจัดทำแผนผังของกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะให้สามารถอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับขณะที่หน่วยงานอย่างทางปภได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ริมลุ่มต่ำของริมคลองกระบี่ใหญ่นะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ด้วยครับโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระบุนะครับว่าเครือข่ายอาสาสมัครเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมกับย้ำนะครับว่าให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดนั้นเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะเดินทางไปที่ตรวจเยี่ยมนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือศูนย์ EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดปัตตานีด้วยทางนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมลำน้ำจึงได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลทับปริกและตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ให้ยกสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เสี่ยงพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ยังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรมชลประทานได้นำจิตอาสาจัดถุงยังชีพ 2,700 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังครับกรมชลประทานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานชลประทานที่11ร่วมกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทานจัดเตรียมถุงยังชีพ 2,700 ชุดที่สถาบันพัฒนาการชลประทานอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับในถุงยังชีพก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านและก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับทางกรมชลประทานยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่กองทัพไทยโดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและช่างยานยนต์จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาทวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมและวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
8: ณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังที่เขตลาดกระบังซึ่งให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนรวมถึงกองทัพไทยยังประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนหลังประสบอุทกภัยด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: นายไกราลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบรัฐบาลโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้สำหรับการหารือข้อราชการระหว่างกันนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570รวมทั้งเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านทั้งความร่วมมือด้านการทหารซึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในภารกิจรักษาสันติภาพและสร้างสันติภาพในติมอร์เลสเตระหว่างปี2542ถึง2545รวมทั้งจะเพิ่มความร่วมมือด้านการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในธุรกิจบริการและโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยไปยังติมอร์เลสเตขณะที่ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและจะเร่งสรุปความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศปูทางสู่การเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและกรุงดิลีในอนาคตอันใกล้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชดำริแก่โรงเรียน6แห่งในติมอร์เลสเตเพื่อส่งเสริมโภชนาการสุขภาพและคุณภาพของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติมอร์เลสเตอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสนับสนุนติมอร์เลสเตให้สามารถบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของติมอร์เลสเตในปี2572ต่อจากไทยในปี2571ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการร่วมสำหรับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคตและการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตโดยจะมีการติดตามผลักดันผลการหารือสู่การปฏิบัติจริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ช่วงนี้มาอัปเดตความคืบหน้าโครงการ Early Retire ข้าราชการพลเรือนนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตอนนี้ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วครับยังติดอยู่ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่ต้องรอกระทรวงการคลังสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรองนายกบอกว่าอยากจะให้ได้มากกว่า12เท่าแล้วก็จะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีครับซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าหากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมด้วยก็ต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยเป็นต้นซึ่งหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจจะใช้งบกลางจากนั้นพอปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการก็จะลดลงเรื่อยๆครับ
2: ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลได้สั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุทั้ง 1,200 กว่าแห่งทั่วประเทศว่าต้องได้มาตรฐานนะครับทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ความปลอดภัยและรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการถ้าเกิดพบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำความผิดนะครับมีโทษทั้งจำและปรับครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีสภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยทำให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทางนี้นะครับหากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ต่อกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็ยังคงเจออย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตรวจ

0: คนเข้าเมืองได้ซ้อนแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อโคเคนทำให้บุกรวบชายชาวไนจีเรียได้คาห้างดังย่านรัชดาพิเศษงานนี้ยึดของกลางเป็นโคเคนได้มากถึง30เม็ดแล้วก็เงินสดล่อซื้อ 75,000 บาทตรวจสอบแล้วพบว่าคนนี้เดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องครับกำลังเร่งขยายผลล่าเครือข่ายข้ามชาติอย่างต่อเนื่องชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ได้วางแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากชายชาวต่างชาติหลังจากทราบพฤติการว่ามีการลักลอบขายยาให้นักท่องเที่ยวนะครับมีการตกลงซื้อโคเคนกันในราคา 75,000 บาทแล้วก็นัดส่งมอบที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านรัชดาภิเษกพอถึงเวลานัดหมายครับนายฮีซอมนามสมมติอายุ32ปีสัญชาติไนจีเรียก็นำของกลางมาส่งมอบเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพอตรวจค้นก็เจอเงินสดตรงตามเลขธนบัตรที่ล่อซื้อไว้นะครับแล้วก็ยึดของกลางเป็นโคเคนพันเทปกาวรวม30เม็ดน้ำหนัก 22.39 กรัมพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าชายคนนี้เดินทางเข้าไทยผ่านด่านสุวรรณภูมิวีซ่าก็ยังไม่หมดอายุครับเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยามาจากเพื่อนร่วมชาติเอามาปล่อยขายต่อตำรวจจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนโดยผิดกฎหมายและเตรียมขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับ
1: จากเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดมากันที่เรื่องของการปราบปรามของเถื่อนกันบ้างนะครับโดยทางศุลกากรช่องจอมได้ร่วมมือกับทางไปรษณีย์นครราชสีมาเปิดปฏิบัติการตรวจจับขบวนการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและปลอมนะครับผ่านทางช่องทางไปรษณีย์โดยสามารถยึดของกลางได้กว่า 10,000 แท่งโดยภาพที่คุณผู้ชมจะพาไปเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมของกลางนะครับที่ศุลกากรช่องจอมเนี่ยได้ร่วมกับไปรษณีย์นครราชสีมาสามารถตรวจยึดมาได้กว่า 10,000 แท่งรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่านายแน่มากโดยการวางแผนร่วมมือและจัดวางกำลังป้องกันและสกัดกั้นขบวนการลักลอบส่งบุหรี่เถื่อนผ่านทางช่องทางไปรษณีย์พร้อมกับได้นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องเอ็กซเรย์รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบในการขนส่งสินค้าซึ่งของกลางส่วนใหญ่นะครับถูกส่งมาจากชายแดนแถวภาคใต้นะครับก่อนที่จะกระจายสู่ประชาชนที่อาจจะโดนหลอกลวงให้หลงเชื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางนี้นะครับจากสถิติ4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุหรี่เถื่อนและปลอมได้กว่า 30,000 แท่งมูลค่าราว30ล้านบาทซึ่งจากการประเมินของสมาคมการค้ายาสูบไทยพบนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจในวันที่13ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินหรืออาคารนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญครับว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมเพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต
1: ต่อเนื่องกันที่งานใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงที่มีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องเดินทางแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมกับวางแผนเดินทางล่วงหน้าครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมกับแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดพร้อมกับตรวจสอบเรื่องของการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือที่บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพื้นที่บริเวณพระราม4ด้วย
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าความพร้อมมีเต็มกำลังนะครับในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องการจัดการจราจรของผู้นำประเทศก็ให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้สะสมยืนยันว่าเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากว่ามีความจำเป็นก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการ การประชุมด้วยโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมงานครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการถือศีลกินผักนะครับที่ช่วยให้เทศกาลกินเจในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั้นคึกคักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการสะท้อนปัญหาราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ครับโดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับได้เดินทางมาทั้งทำบุญและรับประทานอาหารเจที่ศาลใต้ฮ่องกงหรือมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนท์บาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายประสงค์สุขนิวาสประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเจซึ่งทางมูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมโรงทานแจกอาหารเจมื้อกลางวันวันละ1มื้อคือช่วงระหว่างเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ตลอดช่วงเทศกาลกินเจในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วันโดยได้เพิ่มอาหารเจเป็น800ชุดเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับอาหารสะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมทำบุญและการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลอันเป็นมงคล นี้ด้วยส่วนบรรยากาศการถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลเจของจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงคึกคักแต่อย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ราคาผักค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผักที่เป็นประเภทผักใบอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งนอกจากเพราะความต้องการที่มากกว่าปกติแล้วยังเกิดจากผลกระทบของน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักสำคัญอย่างเจ้าของร้านอาหารเจนะครับที่ถนนระนองยอมรับนะครับว่าราคาผักที่ใช้ปรุงอาหารนั้นปรับขึ้นค่อนข้างมากจนต้องมีการปรับเพิ่มราคาอาหารเฉลี่ย 5-10 บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีส่วนอาหารที่ทำจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆนั้นยังคงราคาเดิมไว้ครับ
2: ต้นทุนของพวกผักเนี่ยแพงขึ้นมากเลยครับใช่อย่างเช่นสมัยก่อนผักบุ้งกิโลละไม่กี่สิบบาทตอนนี้ผักบุ้งจีนล่าสุดที่ไปดูมากิโลละ139บาทผักบุ้งจีนนะฮะขายพื้นใหญ่3กิโล300กว่าบาทต่อถุงใหญ่อาจจะเผาเมื่อวันซืน100บาทต่อกิโลตอนนี้ขึ้นเป็น140บาทแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเทียบกับปีที่แล้ว
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญกันต่อครับ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นและความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและดูแลสุขภาพราษฎรอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามได้จากรายงานใต้ร่มพระบารมีหน่วยแพทย์พระราชทานสู่สุขภาพที่ดีของชาวปัตตานี
1: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้พระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลสู่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าคือพลังแห่งความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำบุคลากรทางการแพทย์และบริการตรวจรักษาไปสู่ประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสถานที่สำคัญทางศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมได้เป็นพื้นที่ให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย
2: ์น้องเขาเพิ่งป่วยนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกทำให้แม่ไม่ทันที่จะหาเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเมื่อมีโครงการนี้คือในเป็นคนไข้ในพระบรมค่ะทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายกับลูกที่จะสู้รู้สึกขอบพระทัยขอบพระคุณมากๆที่มีโครงการแบบนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนที่แบบต้องหาเช้ากินค่ำอย่างเราอะค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ
1: เบื้องหลังการให้บริการแต่ละครั้งคือความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันนำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ป่วยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
3: สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะในของแพทย์เฉพาะทางต่างๆแล้วก็เครื่องมือและลูกพันธุ์ที่ทันสมัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่และก็พระองค์ท่านให้ดูแลแขนของพระองค์ท่านให้เป็นอย่างดีซึ่งพวกเราชาวคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความตั้งใจนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาดูแลในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการให้บริการในครั้งนี้คือจิตอาสา904ที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้การเข้ารับบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง
4: สำหรับการภารกิจในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็มีจิตอาสามาร่วมดูแลผู้ป่วยที่จะมาขอรับบริการนะครับโดยเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งหมด12อำเภอนะครับโดยจะรับตั้งแต่รับลงทะเบียนนะครับรับลงทะเบียนจนที่พี่น้องประชาชนมาขอรับบริการนะครับนำเข้าจุดคัดกรองแล้วมาจุดพักคอยเพื่อจะเข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆติดตามคลินิกนะครับสุดท้ายรับยาและก็นำส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับ
1: คุณค่าของหน่วยแพทย์พระราชทานมิได้อยู่เพียงการตรวจรักษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหากยังอยู่ที่การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพการส่งต่อผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและการประสานความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงการรักษาความเจ็บป่วยแต่คือการส่งเสริมโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ส่วนในช่วงชัวหรือมั่วนิ่มพาไปดูข้อมูลที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหากครอบครัวกำลังเดือดร้อนสามารถที่จะขอรับเงินช่วย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจริงค่ะเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งสำหรับครอบครัวยากจนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กซึ่งเด็กต้องมีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือหากยังอยู่ระหว่างการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนการช่วยเหลือจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดใครที่เข้าเกณฑ์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ

พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: HD2HD
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวด่วนที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เนปาลครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นน้ำเป็นต้นทางนะครับของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำสีสุลีนะครับในเขตกุรขาทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางของแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆล่าสุดนะครับกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในอีกหลายเขตนะครับได้แก่ที่ตานาฮุนจิตตะวันนาวันปารสีตะวันออกและนาวันปารสีตะวันตกโดยพื้นที่เหล่านี้ได้มีการอพยพประชาชนแล้วเช่นเดียวกันโดยมีทหารจากกองทัพและตำรวจลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคล้ายกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าสึนามิช่องเขาฮิมาลัยชายแดนเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากทานน้ำแข็งถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,457 คนและยังสูญหายอีกหลายพันคนจนถึงขณะนี้การกู้ภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ยังคงดำเนินการอยู่
1: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้ครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านได้ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ครั้งซึ่งได้ทำให้มีชาวซาอุดิอาระเบีย3คนและนักบินอีก1คนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ส่วนการโจมตีล่าสุดได้ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นผู้คนต้องอพยพออกจากสนามบินมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนล่าสุดสนามบินในเมืองอัดดัมมามใกล้กับอ่าวเปอร์เซียก็ถูกเล็งเป้าหมายด้วยอีก1แห่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากสนามบินเหล่านี้แล้วยังมีสนามบินอื่นๆอีก2แห่งของซาอุดิอาระเบียที่ถูกกลุ่มฮูตีโจมตีเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนมีคำเตือนจากสถานทูตชาติตะวันตกในซาอุดิอาระเบียให้พลเมืองของตนเองเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินโดยไม่จำเป็นขณะที่สายการบินหลายแห่ง

0: ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกไปยังสนามบินคิงคาลิดด้วยโดยอ้างถึงความไม่ปลอดภัยด้านซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้โดยจะตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างสะสมต่อไป
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังได้โวยวายนะครับว่าการสั่งการของเซเลนสกีทำให้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระโดยทรัมป์ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกีไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันรัสเซียแต่การที่เซเลนสกีไม่ฟังเขานะครับจึงเห็นได้ว่ายูเครนควรจะเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยมีขึ้นหลังจากที่มีการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทางปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2,200,000 บาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7เมษายนปีหน้าน
0: อกจากนี้ทรัมป์ยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าเขาจะแจกเงิน $5,000 แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะถ้าหากว่าพรรครีพับลิกันของเขาคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าเมื่อพรรครีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาจะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทรัมป์ยังคุยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาตนเองทำผลงานได้มากกว่าประธานาธิบดีคนไหนๆและในสมัยแรกของเขาก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกล่าวติดตลกถึงแนวคิดในการตั้งชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่โดยเปรยว่าสหรัฐควรมีทั้งแม่น้ำและมหาสมุทรที่เป็นชื่อของตนเองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งโดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งทวีปอเมริกาก
1: ลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ได้จัดการเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและยุติการสนับสนุนอิสราเอลในทุกๆด้านซึ่งคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเฉพาะการประท้วงในลอนดอนมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมประชุมต่อต้านปาเลสไตน์ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจในเวลาเดียวกันด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วง2กลุ่มที่เสี่ยงจะปะทะกัน
0: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้โดยผู้ประท้วงอ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านยังได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยถึงในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วงด้วย
1: ตำรวจอินเดียได้ปล่อยตัวนายอภิจิตติ๊บเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมกับแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังจากที่ได้ควบคุมตัวทั้ง3เอาไว้โดยอ้างการป้องกันเอาไว้ก่อนและขณะที่เดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวานนี้โดยหลังจากได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพรรคไม่มีวันตายและยังได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงกันต่อในกรุงนิวเดลีตั้งแต่วันนี้ด้วยแม้จะเสี่ยงที่จะถูกจับกุมซึ่งก็มีรายงานว่าถูกจับกุมไปแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 คนทั่วอินเดีย ทั้งนี้การจับกุมทั้ง3มีขึ้นในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก่อการประท้วงมานานหลายสัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกหลังเกิดกรณีพิพาทเรื่องของการปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการมองกันว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยะชนตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันนะครับว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งส่วนกรณีที่มีการคัดชื่อประชาชนออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
0: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานครับเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่อ aftershock ที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณคาบสมุทรอาซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ซึ่งนับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมนในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงแผ่นดินไหว
1: ทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐได้รายงานนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซายัสที่ได้พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่ที่บริเวณรัฐอาลาบามาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างก็ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างซึ่งนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับพายุได้อ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและกู้ระบบไฟฟ้าที่กระทบต่อครัวเรือนต่างๆราวๆ 800,000 ครัวเรือนและมีรายงานด้วยนะครับว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ยวดยานพาหนะต่างๆได้
0: คริสตาไพค์วัย50ปีนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วครับหลังจากที่เธอรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนและเมื่อเดินทางถึงเรือนจำก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมายาวนานถึง30ปีและจากนี้เธอจะยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่นักโทษรอดชีวิตจากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำดานูบที่ไหลพาดผ่าน10ประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้แห้งขอดเป็นประวัติการณ์และแม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีอยู่ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปี วิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลด

0: ต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
1: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนลดลงแล้วนะครับยกเว้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NPT ครับสวัสดีครับมาเช็คสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์เตรียมตัวให้พร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ครบจบจากสถานีอากาศ NBT ครับเริ่มต้นสัปดาห์วันพรุ่งนี้ 12-13 ตุลาคมสถานการณ์ฝนยังมีตกหนักอยู่ที่ภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆฝนน้อยลงแล้วบางพื้นที่ทางตอนบนอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับจากนั้นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมลากยาวไปจนถึง23ตุลาคมฝนภาคใต้ยังตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากนะครับจะตกอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนตอนบนของไทยยังมีฝนบางแห่งแต่ไม่ได้ตกหนักแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มหลังวันที่20ตุลาคมนี้และปีนี้อาจจะไม่ได้หนาวฉ่ำอากาศเย็นลงในเวลาสั้นๆและอาจจะมีฝนปะปนบ้างในช่วงต้นฤดูเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังสูงลมหนาวยังไม่แรงพอยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเตือนกันอีกครั้งนะครับคืนนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมยังมีฝนตกเยอะที่ภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่อย่างที่กาญจนบุรีวันนี้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ทำให้น้ำท่วมมากขึ้นอีกโดยมีการแจ้งเตือนจากปภ.ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยก อำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสูงนะครับระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เพราะลมตะวันออก

0: อกยังพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางนั่นเองครับรู้ฟ้ารู้อากาศตลอดทั้งสัปดาห์กับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอูครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่เมรัชนกอินทนนท์ได้รองแชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ครับโดยรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์วัย31ปีมือ1ของรายการและมือ5ของโลกเจอกับเมียบริทเฟลมือ8ของรายการและเป็นมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่ารัชนกสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่เป็นทางเมียที่มาดีกว่าครับปิดเกมชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ17และ21ต่อ13ครับคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปและเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500เป็นครั้งแรกด้วยของเมียบริทเฟลครับส่วนรัชนกได้รองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ครับทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ของไทยก็ออกเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วครับตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินางโอย่า2026ณเมืองนางโอย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมโดยประเทศไทยนั้นส่งนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนเข้าร่วมแข่งขันโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นนั้นบรรจุแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีธาวีลแชร์เรซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีแชร์รักบี้และวีแชร์เทนนิสนะครับชิง492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาและล่าสุดนั้นเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: เป็นที่ทราบนะคะว่านักกีฬาพิการเราจะผลงานดีในทุกครั้งที่การในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะในหังโจวครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้27เหรียญทองนะคะรอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศนะคะแล้วก็ในกีฬาชนิดต่างๆที่น้องๆไปแข่งก็เป็นกีฬาที่เรารู้จักอย่างวีลแชร์เรซซิ่งปิงปองแบดมินตันเทควันโดหรือแม้กระทั่งฟันดาบนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันชมเชียร์นักกีฬานะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดหลายช่องทางค่ะ
4: โดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนครับศึกมวยไทย RWS October Fest ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความเร้าใจและเงินโบนัสทะลุ3ล้านบาทครับศึก RWS October Fest Power Up by Leo Soda Water สุดยอดอีเวนต์มวยไทยดุเดือดที่สุดตลอดกาลณเวทีราชดำเนินจบลงอย่างยิ่งใหญ่และเร้าใจแฟนมวยที่สุดนะครับ7คู่มวยสุดมันสร้างสรรค์คุณภาพทำให้ครั้งนี้มีเงินรางวัลโบนัสแจกไปมากถึง 3,475,000 บาทคู่เอกซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวออุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นเกมการชกครั้งนี้ตลอด5ยกเพชรศิลาอาศัยประสบการณ์ในกีฬามวยไทยที่เหนือกว่าครับสาดอาวุธเข้าสู้จนสามารถเอาชนะไปได้เอกฉันท์50ต่อ45 49ต่อ46 49ต่อ46รักษาแชมป์ของตัวเองได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสผู้ชนะซุปเปอร์ไฟท์ 500,000 บาททางด้านโคกิโอซากิแม้จะแพ้แต่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีซุปเปอร์ไฟท์ทำให้ได้รับโบนัสดูเดือดไป 250,000 บาทครับสำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวที

ราชดำเนิน RWS ก็จะมีนัดใหญ่ประวัติศาสตร์ในศึก R81 เตรียมระเบิดความมันให้ได้รับชมกันด้วยนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งทีมสปรินต์ลุยศึกชิงแชมป์โลกเก็บแต้มรุ่นโควต้าโอลิมปิกครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาจักรยานลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวเดินทางไปร่วมแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก2028เนื่องจากเป็นรายการแรกที่จะนำคะแนนสะสมมาจัดอันดับเพื่อคัดเลือกจักรยานลู่ Track Olympic Qualification System ซึ่งนอกจากจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกแล้วสหพันธ์จักรยานนานาชาติจะได้กำหนดการแข่งขันที่จะนำคะแนนที่ได้เป็นคะแนนคัดโอลิมปิกก็คือการแข่งขัน World Cup 3สนามในปี2027ที่เมืองมิลตันประเทศแคนาดาที่ฮ่องกงและจีนซึ่งทั้ง3สนามจัดการแข่งขันในเดือนเมษายนปีหน้านอกจากนี้ยังมีศึกชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเดือนมกราคมชิงแชมป์เอเชียประเทศอินเดียชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมปิดท้ายด้วยวัวครับ2028อีก3สนามในช่วงต้นปี2571โดยจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกในเดือนเมษายนปี2571ครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดริงค์ซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับจังหวัดสุรินทร์และอุดรธานีเพื่อหากำหนดการแข่งขันใหม่ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติครับจากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการใหญ่ทั้งสุรินทร์เกมส์เมืองช้างเกมส์อุดรธานีเกมส์และภูพระบาทเกมส์ออกไปจัดแข่งขันภายในปี2570หรือว่าปีหน้าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์กีฬาที่ราชมังคลากีฬาสถานจนต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือนสร้างความกังวลให้กับคนในวงการกีฬาโดยมองว่าการเลื่อนแข่งขันข้ามปีแบบนี้อาจส่งผลกระทบและสะเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องใช้ผลงานชิงโควต้าเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงบางคนที่อาจอายุเกินเกณฑ์เมื่อถึงวันที่ประกาศเวลาแข่งขันใหม่ขณะที่กกท.ก็มีการออกทางเลือกว่ากีฬาคัดเลือกระดับภาคนั้นจะยืนยันกำหนดการเดิมนะครับแต่ในส่วนของรอบมหกรรมกีฬาทางด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนและได้นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือครั้งแรกนะครับในวันที่21ตุลาคมนี้ที่กกต.หัวหมากเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเร่งหาช่วงเวลาแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อไปครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมส์ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างที่12ตุลาคมถึง10ธันวาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์

มาเชียร์อาร์ตเกมส์ครั้งที่6ระหว่างที่11ถึง21ธันวาคมที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียครับโดยรายชื่อทั้ง20คนประกอบด้วยผู้รักษาประตูสเสกประภาสุขเสนเหนือไทยสรหงอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีชนิสตาทารัชชัยแนวรับจิรประภานิ่มรัตนสิงห์นัทมนต์อาจกล้าปฏิตามูลโพพันวสากิ่งทองเพชรดาวล้วนแก้วและลลิดาชิมพบุตรริมเส้นเจนจิราบุกผาแสงระวีมีขำศาสิการทองดีน้ำทิพย์นินปานกันธนันกรกัญญาและมุทิตาเสนครามหน้าเป้าดาริกาเพียรภัยลุนแพรพลอยหัวใจเพชรอาริยาแซ่เตินและสุชนาตนักใหม่ครับโดยนักกีฬาทั้ง20คนก็จะมีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการนี้ต่อไปครับนาวิกโยธินเปิดตัวลุยศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ตั้งเป้าคว้าตั๋วเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับสโมสรฟุตบอลนาวิกโยธินเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันออกพร้อมประกาศเป้าหมายชัดเจนลุ้นคว้าตั๋วเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้โดยมีพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยประชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรพร้อมด้วยผู้แทนจากผู้สนับสนุนครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวชุดแข่งขันในแต่ละแบบได้รับการออกแบบสะท้อนตัวตนของสโมสรพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทัพนาวิกโยธินสำหรับการลงสนามสู้ศึกในฤดูกาลใหม่รวมทั้งหมด6แบบนะครับมีชุดแข่งขันฟุตบอลลีก2สีชุดแข่งขันฟุตบอลทั่ว1สีและชุดผู้รักษาประตู3สีพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรของนาวิกโยธิน FC กล่าวถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ว่าทีมต้องเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ทางด้านศักยภาพทีมในปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วทุกด้านครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ช่วงนี้ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศครับไมเคิลเบรนแนนก็คว้าแชมป์กอล์ฟพีเจทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับกอล์ฟพีเจทัวร์ช่วงเวิลด์ทัวร์นอกสหรัฐอเมริการายการเบย์เคอร์เรนต์คลาสสิกชิงรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ320ล้านบาท

ที่สนามกอล์ฟโยโกมาคันที่ครับเมืองโยโกมาประเทศญี่ปุ่นจบมาสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนแนนมือ33ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่มอีก3อันดับพา68รวม4วัน16อันดับพา268คว้าแชมป์แรกในปีนี้และเป็นแชมป์ PGA Tour รายการที่2ในชีวิตรับเงินรางวัลประมาณ48ล้าน3แสนบาทครับโดยมีคีธมิทเชลมือ76ของโลกและเจคอบบริดแมนมือ20ของโลก2เพื่อนร่วมชาติจบอันดับ2ร่วมทำเพิ่มคนละ3อันดับพารวมเป็น15อันดับพา269แพ้แชมป์สโตรกเดียวเท่านั้นรายการต่อไปจะแข่งขันที่เบอร์มิวดาในรายการบัตเตอร์ฟิลด์เบอร์มิวดาแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมที่สนามพอร์ตรอยัลกอล์ฟคอร์สเขตเซาท์แฮมป์ตันประเทศเบอร์มิวดาครับมาโก้เบซิกี้ก็คว้าแชมป์โมโต GP อินโดนีเซียครั้งปีครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP ในรายการอินโดนีเซียครั้งปีที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในรอบเมนเรสดวลกัน27รอบสนามครับปรากฏว่ามาโก้เบซิกี้นักบิดอิตาเลียนจากทีมอาเพรเลียออกสตาร์ทในกริดที่2ไล่แซงราอูเฟเนเดสเจ้าของโพซิชั่นที่จบรอบที่19นะครับแล้วก็บิดเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยสถิติ40นาที46.582วินาทีคว้าแชมป์ไปครองอันดับ2เป็นเฟรนันเดสชาวสเปนจากทีมแทร็กเฮาส์เวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3คอร์เก้มาร์ตินจากทีมอาพริเลียตามหลัง 6.89 วินาทีส่วนคะแนนรวมรุ่นแชมป์โลกในขณะนี้คอร์เก้มาร์ตินกลับมาเป็นที่1ได้ไปตัวนี้355คะแนนครับอันดับ2มาร์คมาเกส353คะแนนและอันดับ3เบซิกี้309คะแนนครับอาตูเชียดาวรุ่งฝรั่งเศสชนะเบนเชอร์ตันรองแชมป์ US Open คนล่าสุดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับเทนนิสรายการใหญ่นะครับ ATP Master 1000รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนนะครับชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเบนเชอร์ตันมือ4ของโลกรองแชมป์ US Open จากสหรัฐอเมริกาพบกับอาตูเชียดาวรุ่งวัย21ปีมือ56ของโลกจากฝรั่งเศสคู่นี้เกิดการพลิกล็อกครับดาวรุ่งจากฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป 4S และ25 winners ใช้เวลา2ชั่วโมง8นาทีเอาชนะ2เซตรวด7-6ไทเบรก7-5และ7-6ไทเบรก7-3ครับทำให้เชียร์ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับส่วนเบนเชอร์ตันก็ตกรอบไปอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ28ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟได้อย่างหนักหน่วงครับแล้วก็ทำไป 10S ใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีหัวชนะอาเดรียงมองนาริโนมือ83ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด6-2และ6-4เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดอร์มินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: down to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ช่วงสุดท้ายของข่าวกีฬาครับลิเวอร์พูลก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานแนวรุกคนสำคัญในเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ลิเวอร์พูลอันดับ8นะครับมีอยู่9คะแนนจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนำของตารางที่ชนะรวด5แมตช์มี15คะแนนเต็มลงสนามเวลา 22:30 นาทีครับลิเวอร์พูลของอันโทนีอิราโอลาเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บระหว่างพักเบรกทีมชาติอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากมีปัญหาบริเวณต้นขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้เช่นเดียวกับโคดี้กักโปมีการบาดเจ็บข้อเท้าส่วนอูโก้เอกิติเกตที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่พร้อมลงสนามครับทำให้อาจต้องใช้งานประเล่บากูล่าเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเชเรมี่ชักเก้กองหลังฝรั่งเศสมีสภาพร่างกายดีขึ้นและได้รับการยืนยันว่าจะฟิตพร้อมลงเล่นในแนวรับนะครับตั้งแต่ที่เข้าจะลงสนามของลิเวอร์พูล4-2-3-1ครับในระบบ4-2-3-1ก็จะมีอลิซองเบเกอร์เป็นผู้สาบประตูกองหลังมีโรนันอาราโคเชเรมี่ชักเก้เฟอร์จิลฟันไดมิลอสเคอร์เคสกองกลางเมโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แนวรุกเรโอเอ็นกูมาฟอเรนเวียสและวิกตอร์มุนยอสหน้าเป้าเป็นบรัดเลย์บักกุลลาครับทางฝั่งซิตี้ของเอนโซมาริสกาก็ยืนยันว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได้เจ็บหนักจากเกมทีมชาติส่วนนิโก้โอเลลี่ที่มีอาการบาดเจ็บและองตวนเซมิโยซึ่งเจ็บข้อเท้าก็อาการไม่รุนแรงครับต้องรอเช็คความฟิตขณะที่ฟิลโฟเดนก็ยังคงติดทดแบกครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีจาลุจิดอนารูม่าครับกองหลังมีมาติอุส นูเนสมาเกย์รูเบนดิอาสและยอชโกกวาดิโอมีฟิลตัวรับ2คนเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันกับเอนโซเฟนันเดสแนวรุกมีอิลมานเอนดิยายเรียนแชกีเจอร์มิโดกูและเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนอีก2คู่ที่จะลงสนามก่อนหน้าครับในเวลา 20:00 นพร้อมกันครับฮาซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวินิซิอุสจูเนียร์ก็กล่าวขอโทษเพื่อร่วมทีมและแฟนบอลเรอัลมาดริดหลังจากโดนใบแดงไล่ออกในช่วงไทยเกมที่เฉือนชนะบิจาเรลครับหลังเกมลาลิก้าของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาวินิซิอุสจูเนียร์กำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของทีมแต่ถูกยกเลิกหลังจากเช็ค VR และถูกไล่ออกหลังจากภาพรีเพลย์แสดงเห็นว่าดึงผมของนาธานซาลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นครับซึ่งวินิซิอุสก็บอกว่าขอโทษทีมขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนๆครับโดยวินิซิอุสนั้นลงสนามในนาทีที่52ขณะที่เกมเสมอกัน0-0โดยยานเดียวมองเด้นั้นทำประตูขึ้นนำในอีก10นาทีต่อมาครับจากนั้นวินิซิอุสก็มีส่วนสำคัญเมื่อเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2นำ 2-0 ครับแต่ว่าการตรวจสอบ VR แสดงว่าวินิซิอุสนั้นดึงผมของซาลิบาแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็โดนใบแดงถูกไล่จากสนามไปด้วยบทลงโทษของวินิซิอุสจะได้การยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่เรอัลมาดริดก็จะเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวก็คือเกมกับเซบีย่า18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลคลาสิโกวันที่25ตุลาคมครับคริสเตียโนโรนัลโดก็ถูกสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสสั่งพักงานชั่วคราวหลังจากออกจากแคมป์ทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดเดินออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสชุดเนชั่นส์ลีกในเดือนกันยายนหลังเป็นตัวสำรองไม่ได้ลงเล่นในเกมกับนอร์เวย์และต่อมาก็พบว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเดนมาร์กในแถลงการณ์โรนัลโดอธิบายภายหลังว่าเขาจากทีมเพราะว่าโค้ชจอร์จเชซุสผิดคำพูด2ครั้งโดยกล่าวหาว่าเขานั้นละเมิดความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงครับส่วนแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าการสั่งพักงานชั่วคราวมีคำสั่งออกเมื่อออกมา

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายอยู่ในหมู่บ้านของเมืองปิ่งเม่ยนะครับอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนรายการต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอย่ากินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: อยู่กับแม่ก่อน
3: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย

0: คนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
2: ๆแ
3: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
7: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: ้นการบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่าม

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษซึ่งแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลันมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัย
นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์

ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

0: และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ16ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์รุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวลจำกัดนายกีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญูตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม

2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

น38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแต่งและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือกาลเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกระนนศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: จบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกของเราครับคุณผู้ชมครับน้องโยครับ
1: ไ
0: พเราะทุกบทเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุตและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบูนจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีระดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงพ่อๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณนฤมลสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วเลยครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NVT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโย
0: ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NVT 2 HD อีกครั้งค่ะ
1: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟรนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
1: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
0: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้มั้ยครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: ไม่เติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็หมดมันนี่เฮ้ย
3: พ่อครับพ่อ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
3: พ่อครับพ่อผมโดนแฮก
1: พ่อคุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นพังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
6: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแค่ตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาลูก
8: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
6: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
7: รักแก้แม่สิลูก
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
6: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
10: แม่เล่นอะไรเนี่ย
6: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
11: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพ มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

38ประการประการที่23มีความถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งหรือโอ้อวดรู้จักยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ตอนที่15
1: อันนี
2: ้แอดวีแชทกันนะสุกอิงนะแอดวีแชทกันดีไหมผมจะโอนเงินให้ช่วยเหลือผู้ยากจนโดยตรงน่ะ
1: ฉันไม่มีวีแชท
2: เดี๋ยวผมดาวน์โหลดให
3: ้ผู้จัดการเฉียนไปได้แล้ว
2: มาแล้วมาแล้ว
1: คุณจะไปไหม
2: ไปไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าไว้คราวหน้านะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

0: การเฉียด
1: ผมช่วยพยุง
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
1: ต้องไม่ต้องพยุง
0: ไม่ต้อง
1: ผมเดิน
0: แน่นะ
1: เดิน
0: เดี๋ยวผมไปขับรถนะ
1: ไปขับเลย
2: วิ่งเบาๆหน่อยสิ

0: 家的风啊，随便啊的歌啊，北家的风来往啊，四折。
1: พวกคุณเปิดทางให้หน่อย
2: ขอบคุณ
1: นี่เนื้อค
3: ่
1: ะ
3: หลายอย่างเลย
2: อาหารมื้อนี้ฉันขอเป็นตัวแทนครัวเรือนยากจนขอบคุณผู้จัดการมินขอบคุณที่สนับสนุนงานขจัดความยากจนของเราอย่างเต็มที
4: ่ไม่ต้องเกรงใจ
2: แล้วก็ต้องขอบคุณพี่เขยด้วยที่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการช่วยเหลือครั้งนี้อย่างมากพูดตามตรงว่าส่วนแบ่งทางเทคนิคแค่ 10%
4: มันปลูกเพิ่ม110หมู่ดังนั้นรายได้คุณจึงไม่ลดลงเพียงแต่ต้องเหนื่อย
3: ที่ได้จัก
4: ได้ได้ได้
3: เอ้าดื่ม
1: จะพูดด้วยนะ
3: ตามเองด้วย
2: เสี่ยวหยางส่งเล่าให้ฉัน
4: รับได้แล้วเดี๋ยวขับกลับไม่ไหว
2: ผู้จัดการมินชวนคุณดื่มแล้วฉันไม่ให้คุณกลับเองแน
3: ่อ๋อนี
4: ้ไม่รบกวนใช่ไหม
3: รบกวนอะไรผู้จัดการมินยังมากเลยแล้วนะเงินขายดีๆยังเอาเทคนิคการปลูกมาแลกกับสัญญาเช่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่ไหมช้างหลง
5: ถามผมทำไมผมไม่ได้ปลูกยาสูบนี
4: ่เอาล่ะดื่มเหล้าดีกว่าม
3: าดื่ม
4: ดื่มเลขาหนง
2: พวกคุณดื่มไปก่อน
4: ดื่มครับ
3: พี่มินดื่มอีกชาม
4: ได้ครับ
2: ฮัลโหลชุนฟูฉันอยู่ที่หมู่บ้านมีแขกมาสองคนมีอะไรว่ามาได้เป็นรถกระบะสีฟ้าใช่ไหมกุ้ย LME 312ไม่ต้องห่วงรถจะสกัดไว้ให้ได้ได้เลขาหนงไปเสี่ยวหยางพี่ช่างหลงทุกคนไปกับฉันหน่อย
4: มีเรื่องอะไรไปไหน
2: เด็กผู้หญิงอายุ13ที่หมู่บ้านของชุนฝูทุกคนขายไปรถทั้งนั้นกำลังมาทางเราเราต้องสกัดไว้ผู้จัดการมินขอโทษด้วยเราขอตัวก่อนนะคะ
4: ไปแล้ว
2: พี่หนูฝากดูแลผู้จัดการทั้งสองท่านด้วยฝากด้วยนะ
4: ไปกันเร็วเราเฉียนเราก็ไปกับเขา
3: ได้ผมยังไม่ได้ดื่ม
4: ไปกันไปรถขนนะ
1: รีบไปกันไปไป

0: ให้ฉันหน่อย
1: ได้เออถอยค่อยๆนะค่อย
2: ๆทางลง
1: เออพอ
2: ไม่ต้องถอยจะนี่30เมตรวางไว้กลางถนนเลยนะ
3: พอแล้วพออ
2: ย่าเงียบหัวจอดรถชิดขอบถนนเว้นทางไว้เลนหนึ่งให้รถผ่านด้วย
4: ได
2: ้วางตรงนั้นละ
4: ได้
2: เอ
4: ายังไงต่อ
2: รถทุกคันเปิดไฟฉุกเฉินด้วย
0: ฉันเอง
2: ทุกคนเปิดไฟฉุกเฉินนะเปิดไฟฉุกเฉินทุกคันเปิดไฟฉุกเฉินด้วยอย่าลืมนะ
4: ขาหนงให้ผมจอดตรงนี้ไม่ค่อยดีมั้งเกือบถูกชนขึ้นมาค่าซ่อมมันแพงมากนะ
2: ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลย
4: จอดทางหน่อย
2: จอดทางหน่อยอะไรจอดตรงนี้แหละดีแล้ว
4: ตรงนี้งั้นไปตรงนั้น
2: เอาป้ายบอกทางมาตั้งถัดไปข้างล่าง50เมตร
4: ได้
3: เอาละพอแล้วตรงนี้ละ
2: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหัวหน้าหวง
3: ครับ
2: แล้วก็พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยไปหลบข้างๆนะเลขาหวงพวกคุณหลบอยู่ข้างหลังนะ
0: พวกคุณไปหลบข้างหลังฉันจะไปกับเลขาหนงพวกเราไปด้วย
1: พวกเราไปด้วย
2: เลขาหวงจำเลขทะเบียนรถได้ไหม
0: จำได้กุ้ย LME 312
2: ทุกคนได้ยินเลขทะเบียนรถไหม
5: ได้ยินแล
2: ้วถ้าเห็นรถคันนี้ก็สกัดไว้
5: ได้
4: โอเคไหม
3: ฮัลโหล
0: ชุนฝูเราตั้งด่านเรียบร้อยแล้ววางใจได
6: ้ตั้งด่านเรียบร้อยแล้วยอดเลย
7: ลี่หมิงกำลังไล่ตามไปอยู่ข้างหน้าเราเนี
6: ่
7: ย
6: เด็กชื่อโจฉีฮวาอายุ13เธอบอกเขานะว่าครูของเขาอยู่บนรถชั้นเรากำลังจะไปถึง
0: ได้

0: จ้งเขาแล้วเหร
1: อมาแล้วมาแล้ว
2: เห็นป้ายทะเบียนรถบ้างไหม
0: มาจากไหนเหรอ
2: ขอบคุณโชเฟอร์
3: ขอบคุณ
0: ยกออกยกอันนั้นออก
2: ขอบคุณค่ะ
4: เลขขาหวงเลขท้ายทะเบียนอะไรนะ
2: อุ้ย LME 312
0: เป็นไงด่านที่ผมตั้งพอใช้ได้ไหม
2: สมแล้วที่คุณเคยเป็นทหารเก่าเว้นช่องกำลัง
5: ดีนี่ข้างหลังมีรถ
2: ช้าๆหน่อย
0: ได้อีกได้อีก
2: ได้อีกได้อีก
0: รู้จักไหม
1: พี่ช่างหลงรู้จักนะ
0: เครื่องซะดึงเบรกมือซะมาไหนลงมาก่อนลงมาก่อนเลย
3: ลงมาก่อนลงมาลงมาเร็วลูกพี่มีอะไรกัน
0: เหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
3: มีอะไรเนี่ย
0: ข้างหลังอ่ะคนข้างหลังนั่นน่ะ
3: มันมีอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยมีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลย
2: โจฉีฮวาใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะฉันเป็นเพื่อนของกัวชนฝูหัวหน้าเลขาหมู่บ้านเธอเขาให้ฉันมารับเธอเขากับครูเธอกำลังตามมาน
0: ี่รถนายใช่ไหม
3: ใช่
0: ดีดีดีเรื่องข้างกันก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
3: ลูกพี่ผมทำอะไรผิดเหรอ
0: เรากำลังตรวจสอบอยู่เราเป็นสมาชิกพรรคของหมู่บ้านไปหนีเนี่ยไม่ต้องกังวลนะ
2: ไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยแล้วตอนนี้เธอลงไปกับฉันได้ไหมดีมาไม่ต้องรีบ
1: ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวค่อยๆยืน
2: ไม่ต้องรีบ
1: ไม่เป็นไรแล้ว
5: บอกทางนั้นด้วย
2: เลขาหนองสกัดได้แล้วก็เลื่อนรถออกไปเถอะ
0: ได้แล้วเอ้าทุกคนเลื่อนรถไปชิดขวาให้หมดเลยวันซิ่ว
2: ชุนฝู
0: มึงสกัดได้ไหม
2: สกัดได้เรียบร้อยแล้วนี่ฉีฮวา
0: ปลอดภัยแล้วนะน
2: ้
0: องสาวคนเก่งไม่ต้องกลัวเราเป็นเพื่อนกัวชุนฝูทุกคนเป็นหัวหน้าเลขาหมู่บ้านเนี่ยช่างหลงเอาไปมามานี่มานี่มานี
3: ่
0: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
1: ขับรถตามไปด้วย
2: ชุนฝู
0: ไม่ต้องกลัวนะ
2: สกัดได้แล้วไม่ต้องห่วง
0: สกัดได้แล้วสกัดได้แล้ว
5: ฉีฮวา
1: คือว่าพ่อแม่เด็กคนนี้ตายนานแล้วต้องอยู่บ้านพี่ชายพี่สะใภ้ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนที่เลี้ยงผึ้งปีก่อนเพิ่งจะหลุดพ้นจากความยากจนเลยกู้ซื้อรังผึ้งอีก50รังแต่ว่าหลานคนเล็กเอายาฉีดไม้ผลไปฉีดใส่รังผึ้งทั้งหมดก็เลยกลับไปจนทันทีพี่สะใภ้เลยคิดไม่ซื่อขายฉีฮวาให้คนอื่นไปทำเมียก็ไม่เชิงขายอะนะแค่รับสินสอดมาแสนหยวนเนี่ยวันนี้เข้ามารับตัวโชคดีที่ครูหยางไปเยี่ยมบ้านเจอเข้าแต่ขวางไม่อยู่ครูหยางเลยรีบไปหาฉันฉันเห็นว่าไล่ตามไม่ทันก็เลยรีบโทรหาพวกเธอโชคดีที่ช่วยได้ทัน
5: หัวหน้าบ้าน
0: นายก
2: หวี
5: สกัดได้ไหม
1: เรียบร้อยครับพวกหวนซิ่วช่วยไว
5: ้นายกหวีนี่โจฉีฮวาค่ะ
2: ปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องกลัวหนูปลอดภัยแล้ว
3: ไม่ต้องกลัวพวกเราอยู่นี่แล้ว
2: สารวัตรหวังคุณพาพวกนั้นไปสอบปากคำที่โรงพักหน่อย
3: กรณีแบบนี้เกรงว่าจะดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ไม่ได้นะครับ
2: นั้นว่าตามกฎหมายเราต้องมีบทสรุป
3: ครับไม่ต้องห่วงผมจะรีบจัดการครับเสือเหลวดูแลที่เกิดเหตุนะอีก2คนไปกับผม
5: ฉันพาไปเอง
3: นำทางด้วยครับ
5: อยู่กับทางนี้ค่ะหวนซิ่วชุนฝูแล้วก็ลี่หมิงในการประชุมเรียนรู้คราวก่อนนั้นพวกคุณได้เสนอให้จัดตั้งการรวมกลุ่มในหลายๆลักษณะเพื่อป้องกันปัญหากลับไปยากจนอีกวันนี้ตัวอย่างจริงมาแล้วพวกคุณกลับไปคิดให้ดีครั้งหน้าเรามาหารือกัน

0: ู้จัดการทั้งสองวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่จู่ๆเกิดเรื่องแบบนี้เลยต้อนรับไม่ดีเลยครั้งหน้าจะชดเชยให้ฉันสัญญา
1: เกรงใจเกินไปแล้วเลขาหวงเหตุการณ์วันนี้ดีนะเราเลยได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น
2: ใช่
0: ๆเอางี้ฉินลี
3: ่
0: เธอช่วยขับรถให้ผู้จัดการหมิ่นนะ
3: ค่ะ
0: พิงจืออ
4: ยู่นี
0: ่คุณช่วยขับรถให้ผู้จัดการเฉียน
4: ครับ
0: มอวีขับรถตามไปเดี๋ยวพอส่งผู้จัดการทั้งสองแล้วจะได้รับพวกเขากลับมานะค่ะได้เลยลำบากทุกคนแล้วขับรถดีๆนะ
1: รอก่อนนะครับรอก่อนได้พวกเราไปก่อนนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
1: ครับเอาไป
0: ขอบคุณขอบคุณผู้จัดการหมิ่นค่ะ
4: เลขาหวงผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณนิดหน่อยนะ
0: เรื่องอะไรคะ
4: ผมอยากให้คุณช่วยเรื่องส่วนตัวผมนิดหน่อย
0: พูดมาเลย

0: ด้วยคุณสมบัติของคุณหาสาวในเมืองง่ายจะตาย
1: มันไม่ปิงคุณเข้าใจไหมไม่ปิงผมฝากบอกแค่คำเดียวได้ไหม
0: ได้แต่ว่าฉันแค่บอกให้เท่านั้นนะ
1: เข้าใจที่เหลือผมจะพยายามเองอ่ะขอบคุณ
0: หิงจือขับช้าๆนะช้าๆค่ะผู้จัดการหมินบายค่ะขับช้าๆขับช้าๆนะไม่ต้องรีบ
2: เลขาหวงคนนี้ร้ายกาจจริงๆเลขาหนงก็เก่งจัดการได้เยี่ยมมาก
3: เป็นฮีโร่ครั้งแรกสินะรู้สึกไงบ้างฉันบอก
2: ได้ 10% เอง
3: อย่ามาคิดเล็กคิดน้อยอีกสิผู้จัดการหมิ่นก็บอกข้อดีคุณแล้วนี่ถ้าตามแผนนี้รายได้คุณเพิ่มด้วยซ้ำ
2: มีแต่เธอที่พูดแบบนี
3: ้แน่นอนเงินของบ้านเรานี่นา
4: ได้แค่ 10% ป่วยพิงลี่บ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเองก็ไม่มีทางเลือกเลขาหวงล็อบบี้ผู้จัดการหมิ่นได้ก็เท่ากับบีบคอเขาเอาไว้แน่นนะสิใช่แต่เรื่องเทคนิคถ้าบริษัทยาสูบไม่รับซื้อเขาก็เดือดร้อน
4: หวังวันซิ่วคนนี้เห็นอายุน้อยๆแบบนี้เวลาทำงานเนี่ยเด็ดขาดเหลือเกินนะโชคดีที่ผีผ่าไม่ต้องให้เธอขาย
2: ปัญหาตอนนี้ก็คือปลูกยาสูบได้ 10%วันนี้ฉันได้ยินพวกเขาคุยกันนะว่าต่อไปจะตั้งสหกรณ์ส้มซาถังด้วยถ้าเป็นแบบนี้ผีผาของเราแบ่ง 50% มันสูงมากไปหน่อยไหมเนี่ย
4: เรารับผิดชอบทั้งปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงทำรับผิดชอบเรื่องขายอีกนี่คิดแล้วแต่ละปีเนี่ยเงินถึงมือพวกเราก็แค่ 10% เท่านั้น
2: อย่าลืมสิคนอื่นเขาได้ 10% แบบเปิดเผยแต่ 10% ของเรามันอยู่ใต้โต๊ะบนโต๊ะพวกเราได้ 50%
4: ทำกันอยู่ดีๆไม่รู้ว่าจะมาตั้งสากลทำไมอันนี้ฉันไปถามลุงดีกว่าหวังวันซิ่วทำแบบนี้มันถูกระเบียบหรือเปล่า
2: เอ๊ะก็ลุงเธอไม่มีลุงเธอแล้วเราจะตายกันหรือยังไง
4: ใช่คุณพูดถูกเลย

ชาวบ้านที่สมัครใจเข้าร่วมสหกรณ์ของเราได้เซ็นชื่อหมดแล้วจากนี้ขอเชิญผู้จัดการมินจากบริษัทยาสูบหวงซูจิงประธานชุมชนหมู่บ้านไปหนีไว้ผิงลี่ผู้นำสร้างความร่ำรวยพร้อมทั้งควบตำแหน่งตัวแทนชาวบ้านร่วมลงนามค่ะ

0: การลงนามเสร็จสิ้นแล้วฉันขอประกาศสหกรณ์ยาสูบไปนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทยาสูบอำเภอเล่เย่ร่วมกับคณะกรรมการสองหมู่บ้านไปนี้และชาวบ้านผู้ยากจนส่วนหนึ่งของหมู่บ้านไปนี้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
1: เย
0: ี่
1: ยมเลยคร
0: ับ
1: เย
0: ี่
1: ยมเลยครับ
2: ยินดีที่ได้ร่วมงาน
3: ยินดีที่ได้ร่วมงาน
1: ทานไว้ดูให้หน่อยทำแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้
4: ไอ้นี่เหรอ
2: นายไม่ต้องใช้ไอ้นี่ใช้ได้แล้วนายเว้นแบบนี้มันขาดไปตั้ง5เซน
1: 5เซน
2: แล้วเอาอย่างนี้นายใช้สายวัดนี
1: ่
2: ว
1: ั
2: ดระยะและขีดเส้นเอาไว้เว้น55เซนติเมตรอย่าฝังตื้นเกินไปต้องหาต้นกล้าให้มิด
5: ค่ะหวนซิ่วฉันเพิ่งมาจากทางนั้นฉันเห็นต้นกล้ายาสูบของคนอื่นโตสูงมากแล้วของคุณไม่ช้าไปเหรอ
0: ไม่ค่ะนี่เป็นต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่ที่บริษัทยาสูบเพิ่งวิจัยออกมาเพิ่งผ่านการทดสอบในแปลงทดลองเมื่อปีที่แล้วพวกเขาบอกว่าพันธุ์ใหม่นี่ไม่เพียงแต่คุณภาพดียังให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์เดิมถึง 10% เลยนะคะ
6: หวนซิ่วคุณเก่งมากนะเมื่อวานฉันไปประชุมที่อำเภอผู้บริหารตำบลหลายคนบ่นกับฉันว่ากำลังชิงโครงการนี้กันอยู่ไม่นึกว่าคุณจะพามาได้
0: เรื่องนี้ง่ายค่ะปีหน้าที่ดินผืนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเรานายกฝีฝากคุณบอกพวกเขาว่าใครอยากจะปลูกเราจะดูแลเรื่องต้นกล้ายาสูบและเทคนิคการปลูกให้เราสามารถร่วมมือกันได้แค่แจ้งจำนวนให้พวกเราล่วงหน้าก็พอ
6: สถานต้นกล้ายาสูบและเทคนิคคุณมีนักเทคนิคเยอะเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะปีหน้าทุกคนใช่หมดเลยพวกเรามีสัญญากับบริษัทยาสูบพอถึงช่วงเวลาสำคัญพวกเขาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนพวกเราสอนจนเป็นเลยค่ะ
5: ความทะเยอทะยานสูงไม่เบาเนอะเป็นเรื่องดีถ้าทำได้จริงต้นกล้ายาสูบนี้คงทำกำไรได้อื้อเลย
0: กำไรเป็นเรื่องรองค่ะหลักๆเพื่อขจัดความยากจนพวกเราขอแค่ต้นทุนบวกกับค่าแรงแล้วก็กำไร 5% เท่านั้นหมู่บ้านของหาลี่หลิงกับตัวชุนฝูก็ลงชื่อสั่งซื้อกับพวกเราแล้ว
6: โรงเรียนยังไม่ได้สร้างก็มีคนจองต้นกล้าแล้วเหรอเอ๊ะจริงสิคุณกับทางหลงน่ะเคลียร์กันหรือยังมีสากลยาสูบแบบนี้ส่วนแบ่งของเขาก็ยังดูสูงขึ้นคุณเตรียมแก้ไขยังไง
0: ฉันคิดว่ายังไงซะตอนนี้ก็เลยช่วงเพาะปลูกไปแล้วแต่คงได้แต่ค่อยๆ คุยไปไม่ต้องรีบแล้วอีกอย่างนึงสถานการณ์ของพวกเขาก็ไม่เหมือนกันพี่ทางหลงน่ะเป็นทั้งสมาชิกพรรคเป็นทั้งเจ้าหน้าที่แถมเป็นสมาชิกสาขาพรรคอีกฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากค่ะ
6: ที่คุณวิเคราะห์มาก็ถูกนะแต่คุณต้องระวังอย่าให้ขัดนโยบายด้วยเมื่อวานพออ้อมมาไปที่สบานถามฉันว่าสากลของคุณจะยึดทรัพย์คุณโดยมาแบ่งที่ดินไหมแค่อธิบายแทนคุณตั้งนานดังนั้นระวังไว้ก่อนอย่าทำพลาดนะ
0: ไม่หรอกค่ะนายกหนีวางใจได
4: ้นี่พี่ช่างหลงขอสัมภาษณ์หน่อยพี่คิดว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างบอกความรู้สึกพี่คุยกับทุกคนหน่อย
7: บอกนายแล้วไม่ใช่เหรอดีมากดีใจมากหลบไปข้างๆสิไม่เห็นแล้วว่าฉันยุ่งอยู่เนี่ยอย่ามากวน
4: พี่นี่พูดคล่องปากดีจังถามหน่อยเมื่อเทียบกับสากลสุพีพาที่พี่ปลูกไปก่อนคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่พี่หักเหมาะไหม
7: ความว่ายังไงอย่างเย็บหัวหวงหวนซิ่วให้มาถ่ายใช่ไหมฉันไม่ได้ขโมยหรือว่าปล้นใครเหมาะสมไหมทั้งสองฝ่ายต่างยินยอมนายไม่ต้องมายุ่ง
4: นะทำไมพี่ต้องโกรธด้วยล่ะอย่าบอกนะว่าพี่เกิดละอายใจขึ้นมานะ
7: ใส่หัวไปนะถ้าไม่หยุดกวนประสาทนายเจอดีแน่
4: เฮ้ยผมแค่ถ่ายสะสมโปรไฟล์เท่านั้นถ้าพี่รู้สึกละอายใจเฮ้ย
7: นี่
5: นี่นี่
7: ทั้งสองได้ทำอะไร
5: นี่ทำอะไรเนอะหยุดเลยนะทำอะไรเนอะทำอะไร
7: นายฮะ
4: เมืองช้างหลง
0: เสี่ยวหยางมานี่
7: ันไม่เป็นไรฉันไม่ได้โกรธสักหน่อย
4: พว
7: กคนมาดึงฉันทำไมเนี่ยเขาอยากจะถ่ายคลิปสิก็ให้ถ่ายไปสิ
0: เกิดอะไรขึ้นทำงานอยู่ดีๆทำไมเป็นแบบนี
4: ้ผมก็แค่ถ่ายคลิปเก็บโปรไฟล์คุณดูเขาทำ
5: พอแล้วเสี่ยวหยางเย็นดีออก
0: กลับไปก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปไปไป
4: มึงช่างหลง
0: พอแล้วเสี่ยวหยาง
2: ทำไมวันนี้เธอกลับเร็วจังล่ะ
5: ตั้งใจกลับมารอคุณไงหิวละสิ
2: พอไหวแค่เหนื่อยนะวันนี้ทั้งวันตะโกนจนเสียงแหบคนนี้เรียกพี่ใหญ่คนนั้นเรียกประธานสหกรณ์ยุ่งจะตาย
5: ปลื้มสิและขาห่วงคาดไว้แล้วว่าคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน
2: ่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยฉันใช้เงินแลกมานะ
5: เอ๊ะเขาก็ให้เงินคุณนี่รายได้คุณไม่ได้ลดลงสักหน่อย
2: เงินไม่ได้ลดก็จริงแต่ความรับผิดชอบมากขึ้นนะ
5: แต่คุณก็ได้รับความเคารพนะหรือชอบเป็นคนเรียกไก่ขนเหล็กแบบเมื่อก่อนล่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าออกมากินข้าว
2: พวกนั้นมันอิจฉาแต่พูดตามตรงนะถูกคนยกย่องแบบนี้ก็ปลื้มดีนะโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนที่เพิ่งย้ายเข้ามาพวกนั้นน่ะมองฉันเป็นเทพแห่งโชคลาภสายตาที่มองฉันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเชียว
5: นี่แหละเรียกว่าความสุขทางใจดีกว่ามีเงินในกระเป๋าเยอะเลยจริงไหม
2: เออทำไมกับข้าวเยอะจังทั้งไก่ตอกแถมมีเนื้ออีก
5: ของหมู่บ้านน่ะตอนแรกกะจะเลี้ยงเมื่อเย็นพวกผู้จัดการมินแต่พวกเขารีบกลับเลยไม่ได้กิน
2: แบบนี้ไม่ดีมั้งเธอไม่เคยเอาของกินกลับบ้านเลยนะ
5: ไม่ใช่ฉันเอามาแต่เลขาหวงเป็นคนตักให้เองเลยนะให้ฉันเอากลับมาเลี้ยงคุณไง
2: เธอท่านสำคัญอะไร
5: คุณทำเรื่องที่ทำให้คนให้ความสำคัญเขาก็ต้องให้ความสำคัญคุณสิ
2: ฮะจริงคนเราควรจะหมั่นทำความดีแล้วเธอกินหรือยัง
5: ฉันต้องมากินกับคุณสิมาดื่มหน่อย
2: เอาเหล้ามาจากไหน
5: มาเลขาหนง
2: เหล้าเขาแพงจะตายช่างละเท่าไหร
5: ่ดูคุณสิขี้เหนียวจริงๆเลยเงินนิดหน่อยแค่นี้ปกติซื้อบ้านเขานี่เขาให้มารางวัลน่ะบอกว่าครั้งนี้คุณช่วยแก้ปัญหายากจนให้ถึง10ครัวเรือนเป็นผู้มีคุณอุปการคณะกรรมการ2หมู่บ้านต่างขอบคุณ
2: จากคณะกรรมการ
5: เออ
2: ก็รวมเธอด้วยสิ
5: ก็ต้องรวมฉันสิฉันต้องขอบคุณคุณอยู่แล้วนี่ที่รักว่าตามตรงนะที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยอยากจะอวดคุณกับคนอื่นเท่าไหร่หรอกแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ฉันรู้สึกว่าการเป็นเมียคุณน่าภาคภูมิใจมากนะมาฉันดื่มให้คุณให้เร็วสิฉันดื่มให้คุณนะที่รัก
2: ดื่ม
5: ความชามเลยนะ
2: เยี่ยม
5: ไอ้ยาตรงนี้เทน้อยๆก็ดีหรอก
2: กินกับข้าวกินกับข้าว

0: ห้าทุ่มแล้ววาดอะไรอยู
1: ่วาดแผนที่นะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันลงพื้นที่ไปเยี่ยมครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านจนครบทุกหลังฉันเลยวาดออกมาแบบนี้ดูแล้วก็ชัดเจนดี
0: แต่ว่าแผนที่ที่คุณวาดเนี่ยดูธรรมดามากเลยนะ
1: ฉันดูเองเข้าใจก็พอแล้ว
0: ขอยืมดูหน่อยได้ไหมถือว่าละเอียดดีข้อมูลครัวเรือนยากจนก็ค่อนข้างชัดเจนเอ๊ะงั้นเราทำแผนที่แก้จนกันไหมเหมือนแผนที่ที่คุณทำเลยระบุตำแหน่งครัวเรือนยากจนทั้งหมดแต่ไม่ต้องเขียนลงแผนที่แค่ปักธงสีฟ้าเล็กๆแทนแล้วเขียนชื่อบนธงครัวเรือนไหนพ้นจนเราก็ถอนธงออกแล้วก็ปักธงสีแดงแทนที่ทุกคนจะได้เห็นภาพรวมชัดเจน
1: เจ๋งนี่แล้วก็เอาไปแขวนผนังไว้ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนกระตือรือร้นด้วย
0: ใช่เลยนอกจากเขียนชื่อครัวเรือนยากจนแล้วก็เขียนชื่อผู้รับผิดชอบด้วยแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนขยันทำงานตั้งชื่อมันว่าแผนที่ยุทธการพิชิตความยากจนเป็นไง
1: ไอเดียดีไอ้ยะเพียงแต่ฝีมือวาดรูปของฉันมันช่าง
0: ผมทำได้นะ
1: ทำได้เหรอ
0: สามวันรับรองคุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์

0: ลยค่ะน้อง
1: ขึ้นไปจากตรงนี
0: ้ตรงนี้แม้แต่ทางเล็กๆยังไม่มีเลยนี
1: ่ใช่เพราะงั้นผมถึงเตรียมอันนี้มาไหวไหม
0: ไหวค่ะแล้วลี่ล่ะ
2: ผมยิ่งไหวไม่มีปัญหา
0: เอาน้ำไปสองสามขวดนะ
1: ได
0: ้แล้วลี
2: ่ครับขอบคุณและขันหนง
1: ฮะโอ้ขอบใจ
0: ฮะ
1: คุณพร้อมยัง
0: พร้อมแล้ว
1: ออเดินทาง
2: ได้เลยไม้สนบนพื้นนี่ลื่นมาก
0: เลขาหนงระวังมือด้วยอย่าให้โดนต
1: ั้มได้ระวังอยู่ย่อยเรียบร้อย
2: ระวังเท้าด้วย
0: เลขาหนงระวังมือนะ
1: ได้
0: มีแต่น้ำเต็มเลยระวังด้วย
2: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีแต่น้ำอ่ะ
2: โอเคผมไม่เป็นไร
1: เรียบร้อยเลขาหวงพักหน่อยไหม
0: ไม่ต้องค่ะเราลี่คุณไหวไหม
2: ผมไม่เป็นไร
1: มาเฮ้ยเอาจับไว
2: ้ได้
1: โอ้ผมมี
0: เราลี
2: ่ครับ
0: เลขาหนงได้ยินว่าเหมยซาเธอฟังได้ยินนะ
1: เหมือนจะใช่แต่ผมไม่เคยคุยกับเธอ
0: ว่ากันว่าคนใบ้สิบคนหูหนวก9คนเคสเธอนี่ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยใช่ไหม
1: งั้นเหรอมั้งหลังนี้แหละ
0: ที่นี่มีสายไฟด้วย
1: ใช่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแล้ว

0: สวัสดีสวัสดีค่ะฉันหัวหน้าเลขาหมู่บ้านไปหนีหงเวินซิ่วสวัสดีค่ะ
1: จำฉันได้ไหมฉันสามีเธอ
2: เข้ามาเลย
1: หวยผิงกุย
2: ไง
1: ไอ้หี่ฮ่าหวยผิงกุยนี่ขานายเป็นอะไรอะ
0: มาช้าช้า
2: เอาละ
1: ได้ได้
2: นั่งก่อนนั่งก่อน
0: ช้าช้าช้าช้า
1: ผิงกุยขอแนะนำนะนี่หัวหน้าเลขาคนใหม่หวงเหวินซิ่ว
0: ฉันหัวหน้าเลขาหมู่บ้านไปหนีหวงเหวินซิ่ว
2: อ๋อสวัสดี
1: นี่คือเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านเหลาหลี
3: สวัสดี
2: อ๋อสวัสดี
0: นี่ขาคุณเป็นอะไรเหร
2: อคือล้มนิดหน่อยเรื่องเล็กครับ
3: เหมือนจะกระดูกหักนะคุณควรไปโรงพยาบาลมากกว่า
2: ไปไม่ได้พวกคุณมาวันนี้มีธุระอะไรเหรอครับ
0: คืออย่างนี้วันนี้พวกเรามาเยี่ยมบ้านมาทำความเข้าใจสถานการณ์ของบ้านคุณนะคะ
2: สถานการณ์บ้านเราคือทะเบียนบ้านเราไม่ได้อยู่หมู่บ้านไปนี
0: ้เด็กๆล่ะทะเบียนบ้านของเด็กๆอยู่ที่ไหน
2: ยังไม่ได้แจ้งเลย
0: แล้วพวกคุณมีทะเบียนสมรสไหม
2: ยังไม่ได้จดครับเมยซ่ารินน้ำชาให้แขกหน่อย
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาพวกเรามีน้ำฉันเอาน้ำมาสองสามขวดน้ำนี่สะอาดเอาให้เด็กดื่มนะ
2: ขอบคุณ
0: เลขาหนุ่มฉันว่าขาเขาอาการค่อนข้างหนักหาเปลหามขึ้นมารับได้ไหม
1: ผมโทรถามก่อนนะ
0: ได
2: ้อ๋อไม่ต้องคือนอนพักสองสามวันก็หายแล้ว
0: ไม่ได้ไม่สบายก็ต้องลงเขาไปหาหมอนะ
2: ขอบคุณไม่ต้องจริงๆพวกเราน่ะไม่มีเงินด้วย
0: ไม่เป็นไรทางหมู่บ้านจะสำรองจ่ายให้ก่อน
2: คือไม่ต้องหรอกผมไม่มีปัญญาคืนให้
0: เธอพูดอะไรอ่ะ
2: เธอบอกว่าเธอขอบคุณมากขอแค่รักษาผมหายได้เท่าไรเราก็จะหามาคืน
0: เธอพูดถูกนะไม่สบายก็ต้องไปหาหมออีกอย่างสมัยนี้มีประกันสุขภาพเฮ้ยเหลาลี่คุณรับผิดชอบเรื่องนี้ของคนในหมู่บ้านใช่ไหม
3: ใช่ผมกำลังจะทำอยู่ยังไม่ได้เริ่มทำนะ
0: งั้นเริ่มตอนนี้เลยเริ่มจากเขานี่แหละ
3: เรงว่าไม่ได้เลขาหวงทะเบียนบ้านเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านเรา
1: ฮัลโหลเสี่ยวเหวยเหรอได้ยินชัดไหมฉันอยู่บ้านเหวยผิงกุยนายฟังให้ดีนะเตรียมเปลหามหนึ่งหลังส่งมาบ้านเหวยผิงกุยใช่ตอนนี้แหละฉันรู้ว่าทางลำบากขาของเขาหักอ่ะนายรีบเอาเปลมานะ
0: พวกคุณสองคนยินดีย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่หมู่บ้านไปหนีเราไหม
2: ไม่ทราบถามว่าหมู่บ้านน่ะยอมให้ย้ายเข้าเหรอ
0: เลขาหนงสามารถย้ายทะเบียนบ้านพวกเขามาหมู่บ้านเราได้ไหม
1: ถ้าพวกเขาย้ายทะเบียนบ้านมาผมก็จะไปเดินเรื่องให้เอง
0: คืองี้เรื่องนี้ทั้งหมู่บ้านไม่มีปัญหาอยู่ที่พวกคุณจะเอายังไง
2: พวกเรายังไงก็ได
0: ้เรื่องนี้จะยังไงก็ได้ไม่ได้นะ พอมีทะเบียนบ้านแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสย้อนหลังได้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญคือแจ้งเกิดเด็กและย้ายเข้าทะเบียนบ้านแล้วพอเขาต้องเรียนหนังสือก็เดินเรื่องได้ง่าย
2: ย้าย
0: ระวังเลขาหนงเตรียมหามหาได้ไหม
1: พวกเขากำลังเตรียมอยู
0: ่แล้วลี่เรื่องประกันสุขภาพทำตอนนี้เลยนะ
3: ได้เลยครับ
0: ทะเบียนบ้านเลขาหนงเรื่องทะเบียนบ้านให้พวกผิงจือโม่อีกับฉินลี่ไปจัดการได้ไหม
1: เฮ้ยเลขาหวงเรื่องแบบเนี้ยให้เราหวงไปดีกว่าเขาอาวุโสสุดประสบการณ์ก็มากด้วยแล้วเขาก็ยังรู้ขั้นตอนทั้งหมดด้วย
0: ใช่ฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี
2: ้ไม่ซ้ายผมถามว่าประกันสุขภาพคืออะไรเหรอ
3: ประกันสุขภาพก็คือประกันสุขภาพพื้นฐานของประชาชนทั่วไปนายทำแล้วก็มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาบางส่วนได้นะทำได้อยู่แล้ว
2: ขอบคุณ
0: ฮัลโหลม่อวีได้ยินไหมช่วยไปหานายกอีตอนนี้เลยนะขอให้ไปสถานีตำรวจพร้อมกับเธอน่ะช่วยสอบถามที่ว่าทำทะเบียนบ้านใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างถ้าได้เรื่องแล้วโทรหาฉันทันทีเลยนะตามนั้นได้

0: หัวใจหนูเลยว่าจะทำได้แค่ขนาดนี
1: ้โอ้โหมาแล้ว
2: ดูส
3: ิดีเลยนะเนี่ย
2: ทำไมคึกคักจังอ่ะ
1: ไม่รู้สิ
3: จริงจริง
2: หวงหยวนจินผู้รับผิดชอบเมืองช่างหลงอย่างแย่ปัวให้ปักไว้ที่หมู่บ้านไล่ถุนเลยไม่เลวกงฝูหยางผู้รับผิดชอบหลี่ซื่อเซาหลัวเมืองหลาน14พฤษภาคม2018หลุดพ้นความยากจนใช่ได้
1: ไงล่ะผมบอกคุณแล้วว่า3วันนี่ไงผมทำเสร็จแล้วดีใช่ไหมล่ะ
2: พูดตามตรงฉันไม่นึกว่านายจะทำได้ดีแบบนี้นะ
1: ดูถูกผมนี่นะ
2: แต่กงฝูหยางเพิ่งจะพบทางหลุดพ้นความยากจนยังไม่ถึงเวลาที่จะเห็นผลสำเร็จเลยก็เปลี่ยนเป็นธงแดงซะแล้วไม่เร็วไปหน่อยเหรอ
1: มันก็แค่การให้กำลังใจทุกคนน่ะถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ก็ปักธงแดงไม่ได้อยู่แล้ว
2: ได้งั้นเอาแบบนี้นายทำเครื่องหมายไว้บนธงแดงหน่อย
1: ได
2: ้ แผนที่การต่อสู้ขจัดความยากจนดีจริงๆวันไหนที่ธงฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นธงแดงก็ถือว่าเราชนะในศึกครั้งนี้นี่เลขาหนงบอกอาซ้อนหน่อยว่าฉันขอซื้อเหล้าสองถัง
4: จะทำอะไร
2: ฉันจะเอาเหล้ามาวางไว้ใต้แผนที่นี้วันไหนที่ธงฟ้าหมดจากแผนที่วันนั้นฉันจะเลี้ยงเหล้าฉลองให้ทุกคนดีไหม
5: ดี
4: ตกลงแล้วนะถึงตอนนั้นเลขาหวงจะดื่มเหล้าฉลองกับพวกเราด้วย
2: ตกลงตามนี้เลย
4: ตกลงตามนี
5: ้ดี
4: ผมจะโทรเดี๋ยวนี้เลย
2: หวยผิงหวีเป็นยังไงบ้าง
6: คือเขาเนี่ยขาหักแถมหักถึง2ที่เขารักษาด้วยวิธีพื้นบ้านต่อจนกระดูกเริ่มจะติดกันแล้วแต่พอไปโรงพยาบาลก็ต้องหักแล้วต่อใหม่อีกทรมานน่าดูแต่หมอนี่แน่มากไม่ร้องเลยสักแอะ
2: แน่จริงๆแล้วลี่เรื่องประกันสุขภาพของเขา
6: เนี่ยทะเบียนบ้านยังไม่ส่งมาไว้มาแล้วผมจัดการให้แต่ครั้งนี้จะเบิกได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน
2: รีบไปจัดการงานเอกสารไว้ค่อยทำเร่งมือหน่อย
6: ครับ
7: จะสามารถเสนอแผนช่วยเหลือที่ทำได้จริงกันว่าแต่ใครมีอะไรเพิ่มเติมไหม
6: ไม่มีแล้ว
1: งั้นพี่สวงอิงผมขอพูดหน่อยนะคือว่าเชอรี่หลิงกับหวงหยวนจุนเป็นครัวเรือนที่ผมรับผิดชอบและผมไม่ควรปัดความรับผิดชอบแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงกับหวงหยวนจุนจริงๆนะไม่ทราบว่าพอมีใครจะสลับกับผมได้บ้างขอแค่ไม่ใช่หวงหยวนจุนผมได้หมด
6: ท่านนายไม่ไหวคนอื่นจะไหวได้ไงนายมาจากอำเภอยังจนปัญญาถ้าจะไปจัดการได
8: ้นายนั่นแหละที่ควรจัดการคนดื้อด้านนั่นเริ่มทีนายต้องจัดการถ้านายไม่จัดการแล้วใครจะทำทุกคนว่าถูกไหม
5: ถูกต้องเลย
1: เฮ้ยวนซิ่วคุณไม่ช่วยผมพูดหน่อยเหรอ
2: นี่ประชุมกลุ่มย่อยของพวกคุณฉันแค่มาสังเกตการพี่สูงอิงถ้าไงพี่พูดอะไรหน่อย
7: ให้ฉันพูดให้ฉันพูดหงยนจินน่ะคุณต้องรับผิดชอบให้ดี
1: ก็ได
7: ้ดีแล้วเป็นไปตามเดิมนะใครยังมีอะไรอีกไหม
8: เลขาหวงผมขอถามหน่อยคือแบบว่าคนที่ปลูกยาสูบก็ตั้งสากลแล้วแล้วพวกเราที่ปลูกผีผาม

พราะไอ้ความยากความลำบากของไอ้กองบังลาที่มันจะมาถึงยุคของเราได้เนี่ยมันมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วอนาคตนะนี่พูดกันอย่างแบบหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามานะเขาก็รู้เหลือคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ

0: น้าที่อันยิ่งใหญ่มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งดังเช่นบทบาทของครูประโยชน์ในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งวงมังคละวงดนตรีพื้นบ้านเก่าแก่ที่เคยปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
1: ปี2444เนี่ยมันกลายเป็นวงมังคละจะเป็นมังคละทวนน้ำมังคละทวนน้ำคือเจ้าฟ้ากรมพยานริศเนี่ยขึ้นเรือมาเนี่ยทวนน้ำมาเลยพอมาถึงวัดสกัดน้ำมันเอ๊ะก็ถามพญาเทพาคือ

0: มันเป็นตัวเอกของวงมังกระนะบทบาทมันสูงเสียงมันก็แหลมเป็นที่ว่ากล็อกนึงเนี่ยนะมันกังวานนะไกลมากขึ้นไปนะแล้วก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกเนี่ยถ้ากองดังตึ้งมันไปถึง7ก๊อกแต่ถ้าเป็นกลองถ้าไม่มีกลองก็แสดงว่าเป็นตัวหนังสือแปลว่ามงคลแต่ถ้าว่ากลองบังคละนี่โอเคคือนะกลองชนิดหนึ่งลูกเล็กๆและใช้ตีเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของในตัวเขาเองกลอกกลอกขึ้นอยู่กับคนผู้เล่นนะจังหวะไม่เสียจังหวะและจะมีทำนองเขาพูดถึงทำนองนะทำนองเขาจะผิดกับเขาน้องขึ้นอยู่กับคนตีคนเล่น
1: ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงล้วนต้องเคยผ่านจุดเปลี่ยนแปลงหรือหักเหเฉกเช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของครูประโยชน์ซึ่งโชคชะตาก็เปลี่ยนผันให้มาเกี่ยวข้องกับวงมังคละ
0: มันต้องเท่าความถึงบรรพบุรุษเนาะคือพ่อเนี่ยเขาเล่นมาก็เอาครูของท่านน่ะก็มาอยู่ที่บ้านนี่แหละนะพี่ๆน้องๆมารวมวงกันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กมารวมกันเลยตั้งวงเล่นเองเลยทำเองเรารับรายการกับไปมามามันคล้ายๆมันจะเหมือนสายเลือดนะจนมาอยู่ที่นี่คุณพ่อยังอยู่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยก็เช้ามาก็ได้ยินเสียงกองได้ยินซ้อมกันเราก็ชักมีความสนใจแล้วนะเอ๊ถ้าพ่อตายถ้าเกิดเราไม่สืบสานต่อไอ้สมบัติของชาติไอ้ตัวเนี้ยนะมันก็หายเราก็ต้องค่อยๆค้นคว้าดูจากคนข้างเคียงนี่มันเล่นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคอยดูคอยทำเสริมไอ้ดนตรีชนิดเนี้ยนะมันมีเล่นน้อยที่สุดคือสุโขทัยอุตรดิตถ์พิโรจน์
1: แม้ว่าในปัจจุบันจะยังคงพบเห็นวงมังคละได้ตามงานมงคลทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันช่างทำเครื่องดนตรีโดยเฉพาะกลองมังคละนั้นกลับลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายเช่นที่พิษณุโลกก็เหลือครูประโยชน์เพียงคนเดียวเท่านั้น
0: แม่มันเศร้าใจนะของเรามาทำกับมือนี่นะตอนแรกเคยว่าคุณพ่อไว้โอ้โหอะไรก็ห่วงคราวนี้มาเจอตัวเราเองนะตัวผมเองก็พยายามนะไปบรรยายที่ไหนนางก็บอกไอ้จุดเนี้ยจุดที่มันหดหายไปจุดที่น่ะเหลือผมคนเดียวนะทำยังไงที่จะมีตัวเสริมอ่ะมีครับไปตรงไหนก็มีแต่จริงๆจังแล้วไม่มานะก็รักษาไอ้ตรงนี้นะรักษาให้มันไม่ให้มันหายให้มันเสมอต้นเสมอไปอย่าให้ลด

0: ครื่องมือชาวบ้านเราธรรมดาเลื่อยลันดาเลื่อยเข้มีดขวานโอ้เราไว้เลื่อยต้นไม้เลื่อยต้นขนุนนะถ้ากองบางล้านหรือกองโกกเนี่ยชาวบ้านจะเรียกโกกนะ
1: โกก
0: จะต้องใช้แก่นไม้ต้องให้ได้ขนาดเขาเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเขาปกติมาตรฐานแล้วก็5นิ้วแล้วหลังจากนั้นโค่นต้นเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดเป็นท่อนเพื่อเอาเข้าเครื่องกลึงให้ได้ก็ตัด14 นิ้ว 14 นิ้วนะแล้วทิ้งไว้เป็นปี
2: การเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะทางที่มีกระบวนการทำซับซ้อนคือปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการหาผู้สืบทอดจึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ครูประโยชน์มุ่งมั่นในการถ่ายทอดกระบวนการทำกลองมังคละอย่างไม่หวงแหนวิชา
0: คราวนี้ก็ต้องเก็บงานนะ

0: ็บงานให้ละเอียดนะเก็บงานให้ละเอียดแล้วก็ขัดแล้วกันเนี่ยละเอียดหมดแล้วปึ๊บเลยก็ตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายไม่ถึงตัดนี่นะตัดแล้วกันเนี่ยก็มาเจาะสว่านเจาะแล้วก็ทำให้เจาะเนี่ยนะ
1: หัวใจสำคัญที่ทำให้กลองมังคละเปล่งเสียงกังวานคือกระบวนการขวานภายในให้เป็นรูปตัว V
0: ต้องมือก็เราไม่มีเครื่องทุนแรงนะเครื่องทุนแรงก็คงมีมั้งแต่ผมไม่เคยไปสนใจอะไรผมใช้มือตลอดแต่อันนี้ไอ้ที่ตูดแหลมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะเราดัดแปลงให้เป็นรูปตัว V เนี่ยตัว V นะแล้วก็นี่ก็ใช้สว่านเจาะทางนี้

0: เรื่องหนังก็เราก็ตัดหน้ากองเนี่ย5นิ้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ เราตัดสัก7นิ้วให้มันเลยไปข้างละ2นิ้วเพื่อเจาะรูไส้ละมันยึดโยงกับไอ้ตัวคันงัดคันหามแชร์ไว้คืนหนึ่งคืนหรือ2คืนเนี่ยตอนนี้ก็2คืนยังไปได้ให้คลายตัวให้คลายตัวให้แล้วมันจะง่ายต่อการที่เราไปตำละนะใช้ต้นกล้วยเนี่ย3ตีต้นถึงจะหมดแต่เดี๋ยวนี้ใช้ค้อนไม้ทุบใช้ทุบไปเลยให้นิ่มเหมือนใบหูเราเนี่ย
2: ภายนอกเป็นกลองที่แสนจะเรียบง่ายแต่กว่าจะทำให้ออกมามีคุณภาพโดยเฉพาะเสียงนั้นต้องละเอียดละออถึงขั้นทุบหนังให้มีความสม่ำเสมอและพอดี
0: ทุบหนังกองเนี่ยต้องเอาไม้กับไม้สัมผัสกันเองเราก็ต้องตีวนอย่างนี้ตีซ้ำตีจนมือเรารูปเนี่ยว่ามันเสมอกันความนิ่มมันเสมอกัน
2: ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้กล่องมังคละสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ซุ้มเสียงไปจนถึงความทนทานในการใช้งานจริง

ตัวซับระหว่างเนื้อกองอะเนื้อไม้อะกับหนังซับไปเพื่อมันให้มีช่องว่างขึ้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะหนังกับเนี้ยมันก็จะเข้ากันไม่ได้เพราะว่าเราถักไส้ละมานไส้ละมานมันจะหนาเออมันจะพอเชือกนะมันจะเล็กลงแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวนี้ไอ้ช่องว่างอ่ะมันไม่มีซับไม่ให้มันชนกันนะไม่ให้มันติดกันนะมันทั้ง

0: เราก็ไปขึ้นไอ้ตัวหินถ่วงพอหินถ่วงลงพื้นปุ๊บมันยืดอะหนังไอ้ตัวเนี้ยมันยืดเลยยืดลงยืดลงเอาค้อนไม้นะไปทุบอีกนะทั้งที่เราทุบนี่อ่อนไปแล้วเนี่ยพอไปขึ้นแห้งมันแข็งอีกแข็งก็เราก็ทุบอีกทุบเพราะมันทุบไม่มากแล้วมันจะหย่อนละหย่อนยิ่งหย่อนยิ่งดีเพราะเราเป็นแขนกัดแขนหามจนโอกาสที่มันจะยืดต่อไม่มีแล้วสองวันเราก็เอาออกพอหลังจากนั้นมันจะอยู่ในลักษณะนี้ไอ้ตัวเนี่ยตัวซับหนังกับเนื้อกองยังอยู่นะเราก็เจาะรูเพื่อทำไส้ระมังถักก็โยงกันไปโยงกันมาจนหมดแล้วก็ไปสวมเข้า
1: ณจุดนี้ครูประโยชน์ยอมรับและทำใจแล้วว่าอาจจะไม่มีใครมาสืบสานงานหัตถศิลป์นี้เพราะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆ
0: ไม่ใช่เราลำบากนะแต่ที่มาลงเนี่ยเพื่ออนาคตของเยาวชนช่วยให้ต่อยอดกันไปแล้วเป็นอัตลักษณ์ขอให้ตรงนั้นหลังจากเราหมดลมไปใครมาสานต่อขอให้เนี่ยหวังตรงนี้ไม่หวงยินดีเลยเข้ามาเลยนะมาแล้วก็จะครอบครูให้ทำให้อย่างดีเลยและจะสอนให้ทุกสิ่งอย่างเคล็ดลับหรือกองจะเป็นยังไงนะไม่มีกรรมวิธีมันไม่ลงหรือมันจะเป็นยังไงจะบอกให้หมดแต่ต้องเอาจริงเข้ามาแล้วถ้าเอาไม่จริงแล้วไม่ได้เลย
1: ท้ายที่สุดที่ภาพและเสียงเหล่านั้นลงเหลือไว้เพียงบันทึกในภาพถ่ายเมื่อนั้นเราอาจเสียดายที่ไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เพราะนี่คือหนึ่งในงานหัตถศิลป์ช่างไทยที่มีคุณค่ายิ่ง
0: เจ้าหนึ่งมีแต่คนบอกเหลือคนเดียวแล้วนะเหลือคนเดียวแล้วนะจุดข้างหน้านะถ้าเราท้อไปคนเดียวปุ๊บมันก็ล้าล่วงไม่มีใครสานต่อถ้าเกิดผมตายไปใครจะอนุรักษ์

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในข่าวดึก NBT News ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาถอ่อนพนาค่ะข่าวดึกคืนนี้นะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงก็ทำให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบการจราจรหลายจุดโดยเฉพาะสะพานแล้วก็ถนนอีกหลายแห่งด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงนิ่งนอนใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกต่อเนื่องจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
0: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนฉบับที่10นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยวันที่11ถึง12ตุลาคมภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ด้วยค่ะโดยเนื้อหาของประกาศนะคะระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ค่ะก็คือวันที่11ตุลาคมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้12ตุลาคมภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและตามพื้นที่ลุ่มอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: และหลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นน้ำท่วมขังค่ะซึ่งก็เป็นน้ำรอการระบายขณะที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกตลอดทั้งคืนค่ะก่อนที่จะตกหนักมากขึ้นขณะที่บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะรวมถึงบนถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและบริเวณถนนเส้นก่อนจะถึงแยกหน้าอุทยานร.4จุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะส่งผลทำให้การเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากล่าสุดเองช่วงบ่ายกลุ่มฝนก็เริ่มที่จะซาลงนะคะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีให้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันนะคะนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมกับทางร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานพบว่ามีปริมาณน้ำเต็มความจุถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
1: เมืองเพชรบุรียืนยันนะคะว่าเป็นน้ำฝนรอการระบายขณะที่ระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งค่ะแล้วก็ไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังบริหารจัดการได้ทันพร้อมกับช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนด จากนายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรีติดตามการระบายน้ำและพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงได้มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีว่าตอนนี้ได้คลี่คลายลงแล้วนะคะเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดที่มีการท่วมขังค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงในการปลูกข้าวนาปลีไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอท่ายางและก็อำเภอชะอำค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันสามารถเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในเขตเมืองได้แล้วนะคะประกอบกับข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงจาก60มิลลิเมตรหรือประมาณ40มิลลิเมตรและลดลงเหลือประมาณ30มิลลิเมตรในวันที่13ตุลาคมนี้ทำให้แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมปรับตัวดีขึ้นตามลำดับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานขณะนี้ก็พบว่ามีปริมาณน้ำกับส่วนที่เขื่อนเพชรนะคะก็ยังคงมีความสามารถรองรับและบริหารจัดการน้ำยังอีกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างมีระบบยังช่วยบรรเทาปัญหาและสนับสนุนภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่ายางและอำเภอชะอำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและทำนาปีได้ตามกำหนดโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เกิดฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณเส้นทางถนนพัฒนาการหรือว่าเรดซิตี้ค่ะจะต้องมีการประกาศห้ามรถยนต์เล็กสัญจรขณะเดียวกันที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็แจ้งปรับลดการระบายน้ำค่ะโดยที่เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งเตือนเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนพัฒนาการช่วงเรดซิตี้เมื่อช่วงเวลา 18:20 นาทีค่ะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำท่วมสูงในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากและมีเครื่องยนต์ดับไปหลายคันรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้สะดวกเสี่ยงที่จะรถ

0: ับกลางทางและเกิดความเสียหายค่ะทางนี้ขอความร่วมมือโปรดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนพัฒนาการเรสซิตี้ให้ไปใช้เส้นทางหลักเพื่อจะเลี่ยงน้ำท่วมขณะเดียวกันยังได้มีประกาศแจ้งเรื่องของการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยมีเนื้อหาระบุว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์ขอแจ้งว่าณวันที่11ตุลาคม2569เวลา 12:00 นเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บ 8,660 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 97.74 ของความจุอ่างเก็บน้ำและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับรายงานการคาดการสภาพอากาศในช่วงของวันที่11ถึง13ตุลาคมพบว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีมีแนวโน้มลดลงจากมติการประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉินเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณแม่น้ำแขวน้อยขณะเดียวกันทางกฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์จึงขอแจ้งเรื่องของการปรับลดการระบายน้ำจากแผนการระบายน้ำเดิม40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนี้วันที่12ถึง13ตุลาคมลดการระบายน้ำ35ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าคิดเป็นอัตราการระบาย405ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปมีแผนลดการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าคิดเป็นอัตราการระบาย347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำทะเลยังคงหนุนสูงนะคะประกอบกับมีน้ำด้านบนจากอำเภอบางคล้าส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราค่ะระดับน้ำสูงถึง10ถึง15เซนติเมตรขณะที่ร้านคาเฟ่นั้นต้องมีการเร่งเก็บของไว้บนที่สูงค่ะหวั่นว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นอีกในช่วงกลางวันด้วยค่ะถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดที่เคยน้ำท่วมแล้วก็จุดที่ไม่เคยน้ำท่วมมาก่อนก็ถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงล้นเข้าท่วมพื้นที่ค่ะหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจทำให้กระแสน้ำซัดเข้าไปภายในร้านค้าที่อยู่ริมถนนสร้างความเสียหายให้กับสินค้าแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายได้ค่ะขณะที่บริเวณถนนมะรุพงศ์ริมแม่น้ำถนนพาณิชย์หรือว่าถนนร้อยหมอรวมถึงถนนชุมพลถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองก็พบว่ามีน้ำท่วมถนนหลายช่วงระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรบางจุดสูง15ถึง20เซนติเมตรผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงก็บอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่กล้าเปิดร้านค่ะเพราะกังวลว่าน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยปกติแล้วนะคะจะมีน้ำขึ้นในช่วงกลางคืนก็คือประมาณช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าค่ะแต่ว่าวันนี้กลับพบว่ามีน้ำขึ้นในช่วงตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์น้ำโดยพบว่าหากน้ำยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกอาจต้องมีการปิดร้านชั่วคราวโดยมีการยกของไว้บนที่สูงเตรียมเอาไว้แล้วค่ะทางนี้คาดการณ์ว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำบางปะกงจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ยากส่งผลให้น้ำนั้นท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงด้วยค่ะ
0: ขณะที่กองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือตรีชนิดศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าได้จัดกำลังพล64นายพร้อมกับระดมเรือผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเร่งระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญคือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำและติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมนำกลับมาเสริมภารกิจค่ะ
1: โดยจากการเดินเครื่องปฏิบัติการเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำได้เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงได้รวมกว่า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะโดยชุดแรกเดินเครื่องต่อเนื่อง12ชั่วโมงและชุดสะพายมอเตอร์ ที่เดินเครื่องนานกว่า13ชั่วโมงนะคะโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างชัดเจนสำหรับวันนี้ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนเดิมพร้อมทั้งเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันนะคะว่าพร้อมตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้3รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบสิทธิ์เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจะมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดค่ะโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้งสิ้น7อำเภอมีครัวเรือนได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อส่วนมาตรการในการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดย้ำว่าหน่วยงานให้มีการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟเพื่อป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วค่ะเราได้เร่งรัดในการตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อที่จะเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุด
2: ไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปาจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่เราต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจะจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะ
3: เกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที
0: ่ส่วนชาวบ้านบ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวงระบุนะคะว่าระดับน้ำบนเส้นทางปราจีนบุรี3017จุดนี้ท่วมสูงค่ะจนรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรได้จึงหวังให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนิคมพัฒนาหมู่ที่6ตำบลบางปาร้าเปิดเผยว่าต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.บางปาร้านานกว่า10วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงต้องรอให้น้ำแห้งก่อนจึงจะกลับเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ค่ะ
4: ก็ขนของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผ้าห่มยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะได้ขามา เพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปถ่อหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านน่ะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก็รอถ้าน้ำแห้งวันไหนก็กลับวันนั้นนะคะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคมค่ะที่บอกว่าช่วงนี้เองมีคนมาเลือกตั้งเยอะมีผู้มาใช้สิทธิ์พุ่งสูงกว่า 330% ทีเดียวค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการการสังคมค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านฟลอเรลวิวกันหน่อยนะคะที่ตอนนี้ค่ะพบว่าบางซอยนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังตอนนี้ค่ะทางกองทัพไทยนะคะได้มีการจัดกำลังพลพร้อมกับยุทธปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะขณะที่ทางเขตลาดกระบังมีการพิจารณาอนุมัติคำร้องเงินเยียวยาแล้วกว่า 10,000 รายค่ะโดยหน่วยงานพัฒนาการพิเศษหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมกับยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอเรลวิวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งพญานาคเพิ่มเติมจำนวน2เครื่องเพื่อช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านค่ะปัจจุบันถนนสายหลักบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแต่ว่าบางซอยนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ30 เซนติเมตรค่ะทางนี้ทางกองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มความสามารถนะคะเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับพื้นที่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะก็คือหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงขณะนี้พบว่าน้ำลดลงแล้วหลังจากที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า10 วันวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านค่ะพบว่าประชาชนหลายคนเลยนะคะได้เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็นำเครื่องใช้สิ่งของขนาดใหญ่มาวางรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บอย่างเช่นที่นอนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งบางจุดนั้นพบว่าเปียกน้ำนะคะก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีกลิ่นทั้งจากขยะแล้วก็ของเน่าเสียด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าข้าวของเนี่ยเสียหายจำนวนมากค่ะแล้วก็การขนย้ายนั้นก็เป็นไปอย่างยากลำบากด้วยค่ะ
1: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกเราทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
2: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
2: ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
1: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
0: ขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะคะก็บอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วค่ะส่วนตัวนั้นก็ยังบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดทำให้การทำความสะอาดบ้านนั้นยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่บางส่วนต้องจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนอกจากนี้นะคะก็ยังกังวลถึงปัญหาฝนที่ตกหนักลงมาอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทนั้นไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ทรัพย์

0: อีกหลายรายการค่ะ
1: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาอุตส่าห์เอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
0: ขณะที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ข้อมูลล่าสุดณวันที่10ตุลาคมโดยเฉพาะวันที่9ตุลาคมจัดเก็บได้ 2,192 ตันยอดสะสมรวมตั้งแต่28กันยายนถึง9ตุลาคมปริมาณ 7,765 ตันค่าเฉลี่ยการจัดเก็บ647ตันต่อวันค่ะขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมไปเสริมที่หนองจอกรวมของเดิมที่มีอยู่อีก3ลำรวมเป็น4ลำเพื่อจะช่วยสูบน้ำท่วมขังซึ่งคาดว่าวันนี้น้ำจะลดลงทั้งหมดค่ะ
2: ขณะเดียวกันนะคะที่เพจกรุงเทพมหานครก็ได้โพสต์ข้อความว่านายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังได้พิจารณาอนุมัติคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในระดับเขตแล้วกว่า 10,000 รายจากยอดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่กว่า 100,000 รายนะคะโดยสำนักงานเขตได้ทำการยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แล้วเพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติและโอนเงินเข้าให้ประชาชนต่อไปทั้งนี้อัตราเงินเยียวยาตามมติของคณะรัฐมนตรีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนสำหรับที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและ 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีที่มีน้ำล้อมรอบและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ค่ะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะปรากฏว่ามีผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามยอดแห่ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 331% ค่ะทางนี้เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งนะคะทางกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เปิดแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนซึ่งล่าสุดผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำค่ะทั้งฝั่งของนายจ้างและฝั่งของผู้ประกันตนค่ะพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจ่ายผู้ฝ่ายผู้ประกันตนบอกว่าขอบคุณผู้ประกันตนและนายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกันตนและผู้ที่เป็นนายจ้างในการที่มาลงคะแนนใช้สิทธิ์การเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการประกันสังคมถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างล้นหลามและเมื่อทุกคูหาปิดหีบเลือกตั้งก็เริ่มนับคะแนนทันทีพร้อมกับเปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูผลคะแนนได้แต่อาจจะยังไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีเพราะว่าการเลือกตั้งจะนับแบบต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีบางหน่วยเลือกตั้งเริ่มนับคะแนนครบแล้ว 100% เนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มากนักอย่างเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาที่ก็นับครบไปแล้วค่ะส่วนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นสีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall และสมุทรปราการมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 200,000 คนค่ะสำหรับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการของผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์พบว่าเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วถึง 330% และมีนายจ้างผู้ที่มาใช้สิทธิ์ขนาดนี้เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมา 512% ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วมากถึง 331% ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีค่ะส่วนผลการนับคะแนนจะแล้วเสร็จในช่วงของเวลา20นาฬิกาได้หรือไม่เรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานระบุว่าไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากว่าปีนี้มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,233 หน่วยเลือกตั้งค่ะ
3: ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 670,000 คนเศษ 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2566ณนาทีนี้นะครับณตอนนี้นะครับ 330% นะครับนายจ้างนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์

0: ช่นเดียวกันนะครับยังไม่ถือว่าจำนวนเต็ม 100% นะครับยังอาจจะยังมีความมีโอกาสมากขึ้นไม่มีน้อยลงกว่านี้นะครับทั้ง2ส่วนนายจ้างอยู่ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% นะตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเชื่อว่ามีมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเท่ากับเราจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ณตอนนี้โดยที่ยังถือว่าเป็นตัวเลขไม่เป็นทางการและยังไม่ถือว่าครบถ้วนด้วยเนี่ยอยู่เกินกว่าเมื่อครั้งปี2566อยู่ 331% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการนับคะแนนนะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาประสักใดๆ
1: ทางนี้จากการติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 21:00 นพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องของผลการนับคะแนนการเลือกตั้งการอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะคะที่ www.sso.go.th ค่ะ
2: ไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะที่ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นการประชุมระดับโลกแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะโดยล่าสุดนั้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันค่ะว่าเตรียมความพร้อมเต็มกำลังดูแลความปลอดภัยและในความสะดวกด้านการจราจรในการประชุมประจำปีสภาผู้แทนว่าการสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมกับแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยง5เส้นทางค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank ปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้พร้อมกำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนอกจากนี้ค่ะก็ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถของผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบการตรวจสอบให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้สะสมยืนยันนะคะว่าเบื้องต้นนั้นไม่มีการปิดการจราจรแต่ว่าถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ยังกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่ไม่ประสงค์ดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อจะหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมงานค่ะ
2: ก็มีข่าวว่าตอนนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์ร่วมงานเนี่ยนะคะมากกว่า 15,000 รายแล้วนะคะขณะที่ทางพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผบชน.ประกาศแจ้งขอประชาสัมพันธ์ประชาชนวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะสง่าส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่โดยรอบดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1ถนนสุขุมวิทบริเวณตั้งแต่ใต้ทางด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศก2ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4 3ถนนพระราม4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุ4ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน5ถนนดวงพิทักษ์ค่ะทั้งนี้ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเตรียมตัววางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเนื่องจากมีการปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะทางรัฐบาลได้สั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศค่ะว่าต้องได้มาตรฐานทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการหากว่ามีการฝ่าฝืนว่ามีการกระทำความผิดเจอโทษทั้งจำและปรับค่ะ นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มอบหมายให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแล

0: ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านของสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ามารักษาซึ่งถือว่าเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าอาการประชวรของพระสันดาปาปาเลโอที่14ค่ะที่พบว่ามีการตรวจพบก้อนเนื้อที่ปอดของพระองค์ค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะข่าวต่างประเทศค่ะเริ่มกันที่พระอาการประชวรของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกโดยแพทย์ได้มีการตรวจพบก้อนเนื้อในปอดของพระองค์ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เปิดเผยต่อสำนักข่าวต่างประเทศนะคะว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดของพระองค์ระหว่างการตรวจสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้พระองค์นั้นก็มีกำหนดจะเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อดังกล่าวที่โรงพยาบาลเจเมลี่กรุงโรมของอิตาลีภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีพระชนมายุ 71 พรรษายังคงตรัสเรื่องนี้แก่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ณจตุรัสเซนต์ปีเตอร์โดยระบุว่าก้อนเนื้อดังกล่าวนั้นถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการแพร่กระจายโดยถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้แต่แพทย์เห็นว่าควรทำการรักษาโดยเร็วดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของแพทย์ขณะที่ทางโฆษกสำนักวาติกันเปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จะทรงพักฟื้นเป็นเวลา1สัปดาห์หลังการผ่าตัดและก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์แต่อย่างใดค่ะเพียงแต่เผยว่าพระองค์นั้นมีความกังวลด้านสุขภาพเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเสด็จเยือนประเทศแถบละตินอเมริกาได้แก่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูตามกำหนดการเดิมก็คือในระหว่างวันที่6ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นให้ติดตามกันนะคะเรื่องที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเนปาลค่ะแต่ว่าครั้งนี้มีการเตือนภัยเอาไว้ล่วงหน้า
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำตรีสุรีในเขตกุรคานทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์นี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับข้อมูลว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อบ

0: พยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์จัดเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตำรวจอินเดียปล่อยตัวนายอภิจิตดิปเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังควบคุมตัวทั้ง3โดยอ้างการป้องกันไว้ก่อนขณะเดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวันเสาร์โดยหลังได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงต่อในกรุงนิวเดลีทันทีเพื่อขับไล่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้อีกทั้งยังโวยว่าการสั่งการของเซเลนสกี้ให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระส่วนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาจะพิจารณาในเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียในการโจมตีกลุ่มฮูตีหรือไม่ทันทีกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงกะลิดในกรุงริยาดล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก309คนนับเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้ครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์ส่วน2ครั้งก่อนมีผู้เสียชีวิต4คนทรัมป์ย้ำอีกครั้งว่าแจกจริง 5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะหากรีพับลิกันคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาได้ขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนแต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังบอกว่าเมื่อรีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาก็จะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิไซอัสที่พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่รัฐแอลาแบมาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างประสบปัญหาไฟฟ้าดับบอกว่าการใช้งาน AI จะทำให้เกิดการเลิกจ้างงานมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่องที่ AI จะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสเพชรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: วันนี้มีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
3: พาไปส่งทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมคราวนี้เป็นภารกิจของนักกีฬาคนพิการกันบ้างค่ะเราส่งไปแข่งขันทั้งหมดก็คือ18ชนิดกีฬาครบถ้วนเลยค่ะ
1: รอให้กำลังใจนะคะ
3: ขอบคุณ
1: เชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ทีมชาติไทยนะคะล่าสุดได้เดินทางไปยังเมืองไอจิโนโกย่าประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตั้งเป้านะคะว่าคราวนี้เราจะคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองค่ะนางโปรดปรางสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยตลอดจนคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันอย่างเป็นทางการคือวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับประเทศไทยส่งนักกีฬา265คนนะคะมีเจ้าหน้าที่147คนรวมเดินทางไปคราวนี้4122คนที่จะเข้าร่วมเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่าซึ่งทางเจ้าภาพญี่ปุ่นกำหนดบรรจุแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาค่ะได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกซี่จักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้วีลแชร์เทนนิสนะคะชิงทั้งหมด492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราของไทยเราส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาเลยค่ะ
4: เป็นที่ทราบนะคะว่านักกีฬาพิการเราจะผลงานดีในทุกครั้งที่การในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะในหังโจครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้27เหรียญทองนะคะรอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆส แสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศ

0: ะคะแล้วก็ในกีฬาชนิดต่างๆที่น้องๆไปแข่งก็เป็นกีฬาที่
1: กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาคนพิการของไทยเราได้นะคะเพราะว่าผลงานมีกรมกีฬาคนพิการจึงตั้งเป้าร่วมกันค่ะว่าเท่ากันกับเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดการแข่งขันครั้งที่4นั่นเองค่ะการแข่งขันว่ายน้ำอารีนาโอเพนสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่สระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะคือว่าเป็นเวทีสำคัญในการคัดเลือกเยาวชนก้าวสู่ทีมชาติไทยค่ะอารีนาไทยแลนด์โดยบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชนครั้งยิ่งใหญ่รายการอารีนาโอเพนสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพวันนี้ได้ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่สระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนไทยเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงและพัฒนาสติของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะสร้างนักกีฬาว่ายน้ำคุณภาพก้าวไปสู่การในระดับนานาชาติและร่วมกันยกระดับมาตรฐานวงการว่ายน้ำของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนการแข่งขันคราวนี้ค่ะกระแสตอบรับดีมีบรรดานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากสโมสรต่างๆรวมกว่า800คนนะคะสมัครเข้าร่วมเพื่อชิงความเป็นเลิศในรุ่นอายุต่างๆที่ทางสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยกำหนดเอาไว้ค่ะนอกจากนั้นสถิติของนักกีฬารายการนี้ยังจะนำมาพิจารณาคัดเลือกเพื่อเฟ้นหานักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรายการ CH Group ครั้งที่48ที่ประเทศมาเลเซียวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ
2: แข่งขันอารีนาแชมเปี้ยนชิพนะก็เป็นการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับที่สมาคมจะส่งไปแข่งขันที่มาเลเซียเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการตัดตัวแมตช์สุดท้ายนะก็มีนักกีฬาให้ความสนใจมาร่วม 6-700 คนนะครับครับนักกีฬาชุดนี้เราจะมีการตัดตัวกันประมาณวันที่13นี้นะคาดว่านักกีฬาที่จะไปร่วม80คนสำหรับการแข่งขันนี้แล้วก็หวังว่าจะไปป้องกันแชมป์ที่มาเลเซียให้ได้ครับ
3: คัดเลือกนักกีฬาที่ต้องไปร่วมแข่งขันนะครับกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์นะอาเซียนนะครับที่จะจัดที่ประเทศมาเลเซียในปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือเอกซีนะครับเอกกรุ๊ปนะครับที่จัดขึ้นในครั้งที่48เพราะนั้นนี่นะอารีนาได้จัดก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับประเทศ

2027ไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานักปั่นทั้งไทยและต่างชาตินะคะในส่วนของนักกีฬาชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ด้วยค่ะกำหนดเอาไว้ทีมชายจะดวลกัน6สเตจนะคะแข่งขันวันที่24-29มีนาคม2570ต่อด้วยประเภทหญิงอีก3สเตจค่ะวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนโดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายเป็นหลักเลยนะคะซึ่งทั้ง2รายการมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อชิงโควต้าโอลิมปิกเกมส์นั่นเองค่ะโดยหลังจากนี้ทางสมาคมได้มอบหมายให้โค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายเทคนิคเดินทางไปสำรวจเส้นทางให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมค่ะเพื่อที่จะนำรายละเอียดมาจัดทำเป็นคู่มือการแข่งขันนะคะก็คือ Technical Guide ค่ะและจัดส่งให้กับทีมต่างๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งพบว่าหลากหลายชาติต่างสนใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะส่งบรรดาทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมประชันค่ะดังนั้นจากเดิมที่ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาวางเอาไว้นะคะว่าจะมีทีมเข้าร่วมประเภทละ20ทีมอย่างเช่นหญิง20ชาย20อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อน4มหกรรมกีฬารายการใหญ่นะคะขณะที่คนทำทีมและนักกีฬาหวั่นกระทบอนาคตโครงสร้างการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเยาวชนค่ะจากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการใหญ่ทั้งในศึกสุรินทร์เกมส์เมืองช้างเกมส์อุดรธานีเกมส์และภูพระบาทเกมส์ออกไปจัดการแข่งขันภายในปี2570นะคะโดยระบุสาเหตุต้องเลื่อนนั่นก็คือจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้คลังเก็บอุปกรณ์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะได้รับความเสียหายจนต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ประมาณ 6-8 เดือนเรื่องนี้ค่ะได้สร้างความกังวลใจให้กับคนในวงการกีฬาอย่างมากเลยค่ะมองว่าการเลื่อนการแข่งขันขนาดใหญ่แบบข้ามปีอย่างนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนนักเรียนที่อยู่ในชั้นม.6ต้องใช้ผลงานชิงโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงบางคนอาจจะอายุเกินเกณฑ์เมื่อถึงวันที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศช่วงเวลาแข่งขันใหม่ค่ะขณะเดียวกันเสียงสะท้อนจากคนทำทีมมองว่าเหตุผลเรื่องอุปกรณ์เสียหายสามารถประสานขอยืมหรือว่าเช่าจากสมาคมแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ภายในไม่กี่สัปดาห์พร้อมเสนอทางออกให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยปรับลดขนาดงานอย่างพิธีเปิดพิธีปิดเพื่อนำงบเหล่านั้นมาเน้นที่สนามแข่งขันค่ะรวมถึงเร่งประสานกระทรวงอว.เยียวยาให้นักกีฬาสามารถใช้โปรไฟล์ผ่านการคัดเลือกไปยื่นโควต้าเรียนต่อได้ทันทีค่ะล่าสุดนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ได้มีการนัดหมายทางเจ้าภาพต่างๆอย่างจังหวัดสุรินทร์อุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือกันวันที่21ตุลาคมนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและเร่งหาช่วงเวลาแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมแล้วก็เพื่อให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเข้าแคมป์เก็บตัวนะคะเตรียมลุยศึก Asian Indoor and Martial Arts Games ค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่10ธันวาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Games ครั้งที่6กำหนดแข่งขันวันที่11-21ธันวาคมที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียรายชื่อนักเตะ20คนก็จะมีพวก3ประตูสสิประภาสุขเสนหนึ่งฤทัยสอนหงอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีจนิตาธารชัยแนวรับประกอบด้วยจิรประภานิ่มรัตนสิงห์ณัฐมนอาจกล้าปฏิตามูลโพพันวสากิ่งทองเพชรดาวล้วนแก้วและลิดาฉิมพบุตรขณะที่ตำแหน่งริมเส้นค่ะมีเจนจิราบุพภาแสงระวีมีขำสสิการทองดีน้ำทิพนินปานกันธนันกรกัญญามุทิตาเสนครามสุนาตัวเป้าค่ะดาริกาเพียรพายลุนแพรพลอยหัวใจเพชรอริยาแซ่เติ๋นแล้วก็สุชานาตนาคใหม่ซึ่งทั้ง20คนมีกำหนดเข้ารายงานตัว
วันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา16 นาฬิกาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนจะ

0: เริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทันทีค่ะส่วนผลงานของเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะล่าสุดได้ตำแหน่งรองแชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์รายการใหญ่ที่ฟินแลนด์ค่ะการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านกับอีก800,000บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ค่ะวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะพาไปดูประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์วัย31ปีมือ1ของรายการเป็นมือ5ของโลกความหวังไทยเราค่ะเจอกับเมอาร์บิชเฟลมือ8ของรายการมือ15ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าเมรัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นฝากฝั่งเมอาร์ค่ะมาดีกว่าแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไป2-0เกม21-17 21-13คว้าแชมป์รายการนี้และถือว่าเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครั้งแรกด้วยนะคะส่วนเมย์รัชนกได้รองแชมป์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัลประมาณ 19,000 เหรียญสหรัฐค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 630,000 บาทนั่นเองรัชนกยังคงรักษามาตรฐานในเวทีระดับโลกในฐานะมือ5ของโลกและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการระดับซูเปอร์500ที่ฟินแลนด์นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สำคัญของเจ้าตัวในปีนี้เลยค่ะส่วนโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของบรรดานักกีฬาไทยเรานะคะจะไปแข่งขันรายการเดนมาร์กโอเพ่นเป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ค่ะชิงเงินรางวัลรวมประมาณ31ล้านบาทระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ค่ะหวังมั่นอยู่สามารถที่จะป้องกันแชมป์เทเบิลเทนนิสในศึกไชน่าสแมชได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ WTT Grand Smash ในศึกไชน่าสแมชแข่งขันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนชิงเงินรางวัลรวม2ล้านกับอีก 50,000 เหรียญสหรัฐนะคะประมาณ67ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นยอดเงินสูงที่สุดรายการหนึ่งของ WTT Series ในปีนี้ค่ะหญิงเดียวเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าหวังมั่นอยู่มือ1ของรายการจากจีนพบกับฮิโตมิซาโตะมือ12ของรายการซึ่งเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาญี่ปุ่นคนแรกค่ะที่สร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวรายการระดับ WTT Grand Smash ได้สำเร็จค่ะปรากฏว่าเกมนี้ค่ะหวังมั่นอยู่โชว์ฟอร์มเยี่ยมสมราคามือ2ของโลกนะคะแล้วก็เป็นเต็งแชมป์ค่ะตบชนะไปด้วยสกอร์4-0เกม11-2 11-8 11-3 และ11-9คะแนนหวังมั่นอยู่ป้องกันแชมป์รายการใหญ่ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันพร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 135,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 4,500,000 บาทค่ะส่วนการแข่งขันความเร็วค่ะมาโก้เบซิสกี้คว้าแชมป์อินโดนีเซียกลางปีค่ะการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP รายการอินโดนีเซียกลางปีแข่งขันกันที่มาดาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นรอบเมนเรสหรือว่าชิงชนะเลิศดวลกัน27รอบสนามค่ะปรากฏว่ามาโก้เบเซคี้นักบิดชาวอิตาเลียนจากทีมอพิเรียออกสตาร์ทในกริดที่2ก่อนจะไล่แซงราอูลเฟร์นันเดสเจ้าของตำแหน่งโพซิชันได้ในรอบที่19จากนั้นทะยานบิดเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกเลยค่ะทำเวลาดีสุด40นาที46.582 วินาทีคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองค่ะส่วนอันดับที่2เป็นราอูลเฟอร์นันเดสชาวสเปนิชจากทีมแท็กเฮ้าส์นะคะเวลาตามหลังแชมป์ 4.26 วินาทีอันดับ3ฮองเก้มาตินจากทีมอพิเรียค่ะเวลาตามหลังผู้นํา 6.89 วินาทีส่วนคะแนนรวมตอนนี้นะคะฮองเก้มาตินกลับมาขยับเป็นที่1ของตารางค่ะเก็บไปแล้ว355คะแนนอันดับ2มาร์คมาเกวส353คะแนนและที่3ก็คือเบเซคี้ค่ะทําได้ตอนนี้309คะแนนค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะด้วยภาพน่ารักของการแข่งขันกระต่ายกระโดดในระดับชิงแชมป์ยุโรปค่ะโดยจัดขึ้นที่สวีเดนเพื่อเฟ้นหากระต่ายที่สามารถวิ่งได้เร็วแล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้เก่งที่สุดด้วยค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัญหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
2: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย

0: ว้าวสวนสนุก
1: ฮู้ฮู้เย้
2: เย้เย
3: ่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
6: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
5: ่
6: แม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
7: ์ตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึๆน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
6: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วอะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
6: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
0: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
3: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
6: นี่นี่นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
0: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
8: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
0: ไหนดูสิอ๋ออันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดฉีดฉีดหอมหอม
4: ใช่ใช่โอ้ยแสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
0: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของเธอนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
0: ฟินจังเลยมีความสุ
6: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
0: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านโอ้โหดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
0: ถ้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
6: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะใกล้ถึงแล้ว
6: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
6: เย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอามั้ยล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
6: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัญหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว
6: อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
5: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน
1: ่จริงสิสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่ายตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
5: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
8: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
9: ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
9: ติดกับกระจกกรรมตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกรรมคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่ปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
9: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
4: ฮะ
10: จะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
11: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงไปไหว้เสาหลักที่มีวิวัฒน์ล้มแล้วไปตีความพระคาถาอาตมาตีความเองแล้วเนี่ยพระคาถาเนี่ยเอามาตีความเองว่าเศรษฐโมสมิโลกสะสุดท้ายคืออะไรคือเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกคนเราประเสริฐที่ไหนล่ะที่ศีลกับการสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหมดคนที่รักษาศีลบริสุทธิ์ก็คือคนที่ทำลายกิเลสและศีลนั้นก็ต่อด้วยสมาธิสมาธิต่อไปถึงสมถะสมถะต่อไปถึงวิปัสสนาจะเรียงลำดับไปสุดท้ายก็สิ้นกิเลสอาสวะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวดูที่ตัวรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เรากราบไหว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราไหว้ความบริสุทธิ์ของพระองค์อะไรบริสุทธิ์ 100% มันดีเท่านั้นพอ 100% ก็มีคุณค่าที่จะเก็บรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทรงเจรนัยพระองค์และถูกเจรนัยด้วยการใส่ร้ายป้ายสีด้วยการพิสูจน์ในเคล็ดเจรนัยการที่ใส่ร้ายโจมตีพุทธเจ้านั้นเพื่อนั้นเป็นนักเจรนัยเท่านั้นมันจะหาอะไรครับบางทีเราบอกหาเรื่องไม่ใช่หาความบริสุทธิ์หาปัญญาจริงๆให้เจอแล้วแพ้แล้วหาเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจอแล้วแพ้แล้วหาความบริสุทธิ์และความไม่มีกิเลสให้มันที่สุดกับนักบวชทั้งหลายกับเทวดาทั้งหลายเพราะผมยังนึกว่าตัวเองบริสุทธิ์ผลสุดท้ายมาเจอพระเจ้าไม่ใช่พระพรหมจึงมากราบกรานให้แสดงธรรมในการชาติเกิดชาตินี้ของเราเป็นชาติสุดท้ายก็จริงนัตถิธานิปุณณภโวภพของเราไม่มีอีกแล้วไม่มีภพไม่มีชาติมันสบายท่านมันสบายทุกวันนี้ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายทั้งราคะโลภะโทสะโมหะมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันอะไรมันเจ็บปวดมันเหน็ดเหนื่อยแสนเหนื่อยมันเป็นขี้ข้ากิเลสแล้วเราก็ไปหากิเลสมาเพื่อเป็นขี้ข้ามันต่อไปแล้วตัวกิเลสเราก็ไม่เห็นเพราะมันอาศัยมันสิงสถิตอยู่ในตัวเรานิพพานซะได้นั่นแหละเป็นชาติสุดท้ายนั่นคือความขาดศูนย์เป็นบรมสุข

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงลัทธิการไหว้เพื่อความมีโชคชัยของพวกเราทุกคนอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไหว้เขาเรียกไหว้ดะไหว้แบบคนไม่มีปัญญาไหว้แบบคนอยากได้อะไรง่ายๆอยากได้อะไรง่ายที่ไม่ต้องลงทุนลงทุนแค่นิ้ว10นิ้วแล้วก็ช่างให้เวลากับสิ่งที่ไหว้น้อยเหลือเกินแล้วก็ไปแล้วไปวัดนู้นวัดนี้วัดนี้วัดนั้นสมัยก็เป็นเด็กๆก็ไม่มีอะไรท่านไหว้ก็ขอไหว้ก็ขอไม่มันรวยขึ้นเลยเพราะเรายังไม่ได้รู้วิธีการกระทำของเราคนประสบความสำเร็จพุทธเจ้าท่านสอนว่าอิทธิบาท4ความจริง8ข้อสุจิปุริมาก่อนสุตะคือการดูฟังจะในวัยไหนก็ตามถ้าเริ่มจากวัยเด็กจนเป็นนิสัยสุตะดูฟังนี่เป็นความรู้จินตะคิดถ้ารู้จักเป็นนักคิดคิดคนคิดมันต้องเจออุปสรรคปุจฉารู้จักสนทนาไต่ถามอย่าไปอายเมื่อไม่รู้

อย่าอายสุดท้ายลิขิตะเขียนทำงาน3นิ้ว4แล้วนะ4อย่างนี้เลิกไม่ได้ตลอดชีวิตในทุกวัยทุกวัยเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวิทยาการมันเปลี่ยนไปแต่อิทธิบาท4ประการพอพูดถึงอิทธิบาท10ประการต้องเอาสุจิปุริไปบวกกับฉันทะเมื่อพอใจก็ต้องมีสุจิปุริปุริยะความเพียรในความเพียรนั้นต้องเอาหลักการศึกษาเข้าไปใส่เอาสุจิปุริไปใส่กับใจที่จดจ่อวิมังสาพิจารณาใคร่ครวญก็ต้องเอาหลักความรู้ไปใคร่ครวญแล้วเห็นอะไรใหม่ๆต้องเอามาใคร่ครวญใคร่ครวญแล้วก็จดสมุดเป็นที่สองสมองเป็นที่หนึ่งถ้าความจำในสมองมันหลุดสิ่งที่จดในสมุดมันยังอยู่เมื่อไปเช่นนั้นแล้วเราจึงพัฒนาตนเองได้และสิ่งที่ขอไว้ไม่ได้เลยที่ไปยกมือไหว้พระขอความรู้ขอให้การสอบได้ขอให้เรียนเก่งขอให้อะไรไม่ได้เลยท่านเราเองทางนั้นและสิทธิสมานที่สุดคือหนีคนที่อยู่ข้างหลังวิ่งไปข้างหน้าไล่กวดหรือแซงคนที่อยู่ข้างหน้าสุดนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพิจารณากายกำหนดขันห้าสู่หลักอริยสัจ4คือหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thammanawa.net/ebooks นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสร้างสังคมให้น่าอยู่และเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: สุขมันก็สุขทุกอย่างมีบ้านนอนมีอาหารการกินใช่ไหมท่านมีเผื่อวันหน้าวันหน้าเป็นสิริพอเพียงล่วงหน้าได้เป็นทุนสำรองแต่คนพวกนี้ทำงานหนักลูกคนจนคนจะจนเห็นคนเขามีสตังค์มีความสุขเนี่ยท่านอย่าไปนึกนะเขาเหนื่อยเพราะพวกท่านเขาเหนื่อยพวกท่านเมื่อวันนี้อาตมาเนี่ยไปชั้นเพลเนี่ย12 กุมภาพันธ์ 2563ประชันเพลมาแล้วก็มีงานธุระจะต้องมาบันทึกรายการให้ท่านพระที่สุดไม่ได้ฉันท่านขอตัวโยมกลับก่อนเพื่อมาเตรียมตัวเพื่อจะอะไรเพื่อคุยกับญาติโยมเมื่อคุยกับญาติโยมแล้วเราก็ถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จเราจะได้นอนเพราะมีความรู้ในการกักตุนไว้แล้วแล้วไม่ใช่เตรียมตัววันเดียวมาละท่านเพราะฉะนั้นสังคมก็เหมือนกันสังคมจะอยู่ยังมีความสุขคือสังคมพรหมวิรหธรรมสุขล้ำเลิศเอาประเด็นเดียวเราจะตามาแต่งไว้8ประเด็นสังคมพรหมวิรหธรรมสุขล้ำเลิศถ้าไปไหว้พระพรหมเนี่ยท่านเคยมีใจเมตตาไหมไหว้เพื่อให้พ้นเคราะห์ก็ไปไหว้แต่ท่านสร้างเคราะห์ให้คนอื่นไหมไหว้เพื่อท่านโชคดีแต่ในความโชคดีของท่านนั้นท่านไปสร้างความโชคร้ายคนอื่นไหมว่าให้ลูกตัวเองสำเร็จดีใจไปบนบานศาลกล่าวแต่ลูกตัวเองสำเร็จเนี่ยคนที่เรารักสำเร็จเนี่ยถ้าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่นหรือเปล่าบางทีเราไปไหว้พระพรหมเราก็ขาดพรหมวิรหธรรมพรหมวิรหธรรมแปลว่าอะไรท่านเมตตาปรารถนาดีโบกอุเบกขาในทุกคนในทุกตัวสัตว์ถ้าเราเมตตาแล้วเขาดีไม่ได้สัตว์เราได้ทำกรรมใดไว้ดีหรือเลวเขาเป็นผู้รับมรดกกรรมเขาเลยช่วยไม่ได้อย่าเสียใจกรุณาเขาทุกข์ทุกข์เรามีกรุณาช่วยเขาในทุกกรณีแต่ถ้าเขาไม่รอดอย่าเสียใจบอกอุเบกขาสัตว์เราได้ทำกรรมใดไว้ดีหรือเลวเขาเป็นผู้รับมรดกกรรมนั้นจะรู้อุเบกขาธรรมมันจะไปกลางทันทีนะมุทิตายินดีเมื่อคนอื่นได้ดีก็บอกอุเบกขาสัตว์เราได้ทำกรรมใดว่าดีเลยก็เป็นมรดกกรรมนั้นคือเขาต้องมีความดีสองเราส่งเสริมความดีไม่ใช่ลูกเราดีคนที่รักเราดีนะดีใจจนลิงโลดแต่ในขณะที่ลูกคนอื่นตกต่ำอย่างนี้ก็เลยขาดพรหมวิรหธรรมเรื่องการเจริญพรหมวิรหธรรมก็คืออะไรก็คือต้องรู้ด้วยว่าต้องมีสภาวะธรรมในตนเองท่านดูคนที่มองเป็นพระธรรมคนที่ช่วยงานสังคมทุกคนที่ท่านปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมันจะวิ่งนะโทษรอบประเทศมันจะเป็นการช่วยน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นองค์กรกุศลเนี่ยเขามีพรหมวิรหธรรมนะท่านนะอย่างบริบูรณ์และเป็นปรมัตถบารมีด้วยคือทุกคนยอมเสี่ยงตายทุกคนยอมเสี่ยงตายแม้เขาไม่มีฐานะเขาก็ไปองค์การกุศลกันไปเก็บซากศพไปเก็บซากสัตว์ไปกำจัดงูไปอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านแล้วเขาไม่ได้เอางูไปฆ่าทิ้งเหี้ยตะโกยเข้าบ้านสัตว์ร้ายอยู่ในบ้านลิงดุนะมันกัดทุกคนแล้วท่านแต่เขามีวิธีการคนมีพรหมธรรมที่จะประเสริฐนั้นนะแล้วก็ลองเปรียบตัวเรากับลูกเราก่อนแล้วขยายวงออกไปสมถะคือไม่หวงตัวต้องไม่หวงตัวไม่กลัวสิ้นเปลืองเมื่อเมตตาต่อใครมันจะช่วยใครนั้นมันจะส่งเสริมใครอย่าไปกลัวสิ้นเปลืองไม่ใช่ทุ่มทั้งหมดแต่ว่าพอดีพอดีหรือถ้าตนเองทำไม่ได้ให้มีสามัคคีธรรมทำร่วมกันไม่กลัวสิ้นเปลืองไม่สร้างความขัดเคืองแค้นคนมีพรหมธรรมจะต้องไม่สร้างความขัดเคืองแค้นให้แก่ใครไม่หงแหนทรัพย์สินเงินทองสละได้สละสลัดได้สลัดให้มนุษย์จากโลภะมัจฉริยะเสียเท่าที่เราพอมีไม่ทรัพย์สินไม่หงแหนทรัพย์สินไม่เบียดเบียนใครคนมีสภาวธรรมในพรหมธรรมนั้น ต้องไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนด้วยคำพูดอาวุธการปิดบังโอกาสและการแค้นขอพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ทำให้ใครใจเศร้าหมองอย่าทำให้ใครเข้าใจเขาเศร้าหมองคนที่ทำให้คุณใจเศร้าหมองนั้นเป็นคนไม่มีสภาวะธรรมไม่ทำตนเป็นคนหยิ่งลำพองให้เกียรติกับคนเท่าๆกันซุดตัวลงไปนั่งบ้างนอบน้อมเขาบ้างอย่าเดินเอามือขัดหลังทักทายเขาบ้างให้กำลังใจเขาบ้างเวลาจะมาไปงานต่างๆเนี่ยที่พระก็ถามหรือเจ้าคุณก็ไปขึ้นเทศทีเราทักคนข้างหลังมาก่อนทักแม่ครัวก่อนแล้วทักคนที่มาในงานเขาจนเขาจึงได้นั่งหลังทำไมเราไม่ทักเขาซะหน่อยเหรอคุยซะก่อนค่อยขึ้นธรรมาสน์เมื่อไหร่ก็ได้ท่านเราทักเรื่อยๆมาทักเรื่อยๆมาและเวลาลงธรรมาสน์บางทีคนมาเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเล็งเป้าหมายว่าต้องไปทักคนนั้นคนนี้เขาจะมาฟังเราทำไมถ้าเขาไม่เริ่มสายเขาไม่ต้องการปัญญาแล้วท่านดูคนด้วยท่านเวลาบริหารคนท่านทั้งหลายก็ต้องดูคนดูหัวคนหนึ่งดูหัวที่มีผมเนี่ยถ้าเรียกอย่างดูหัวกบาลสักหนึ่งสองดูหัวคิ้วคนเรานะถ้าผมมันยุ่งนะไม่มีระเบียบวินัยท่านแสดงเขามีความทุกข์ต้องคุยเขาก่อนเพราะคนมีความทุกข์มันจะอย่างนี้ท่านเฮ้ยสองดูหัวคิ้วหัวคิ้วย่นแสดงหัวคิดยุ่งเพราะหัวคิ้วมันสะท้อนหัวคิดต้องสร้างแหละต้องลบรอยย่นระหว่างคิ้วด้วยการสร้างรอยพิวหรือฝีปากทักเขาสักหน่อยก็ดีในชั้นสมบัติตัวเป็นเป็ดลงน้ำนะพอขึ้นจากน้ำเดินแผลดขึ้นรถไปเลยร่ำราเขาสักหน่อยบอกพระที่เป็นนักเทศบอกเจ้าอาวาสทุกรุ่นที่อบรมร่ำราโยมสักหน่อยตอนนี้ถ้าเป็นแค่เจ้าอาวาสเพิ่งบรรจุใหม่รับการแต่งตั้งใหม่ต่อไปถ้าเป็นเจ้าตำบลเจ้าอำเภออาจจะเป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็ได้เป็นเลขของเลขาครับทักคนสักบ้างนี่ไม่ทำตัวเป็นคนหยิ่งลำพองไม่กลัวตกไปรองใครๆคนมีพระธรรมเนี่ยมันไม่ละมันไม่ชูตัวให้สูงกว่าใครๆหรอกแต่ก็ไม่ต้องกลัวตกไปรองเราไม่ต้องเป็นพระเอกตลอดไม่ต้องเป็นนางเอกนางเอกตลอดเป็นเอกอีเอกเอกขันตลอดไม่ใช่เคยเป็นนายงานนี้เราก็เกษียณแล้วอธิบดีมาก็ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ไหว้อดีตอธิบดีทั้งหลายเราอธิบดีก็เป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นอาจารย์มานั่งหน้าผมไม่ได้งานนี้เป็นงานของเธอต้องนั่งหน้าเพราะเป็นงานของเธอเขาเชิญตำแหน่งมาเห็นไหมคนมีคุณธรรมที่เขาศึกษาคุณธรรมเขาก็จะรู้ตัวไม่เป็นรองใครๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรเจริญพระธรรมคือเมตตาธรรมคิดไว้ก่อนเมตตาในศัตรูอย่าขู่ข่มเค้นฆ่าเมตตาในศัตรูอย่าขู่ข่มเค้นฆ่าถ้าท่านขู่เขาท่านข่มเขาท่านฆ่าเขาถือว่าประสาทพระธรรมแค่ขู่เขาก็สยดสยองแล้วด้วยอาวุธด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าไม่เมตตาต่อจิตใจเขาและทำให้ขวัญเขาสยองนี่ของข้อแรกเมตตาในบิดาบรรดาอย่าทำตนเป็นคนเลวพ่อแม่ต้องเจริญเมตตาต่อท่านอย่าทำตนเป็นคนเลวสงสารจิตใจท่านสงสารน้ำตาท่านสงสารความทุกข์ยากถ้าเราเป็นคนเลวท่านก็เสียท่านก็นอนไม่หลับเสียใจร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปเยี่ยมในคุกเพราะเราติดคุกสุกตารางแล้วออกมาแล้วนะจะมีใครล่ะท่านก็กลับไปเร็วเหมือนเดิมแสดงไม่เมตตาต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นเมตตาในบิดามารดาอย่าทำตนคนเลวเมตตาในตนอย่าทำตนเป็นคนแหลกเหลวหัดเมตตาในตัวซะบ้างในตัวเราเนี่ยใครเขาเลี้ยงมาสัตว์กี่ชนิดที่อยู่ในตัวเราพืชจำนวนเท่าไหร่ท่านลองคิดดูสิ มันมีสัตว์กี่ชนิดอยู่ในตัวเราที่ผ่านลำไส้เราไปแล้วที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยก็เลือกเป็นชีวิตสัตว์อื่นทั้งนั้นเป็นชีวิตพืชที่ไม่มีวิญญาณแต่มีวิญญาณครองในฐานะเป็นเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ค้าต้องเมตตาในตนว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เกิดมาแล้วนะมันโตได้เลยเมื่อไหร่ท่านอย่าท่านเป็นคนเลวนี่เมตตาในตนอย่าทำตนเป็นคนแหลกเหลวเมตตาในคนเลวสงสารที่คือสงสารที่เขาต้องประสบข้อกรรมคนเลวก็ต้องสงสารเขาบางทีเขาทำไปด้วยความไม่รู้ต้องสอนเขาสอนเขาเจริญเมตตาอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมกูว่าแล้วสมน้ำหน้าบางทีเขาไม่ได้จงใจสถานการณ์มันพาไปหัวอ่อนเจริญเมตตาไว้เพราะนั้นในคุณในตารางเนี่ยบางทีเขาถ้าจะเป็นคนเลวด้วยไม่ตั้งใจก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถึงไปตัดหัวทิ้งนะท่านนะแบบพระนารายณ์เนี่ยมีจักขว้างซะขว้างคอขาดหรือเอาอาวุธไปแทงด้วยระดับตรีนะท่านถ้าจิตใจเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะถึงเกิดชาติหน้าเขาก็ต้องเลวอย่างนั้นอีกความเลวมันแค่ข้ามลมหายใจเดียวนะท่านนะลมหายใจเดียวมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเลยตัดคอชุบเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเขาจึงต้องมีละให้ทำบุญให้พระมาเทศสอนและพระท่านเทศสอนว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำผิดมันคืออะไรจนเท้าสองเท้ามันอยู่มันแผ่นดินนี้ไม่ได้เพราะมันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเยอะแยะแล้วติดคุกก็เหมือนกันอย่าเบียดที่เขานอนอีกความจริงไม่น่าอยู่ทำไมเพราะฉะนั้นอย่าไปทำแล้วต้องสอนเขาอย่างไรอย่างด้วยใจเมตตาและเมตตาในคนเลวเมตตาในคนเลวคือสงสารที่ประสบความกรรมและไม่ใช่ข้อกรรมของเขาอย่างเดียวถ้าผู้ชมลองคิดวงกว้างลูกเขาเมียเขาพ่อเขาแม่เขาญาติเขาถือว่าประสบข้อกรรมหมดเมตตาในสังขารอย่าดื่มทานสิ่งเสพติดสังขารก็เมตตามันหน่อยเว้นซะบ้างเว้นซะบ้างเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องโศกเศร้าซากซ้ำจิตเราเนี่ยหัดเมตตาในจิตบ้างซึ่งมีหัวใจมันเต้นแทนจิตสมองที่มีโยมเขาถามว่าท่านเราชีวิตทำไมเนี่ยเส้นมันโป่งเนี่ยท่านเป็นไรเปล่าลองเส้นระเบิดนะก็ท่านผู้ชมลองมาพูดเนี่ยลองพูดคนเดียวออกซิเจนเนี่ยมันออก 100% แต่มันเข้ามาแค่ 30% แต่ละลมหายใจมันไม่สามารถเข้า100ออก100เส้นมันก็โป่งท่านได้ด้วยจิตของเราเนี่ยหัวใจมันเต้นสมองมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลือดมันวิ่งพล่านเนี่ยจะคิดอะไรเรื่องไม่ดีเนี่ยแต่เรื่องไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเรื่องโศกเศร้าที่เราประสบเองอย่าคิดซากซ้ำคิดทีเดียวจิตมันจะสะอาดอย่าไปคิดซากซ้ำจิตเราต้องเมตตาเขาด้วยเขาบังอะไรเขาก็มารับใช้เราเหมือนกันเพราะจริงๆก็มันมีวิญญาณติดครองมันนี่ท่านไอ้ตัวรู้ดีรู้ชั่วมันก็มาติดครองเพราะจริงมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละท่านนะเรียกรูปนามรูปคือกายสังขารนามคือเวทนาและรูปเวทนาจิตธรรมเดี๋ยวกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนารับรู้อารมณ์สุขทุกข์สังขารปรุงเองปรุงให้ดีก็ได้จากอารมณ์ที่รับมาแล้วอารมณ์ที่รับมาปฏิเสธให้มันไม่ดีก็ได้หรือปรุงเอาในสิ่งที่ไม่ดีคือคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้คือคิดดีใหม่ๆก็ได้สัญญาจำเรื่องดีเรื่องเลวเรื่องบาปบุญคุณโทษวิญญาณมันก็รวมอยู่ในตัวเดียวกันสงสารบ้างใช้หูฟังอาจจะน่าฟังเนี่ยเมตตาในจิตอย่าคิดเรื่องโศกเศร้าซากซ้ำเมตตาในมหาชนต้องให้กำลังใจคนที่เป็นผู้นำลูกต้องให้กำลังใจพ่อแม่ลูกน้องต้องให้กำลังใจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายดูแลเขาบ้างถ้าเราไม่ดูแลเขาเลยก็ไม่ได้ท่าน ผู้นำสังคมเขาเหนื่อยเขามาอาสาทำงานก็ต้องเมตตาเขาบ้างท่านได้บอกว่าไปงานเนี่ยหนึ่งท่านเจ้าอาวาสสองศพสวดบทแต่งกำนันไปผู้ใหญ่บ้านไปคณะอบต.ไปสป.สส.ไปสว.ไปถ้าเรามีเงินรวมอยู่แล้วไปเอาของเขาทำไมบอกว่ามาเถอะเชิญแล้วก็มาเถอะไม่เอาตังค์โดยเฉพาะยิ่งคนที่อาสาทำงานเพื่อสังคมถ้ามีตังค์เหลือพระชิท่านที่ท่านถวายพระนะเพราะพระทำประโยชน์ต่อสังคมท่านไม่แจกตังค์เขาบ้างล่ะท่านไม่แจกตังค์เขาบ้างเพื่ออปปร.ที่ยืนโบกรถในงานศพเนี่ยเคยให้เขาสักร้อยไหมเอาขอโทษนะครับว่าดูถูกแล้วนะเอาไปคนละร้อยไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นคนดีนะท่านนะเงินใครๆมันก็อยากได้แต่ใครๆมันก็เสียดายเท่านั้นนะแต่เห็นใจเขาบ้างท่านอย่าไปเอาเงินเขาจัดงานเนี่ยพอเขาให้น้อยหน่อยก็บ่นแล้วถั่วเอ้ยขอพระเจ้าช่วยประเทศบดีช่วยแค่พันเดียวเขาไปนะค่ารถเท่าไหร่ท่านบางทีมาจากใต้อย่างเงี้ยมาภาคกลางเนี่ยค่าเครื่องบินเท่าไหร่ท่านต้องบวกเขาด้วยแถมให้เขาบ้างเขาเป็นข้าราชการเขามาอาสางานเราต้องเมตตาเขาเมตตาผู้นำระดับสูงสูงเพราะเขาเหนื่อยแต่ถ้าเขาเหนื่อยเพราะความแล้วเพราะเขาเสียสละต้องเมตตาแต่ถ้าเขาต้องการตะกะตะกามมันงั้นไม่เมตตาเพราะถือว่าเอาโอกาสมาฉกฉวยเพราะนั้นเมตตานะเมตตาในมหาชนต้องกระจายคนเป็นผู้นำเมตตาในคุณธรรมต้องเผยแพร่ให้เลื่อนล้ำก้าวไกลคุณธรรมที่เตรียมมาทุกอย่างเกิดจากนักปราชญ์ผู้นิพพานสงฆ์เจ้าพุทธเจ้าศาสดาเอกช่วยกันเผยแพร่เห็นใจคนที่เป็นศาสดาให้จำคุณธรรมคำสอนท่านซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มเนี่ยนะอาจจะซื้อหนังสือได้อีกสิบเล่มมันก้าวไกลเพราะเขาคิดเขาปรารถนาดีเพราะนั้นเมตตาในคุณธรรมต้องเผยแพร่ให้เลื่อนล้ำก้าวไกลเมตตาในสัตว์อย่าทำให้ถึงแก่อย่าทำให้ถึงวิบัติแก่ชีวิตจำเป็นก็ทำถ้าจำเป็นนะแต่รู้ว่าเป็นบาปถ้าไม่จำเป็นอย่าไปสนุกกับมันจำเป็นก็ทำแล้วตรวจน้ำไปสักตายปุ๊บพวกนี้มันเป็นสัมภเวสีถ้าเราตรวจน้ำทุกทีมันก็เป็นเทวดาแล้วท่านก็เป็นเทวดาแล้วปฏิการถอนภพสมชาติแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่กรรมของเราอย่างเดียวมันก็กรรมของเขาเหมือนกันอย่าพี่โอ้โหเราทำปาณาติบาตเราทำกรรมมากบางทีมันก็เป็นกรรมของเขาอย่าลืมกรวดน้ำท่านแต่คนจะไปทำคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอย่าไปทำไม่งั้นสังคมมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเมตตาในสัตว์อย่าทำให้ถึงวิบัติกับชีวิตเมตตาในมิตรอย่าจับผิดยามแผลงไผลพ่วนเพื่อนกันพวกกันอย่าไปจับผิดกันยามแผลงไผลคือพลัดแผลงแผลงไผลเมตตาในเยาวชนต้องสอนให้เป็นคนมีวินัยถ้าท่านเมตตาในเยาวชนของท่านในเยาวชนของสังคมประเทศชาติต้องสอนวินัยให้เขาทุกวันนี้เราไม่สอนวินัยกันเลยเราไม่เคยสอนเราปล่อยบัญชีของครูในองค์การสื่อสารมวลชนไม่เคยสอนระเบียบวินัยไม่เคยสอนระเบียบวินัยและการต่อสู้ชีวิตอาตมาเนี่ยนะดูหนังโทรทัศน์ทุกเรื่องมาแล้วจนเดี๋ยวนี้เลิกดูแล้วทำไมมันรวยกันจังเลยหนังชาวไร่ชาวนาชาวทุ่งไม่มีให้ดูนะท่านนายเอกก็ต้องสวยงามมากเกิดมานะร่ำรวยไปหมดพระเอกก็รวยมากเลยรวยแล้วดันหล่อต่างหากพระเอกขี้เหร่ไม่มีบ้างไงท่านท่านเป็นดูนางฝรั่งใช่ท่านพระเอกตกน้ำไปในผมไม่ยุ่งเลยท่านนางเอกถูกฉุดไปในป่าเนี่ยเป็นชุดทุกวันดันสวมรองเท้าเลยท่านไปติดอยู่ในป่า7-8วันแล้วรองเท้าจะเป็นมันแผลบอยู่เลยท่านยี่ห้อดังๆแล้วเด็กมันจะดูอะไรเลยท่านไม่เคยสร้างหนังชีวิตเลยใช่ไหมเกาหลีสร้างเลยเลยท่านได้เป็นนางออสการ์นะได้รางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกของเอเชียนะท่านนะชนะฝรั่งแล้วก็เนี่ยอะไรค่ายซามงคลฟิล์มก็จะเอา แบบเป็นหนังขาวดำมาฉายให้เราดูอีกรอบหนึ่งอาตมาก็อยากจะดูเหมือนกันนะว่าเขาสร้างยังไงไม่ชอบหนังเห่อเห่อเว่อว่าแล้วก็เสพแบบเนี้ยเด็กมันจะทำไงท่านก็เล่นผลไปชื่อท่านเอาเถอะทำไปแต่เมตตาโยมต้องทำให้คนวินัยเมตตาในคนไทยอย่าทำให้แตกสามัคคีใครพูดให้คนไทยแตกสามัคคีใครยุยงคนไทยแตกสามัคคีแม้แต่เพียงคนเดียวถือว่าท่านขาดเมตตายิ่งพูดออกสื่อออกเลยนะฮะท่านขาดเมตตาให้แต่สามัคคีเพียงอะไรกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองมันก็แตกกันอยู่แล้วรวมกันไม่ได้ไงถ้ามันแตกสามัคคีแบบเมตตาในทรัพย์ในทรัพย์ต้องจับจ่ายยังมีเหตุผลเงินเมตตาเป็นบ้างจ่ายไม่เป็นให้มีเหตุผลเมตตาในคนต้องไม่คิดว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่คนของเราเมตตาทั่วไปเถอะตั้งเกณฑ์ไว้เขาแข่งขันกันอย่ากดขี่กันฮะนี่เมตตาในเทวดาต้องอุทิศกุศลเป็นเทวตาพรีเทวดาเขาเมตตาเขาหน่อยเขามีความสุขเขาเป็นคนดีเขาเป็นมนุษย์ที่ดีเขาเป็นเทวดาแล้วล่วงลับนะมาชกกับชกกันแล้วโกรธน้ำให้เขาด้วยแสงสว่างเขาจะได้ปรากฏแก่ตัวเขาเขาจะรู้เขามีอายุยืนเขาจะดูแลเราคนที่มีความสุขแล้วจะลงจากสวรรค์นะท่านจะหมดอายุบนสวรรค์มันน่าสงสารนะท่านคนรวยใกล้ตายเขาสงสารทุกคนมันน่าสงสารทั้งนั้นแล้วก็จะว่าเมตตาในเทวดาต้องอุทิศกุศลเป็นเทวตาผีเมตตาในผีต้องทำบุญแล้วผีอุทิศกุศลผีเร่ร่อนช้อนจัดสัมภเวสีกรวดน้ำปะอิมีนาปุญญกรรมเมนะอุปชาแบบนั้นด้วยบุญญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอิทธินำใจเริ่มใสศรัทธาวันนี้จงมาโอยพ้นบันดาลให้อุปชาอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดายติกวงวานจงเกษมสำราญทั่วนาการไปสุริยันตันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยฉันละเอาไปแต่รสส่วนบุญอินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองรังสรรค์ทรงเมืองกาดลเพื่อนฟูทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุโลกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นทานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่ผลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบังกระจายจนขวัญจะได้บรรลุพระนิพพานจบตรงนี้ท่านนี่คือเมตตาถ้าท่านหลายเจริญเมตตาอย่างนี้มันจะเป็นเมตตาที่บริบูรณ์และเราเองก็มีความสุขเราเห็นสังคมมีความสุขความสุขจะเกิดจากเมตตาคืออะไรท่านคุณสัมหลับไปด้วยความอิ่มใจตื่นมาหน้าตาอารมณ์แจ่มใสไม่ฝันร้ายทุกกรณีเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่ชอบใจของผีสางเทวดาได้รับการอารักขาจากเทพเทวาทั่วจักรวาลภัยจากศัตรายาพิษไม่แผ่วผ่านเจริญกรรมฐานเข้าสู่สมาธิและฌานได้เร็วไวมีผิวพรรณวันณะผุดผ่องใสจิตไม่หลงในเวลาถึงแก่กรรมจิตไม่หลงไหลในเวลาถึงกรรมหากยังไปบรรลุที่สุดแห่งภูมิธรรมตายแล้วไปเลิศล้ำในพรหมโลกนี่คืออานิสงส์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาเจริญเมตตากันและสร้างสังคมไทยมันน่าอยู่แล้วก็กรุณาเผยแพร่จาก YouTube ให้คนทั้งหลายได้ฟังกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้พวกเรามาร่วมกันสร้างสังคมมันน่าอยู่แล้วเราจะอยู่สังคมนี้อย่างมีความสุขยิ่งเป็นสังคมไทยและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศให้เห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะเป็นเมืองที่คนมีเมตตาธรรมพรหมธรรมและพรหมธรรมก็ยิ้มได้ตลอดการยิ้มของคนไทยก็คือมีพรหมวิหารธรรมนั่นเองขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะการที่เรามีสภาวะธรรมทั้ง8ข้อดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะเป็นการเจริญพรหมวิหารธรรมคือการมีหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เป็นธรรมที่ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกัมมันทันสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
1: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับครูสุกัญจน์สังวรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับอาจารย์ครับมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

บันนี้เราทำเกษตรผสมผสานมีทั้งปศุสัตว์มีทั้งประมงมีทั้งการทำนาทำไร่นะครับพืชผักเราทำครบเลยเพราะว่าเราพยายามจะจัดวางไอตัวของแรงงานที่เรามีเนี่ยให้มาเกิดการหมุนเวียนตามฤดูกาลเพราะเราอยู่นอกเขตชลประทานเพราะนั้นนาของเราเองเนี่ยก็จะทำได้สมบูรณ์ที่สุดในช่วงฤดูนาปีที่มีน้ำฝนแต่พอเป็นฤดูนาปรังเราก็จะทำเฉพาะที่เรามีแหล่งน้ำเพราะว่ารูปแบบของเราเองเนี่ยจากการที่เราทำมาไม่ว่าจะในทุกส่วนของเกษตรที่เราทำเนี่ยเรามีการพัฒนามาตลอดหนักที่สุดก็คือการจัดการเรื่องน้ำนะครับเราต้องขุดสระนะเริ่มมาตั้งขุดมาตั้งแต่ปีเราปี2028นะ2829แล้วก็พัฒนาขยายมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเรามี10กว่าไร่ซึ่งก็พอจะจุนเจือในกรอบของการทำงานอาชีพของเรานะเพราะนั้นในเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยเราจะมีหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้เราหยุดเรื่องอ้อยไปนะครับเพราะว่าอายุมากเข้าเหนื่อยนะครับก็ยังมีเรื่องมันสำปะหลังนะครับมีข้าวนะมีข้าวโพดหลังนามีพืชผักแล้วก็มีปศุสัตว์ก็มีโคนะแต่จริงๆแล้วมันจะแยกงานกันสองส่วนในตัวของผมเองนะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวกับอีกส่วนหนึ่งคืองานที่เราจะทำเพื่อส่วนรวมก็คือในเรื่องศูนย์อบรมนะครับจะเป็นศูนย์สพกของอำเภอแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกงานของเด็กๆนะครับที่เราพยายามที่จะส่งต่อในเรื่องของความรู้และทัศนคติที่ดีในเรื่องการเกษตรสู่คนรุ่นใหม่นะครับก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับ

มองว่าผมเองเนี่ยด้วยความรักผูกพันเหมือนว่าเรื่องข้าวมันอยู่ในยีนของเราเนี่ยนะสิ่งที่เราคิดถูกต้องแล้วทำนาทุกวันเนี่ยเราสบายใจมีความสุขนะมันก็บอกเหนื่อยไหมต้องแยกนะครับระหว่างความสุขกับความเหน็ดเหนื่อยนี่คนละเรื่องนะในขณะที่เหน็ดเหนื่อยก็มีความสุขนะถ้าเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักได้ตีเทือกเหนื่อยมากเลยแต่สุขมันมันอะต้องว่างั้นต้องมันมันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราผูกพันมาตลอดในเรื่องข้าวก็เลยไม่เคยทิ้งเรื่องข้าว

0: ราะนั้นเราจะทำงานหนักอย่างเดียวได้ไหมมันต้องใช้สมองกับสองแขนเกษตรกรทุกวันนี้เขาเป็นผู้จัดการเขาไม่ใช่เกษตรกรนะไม่ได้ดูถูกแต่พูดตรงๆพูดให้คิดผมยังทำงานเองได้ทำไมไม่ใช่แมคโครเอ้าจ่ายตังค์นะแล้วว่างทำอะไรนี่คือคำตอบผมยังแทงร่องเองยังตัดหญ้าเองทำไมไม่ฉีดยาซื้อเขาอะแล้วก็ต้องไปฉีดก็ต้องมีแรงเหมือนกันกับการที่เราใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอาหญ้าไปไว้ให้วัวได้ประโยชน์กับการที่เราต้องฉีดยาทิ้งเรื่องความคิดมันซับซ้อนครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติที่เราจะบริหารจัดการหลักหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วก็นำมาปฏิบัติก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้พี่น้องเกษตรกรทฤษฎีใหม่ผมทำงานทฤษฎีใหม่โดยที่ไม่รู้เรื่องทฤษฎีใหม่เพราะผมมาอยู่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีการสื่อสารนะครับแต่เรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำผมขุดสระขุดสระไม่มีสตังค์ฮะแต่เรื่องการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญช่วงนั้นที่ขุดสระลูกนี้อีกหลายๆลูกเนี่ยผมให้ดินเขาเพื่อต้องการสระในช่วงนั้นเนี่ยคนที่เขาจะถมถนนถมบ้านเนี่ยเขาไปซื้อดินเที่ยว10ล้อละ10บาทแต่ต้องใกล้ถนนฮะไกลมาหน่อย1กิโลหรือ7บาทของผมเนี่ย4กิโลเขาไม่เอาต้องไปตกลงกับเขาบอกให้ฟรีแล้วถึงได้สระและตั้งแต่นั้นมาผมรอดตลอดสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยถูกต้องที่สุดเพราะมันเป็นเกษตรผสมผสานที่บริหารจัดการน้ำแก่นแท้ของมันคือน้ำและสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสในเรื่องของน้ำเนี่ยท่านตรัสวันที่4ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนท่านบอกท่านจะสร้างเขื่อนพวกโง่ก็ค้านเนี่ยผมยังจำแม่นเลยผมไม่เข้าใจคำว่าโง่ของพระองค์ท่านนะแล้วท่านถึงได้พัฒนามาเรื่องชัยพัฒนารามสุดท้ายก็ออกมาเป็นทฤษฎีใหม่ซึ่งท่านทดลองมาสุดท้ายถึงได้มารู้ว่าโง่คือ NGO โง่ค้านเพราะอะไร NG คืองงูพอเราเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเราเดินทางถูกนี่ว่าเพราะนั้นวิชาการต่างๆเนี่ยนะก็เริ่มเอาเข้ามาเรียงลำดับทำอย่างนี้เป็นอย่างไรถึงได้สรุปมาเป็นเรื่อง5รู้ครับ1ต้องรู้ดินเราเองไม่ต้องไปรู้รอบขอบจักรวาลไม่ต้องรู้ดินของเราเองให้ใครแก้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาเองไม่มีทางเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาไม่ได้มาใช้ประโยชน์จากที่ดินเขามีแต่วิชาการเพราะนั้นเราต้องรู้วิชาการแล้วมาแก้กับดินของเราดินของเราเป็นประเภทไหนชนิดไหนดินร่วนดินเหนียวดินทรายแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องที่2การบริหารจัดการน้ำเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางมันสำคัญเรื่องที่3เรื่องพืชเรื่องสัตว์ต้องรู้วัวกับควายเนี่ยสัตว์กินหญ้าเหมือนกันทำไมโตไม่เท่ากันก็ต้องรู้จีเนติกของมันใช่ไหมปลาแต่ละตัวเนี่ยใช่ไหมครับไก่เป็ดทำไมเป็ดเทศนกกระจอกเทศทำไมเขากินหญ้าเขาโตใช่ไหมครับแต่ทำไมไก่เขาไม่โตเราก็ต้องรู้จีเนติกของเขาเพราะนั้นเราต้องเลือกในสิ่งที่มันแมทกันในอาชีพของเราเพราะนั้นในส่วนต่างๆของในเรื่องของแนวทางการประกอบอาชีพเนี่ยบอกตอนนี้ท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช้หลักของพระองค์ท่านที่พระราชทานแนวทางมาถูกต้องหมดเพราะนั้นการพัฒนาด้านอาชีพเกษตรเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลอันนี้สำคัญมากบอกปัจเจกบุคคลอาจจะไม่เข้าใจก็คือขยันนะด้วยความรู้ไม่ใช่ขยันด้วยความไม่รู้อันนั้นคือไม่ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแอปพลิเคชันไลบอร์ดโรคข้าวครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ครับทำที่ในการวินิจฉัยโรคข้าวโดยการใช้ภาพถ่ายครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเพื่อมาดูนวัตกรรมในการเปลี่ยนโลกครับหรือว่าไลบอทเพื่อวินิจฉัยโรคข้าวครับแล้วอยู่กับของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์สุจินทร์ครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับถ้าเรามองในถึงลักษณะของการต่อยอดนวัตกรรมเนี่ยครับอาจารย์

0: ราจะทำอะไรต่อไปครับ
1: ตอนนี้ที่เราเริ่มต้นเนี่ยใช้เป็นต้นแบบคือข้าวเนื่องจากว่ามีผลกระทบสูงต่อคนแล้วก็รวมทั้งมีโรคที่มีลักษณะจำเพาะที่สามารถวินิจฉัยด้วยภาพได
0: ้
1: คือไม่ใช่ทุกโรคทุกพืชทำได้นะคะบางโรคบางพืชเท่านั้นตอนนี้เราขยับไปเราได้ทุนจากสวก.ในการทำวินิจฉัยโรคมันสำปะหลังแล้วก็ได้รับทุนจากกยธ.ทำวินิจฉัยโรคยางนะคะรวมทั้งเราจะร่วมมือกับอีกหลายฝ่ายในการที่จะขยับขยายจากโรคไปเป็นแมลงเพราะจริงๆการจัดการการเกษตรเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เน
0: า
1: ะ
0: มันมีหลายปัจจัยในการผลิตพืช
1: ผลิตพืชเพราะฉะนั้นก็เริ่มจะขยับเพราะว่าทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับระบบแล้วจะเสริมสิ่งที่เขาต้องการเข้าไปได้ยังไง
0: ถ้าเรามองไปถึงลักษณะของ business model อาจารย์มันจะต่อยอดยังไงหรือว่ายังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่างานวิจัยใดๆเนี่ยเมื่อนำไปส่งเสริมแล้วมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นในการที่จะให้ยั่งยืนอย่างเงี้ยอย่างเช่น Nettech เนี่ยให้บริการเกษตรกรฟรีอยู่ขนาดนี้แต่คนที่จ่ายเงินเพื่อที่จะรักษาระบบไว้ก็คือ Nettech กับมหาเกษตรที่เข้าไปช่วยดูแลทำยังไงให้อยู่ได้10ปี
0: เกิดความยั่งยืนตรงนี้ยังไงอาจารย์
1: ใช่เราก็มีโมเดลว่า1ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐ
0: คร
1: ับ เกษตรกรเราให้ใช้ฟรีแต่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เราทำเนี่ยมีบริษัทเอกชนหลายฝ่ายสนใจเราสามารถนำเทคโนโลยีพวกนี้ไปให้เอกชนใช้โดยให้เขาจ่ายค่าสิทธิบัตร
0: ช่วยแล้วก็โฆษณาด้วยไหมครับอย
1: ่
0: าง
1: นี้ใช่แล้วก็เราก็นำเงินที่ได้เนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนระบบ
0: ทำอยู่ได้ยัง
1: ใช่เพราะว่าโปรเจกต์บางอย่างเราก็รู้ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องให้เงินทุนเขาให้มาด้วยระยะเวลาหนึ่งเมื่อมันจบโปรเจกต์จะพัฒนาต่อมันอาจจะไม่ได้เงินแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ให้
1: มันอยู่ได้ก็โดยการที่เราร่วมมือกับเอกชนพัฒนางานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนแล้วก็นำทุนวิจัยตรงนั้นมาต่อยอดนะคะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเรามองถึงว่าเราประเทศไทยเราใช้ไลน์ใช่ไหมครับจางถ้าเกิดเราจะขยายไปถึง AEC ของเราเนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ค่ะคราวนี้เราได้คุยกับทางวิดล็อกนะคะที่เป็นองค์กรขององค์กรไม่แสวงหากำไรแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจาก USDA เขาก็สนใจโครงการไลน์บอทแล้วก็พบว่าอยากจะเอาไปที่ลาวอยากจะเอาไปที่ประเทศอื่นแต่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะจริงๆโรคคล้ายกันมาก
0: ใช่เขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะการระบาดโรคก็จะคล้ายกัน
1: แล้วก็ด้วยปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้เรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องใหญ่สามารถแปลได้แต่เราพบว่าเกษตรกรที่ลาวไม่ได้ใช้ไลน์ใช้ WhatsApp
0: เป็นโจทย์อีกอันน
1: ึงเป็นโจทย์อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มที่นักวิจัยต้องเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
0: stakeholder
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเอาไลน์ไปปรากฏว่าเขาไม่สนใจเพราะเขาไม่ใช้เพราะนั้นเราก็ง่ายมากเราก็คุยกับทางวิศวะว่าตัวปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยสามารถย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มอะไรได้บ้างซึ่งมันได้ซึ่งในทางเทคนิคทำได้ดังนั้นงานพวกนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องและบูรณาการแล้วก็จะต้องคิดถึงกลุ่มประชากรที่เราจะไปใช้เกษตรกร
0: เป็นสิ่งสำคัญเลย
1: เป็นสิ่งสำคัญ
0: ใช
1: ่ในการเผยแพร่เทคโนโลยีนะคะความรู้มีอยู่มากมายแต่เข้าไม่ถึงอันนี้คือประเด็นสำคัญว่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนบริบทของการให้ความรู้โดยเปลี่ยนนักวิชาการไม่ใช่เปลี่ยนเกษตรกร
0: เปลี่ยนที่เรา
1: เปลี่ยนที่เราเพราะเราเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วแก้ปัญหาที่ในเรื่องการถ่ายทอดได้
0: เหมือนว่าทำยังไงให้เขาใช้ได้
1: ง่าย
0: สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะคือถ้าเราหวังว่าจะให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
0: ร
1: เราต้องเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรและเขาใช้อะไรนี่เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดมองเรื่องของการพยากรณ์การทำ Big Data อย่างนี้ครับมันมีไปช่วยยังไงครับในส่วนของไลน
1: ์ในส่วนของไลน์บอทแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าเราเนี่ยให้เกษตรกรส่งรูป
0: ร
1: และผลวินิจฉัยรวมทั้งในไลน์บอทเนี่ยเราสามารถแชร์โลเคชันดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เกษตรกรส่งมาเนี่ยเราจะเก็บ Big Data ได้อย่างเรียลไทม์เลยรวมทั้งการที่เราออกแบบภาพนะคะเนื่องจากเอาภาพไปสอนปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราได้เก็บสะสมภาพไว้เป็นประมาณสัก 3-4 หมื่นภาพทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็สร้างคลังภาพสิ่งที่ทางวิศวะต้องการคือภาพที่จะไปใช้สอนปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งเราสามารถเก็บข้อมูลการสำรวจทั้งนักวิชาการจากนักวิชาการด้วยทั้งจากเกษตรกรด้วยมีเวลามีภาพมีผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องมีตำแหน่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เพียงพอสำหรับการจะสร้าง Big Data ใน10ปีซึ่งการพยากรณ์โดยใช้สภาพอากาศนะคะรวมทั้งการเกิดโรคเนี่ยจะสามารถสร้างพัฒนาเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำแต่ปีเดียวมันใช้ไม่ได้
0: ก็ใช้ข้อมูลหลายๆปี
1: ต้องหลายๆปีซึ่งต้องเป็นอย่างที่อาจารย์

0: คือต้องการ Big Data ซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องออกสำรวจมีคนรายงานเข้ามาม
1: ีคนคอยสำรวจเราอยู่แล้วที่ใช
0: ้เงินน้อยมาก
1: ใช้
0: เงินน้อยมากเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการกรมการค้าและกรมส่งเสริมขยายผลให้เกิดการสำรวจโรคด้วยรายบอท
1: ครับ
0: วันนั้นได้ภาพได้การวินิจฉัยแล้วก็มีแชร์โลเคชั่น10ปีนะคะ
1: ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุจินต์มากครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ LINE Bot Application ครับแล้วก็ผู้ชมท่านใดครับที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับ

และในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าในวันนี้ครับผมจะพาคุณชมไปพูดคุยกับคุณพรชัยตามลิขิตครับหรือเจ้าของพรชัยฟาร์มปูนาครับที่นี่ครับมีการเลี้ยงปูนาตามแบบธรรมชาติครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ด้วยผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ต้องใช้เรื่องโซเชียลนะครับก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูจากฟาร์มที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับดูแล้วเราเริ่มมาศึกษามาเริ่มมาด้วยถามว่าการเลี้ยงปูนาเนี่ยไม่มีถูกและมีผิดนะครับก็แต่ละบุคคลอาจจะเลี้ยงเป็นระบบบ่อดินนะครับบ่อผ้าใบก็มีนะครับ อย่างที่ฟาร์มนะครับก็จะเลี้ยงเป็นระบบน้ำใสนะครับกับเป็นระบบบ่อดินเป็น2ระบบก็คืออย่างที่ผมแจ้งทีแรกก็คือว่าเป็นระบบบ่อดินเลี้ยงมาก็คือขุดดินนะครับขุดดินเข้ามาก่อนทำเป็นเขาเรียกว่ามีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็จัดกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยคือทำไมเราถึงต้องมีกระเบื้องเพื่อเวลาหลบเวลาปูเนี่ยมันอยู่ในบ่อเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ให้เขาหลบแล้วก็มีพื้นที่แห้งนะครับแล้วก็มีระบบสปริงเกอร์เข้าไปสปริงเกอร์มีเพื่อทำอะไรเป็นการหลอกเขาเหมือนแบบสร้างผลเทียมให้เขาผสมพันธุ์ให้เราถ้าเป็นอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือเขาเรียกเป็นระบบบ่อน้ำใสก็คือบ่อน้ำใสเนี่ยมันมีแยกได้หลายจำเพศนะก็คือว่าน้ำใสเนี่ยก็คือเป็นการที่ไม่เอาดินลงไปนะครับเราคอนโทรลได้หมดทุกอย่างเลยเรื่องอาหารการกินเราจะเห็นจำนวนปูหมดเลยเห็นแม้กระทั่งการผสมพันธุ์เห็นทั้งการลอกคราบเห็นตั้งแต่การขยายพันธุ์ตั้งแต่การเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นไซส์1เซน2เซน3เซนจนเป็นไซส์แบบพ่อแม่พันธุ์แต่ระบบบ่อดินเราจะไม่เห็นเลยแต่คืออย่างผมเป็นระบบปิดเนาะก็จะมีกระเบื้องกั้นจัดระบบนิเวศให้เป็นระบบธรรมชาติเราจะให้อาหารทุกวันถ้าอย่างคัดแยกนะครับเราจะคัดเป็นส่วนที่จะทำพ่อแม่พันธุ์กับส่วนที่จะส่งเป็นแปรรูปหรือไปประกอบเป็นอาหารคือบางการประกอบอาหารบางทีเขาเรียกแขนขาหลุดเนาะสมมติปูเนี่ยมันมี8ขา2ก้ามคราวนี้บางตัวสภาพไม่สวยหรือเราก็ปัดเป็นทำอาหารไปส่วนตัวที่เราจะคัดทำพันธุ์เราก็จะคัดออกมาครับคัดไว้ทำพ่อแม่พันธุ์ปูเนี่ยตั้งแต่ไซส์ยกมองแบบง่ายๆนะครับตั้งแต่ประมาณกล่องไม่ขีดเริ่มผสมพันธุ์แล้วนะครับแต่ยิ่งปูผสมพันธุ์ตั้งแต่ประมาณกล่องไม่ขีดเนี่ยมันจะขยับปูผสมพันธุ์ได้ยันถึงประมาณอันนี้ไม่เป๊ะนะครับประมาณอายุไขมันอยู่ที่ประมาณ16เดือนผักตบมีไว้เพื่ออะไรคือบางตัวเนี่ยสมมุติว่าในบ่อนั้นน่ะมี100ตัวอาจจะกินอาหารไปแค่100อีก100อาจจะไม่ได้กินช่วงนั้นคืออาจยังไม่หิวหรือแบบยังไม่ได้แบบเกิดอยากกินบางทีช่วงอาจจะหิวมาออกมาก็เจอผักตบก็เหน็บกินอันนี้มันขึ้นอยู่กับการจัดของแต่ละร้านบุคคลนะครับคืออย่างผมเนี่ยก่อนเดิมก็เลยอย่างที่จะเป็นบ่อเริ่มแรกนะครับแต่ด้วยผมเขายังไงเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหน่อยเป็นคนมีระเบียบนิดนึงนะครับก็เลยจัดให้มันดูมันเป็นสัดส่วนจริงๆอาจจะไม่ต้องทำเหมือนผมก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นบ่อผ้าใบแล้วก็วางแต่ด้วยผมว่าถ้าเราจัดให้มันเป็นหมวดหมู่หนึ่งนะครับเวลาเราดูงานหรือเราถ่ายหรือเราทำอะไรเงี้ยมันจะสะดวกสบายกับเรานะครับ

0: เดิมนะครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาคราวนี้ผมมองว่าระบบน้ำวนเนี่ยคือมันเป็นระบบที่น้ำมันเติมลงไปแล้วก็ตั้งระบบน้ำล้นนะครับก็จะวนกลับไปคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าอย่างเราให้ซี่โครงไก่ปุ๊บมันจะเกิดไขมันลอยผิวน้ำถูกไหมครับพอน้ำใหม่เติมลงไปปุ๊บไขมันเนี่ยที่อยู่บนผิวน้ำมันจะไหลเดินลงไปเองทุกบ่อนะครับจะตกมาเป็นระบบบ่อพักนะครับจะมีการวนนะครับเพื่อกองเศษตะกอนของปูก่อนนะครับเพื่อจะลงเป็นไปกองเป็นระบบธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรฝั่งนู้นผมปลูกบัวครับคือด้วยการย่อยสลายของเศษอาหารเนี่ยจะลงไปอยู่ที่ก้นของบ่อนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้บัวเพราะที่ของปูนะครับเป็นปุ๋ยที่ดีมากนะครับผมว่าเป็นระบบน้ำมันจะวนถึงกันหมดเลยจะวนไปลงฝั่งบ่อบัวแล้วก็จะวนกลับมาฝั่งนี้เราเป็นมีปลานะครับแล้วปลาที่ผมเลี้ยงไม่ใช่ปลาธรรมดาครับเป็นปลาคาร์ฟนะครับปลาคาร์ฟเนี่ยไวกับเขาเรียกปฏิกิริยาไวกับน้ำมากนะครับถ้า pH น้ำเปลี่ยนนะครับหรือมีสารตะกอนอะไรขึ้นมาก็ตามนะครับปลาคาร์ฟจะบ่งบอกเราได้แบบไวมากคือปลาคาร์ฟจะลอยหัวแล้วนะครับเราอาจจะเห็นปลาคาร์ฟเนี่ยเลี้ยงตามบ่อเห็นไหมครับนั่นคือเป็นปลาสวยงามแต่นี่คือเราเลี้ยงระบบธรรมชาติเลยเพราะเราเอาปลาคาร์ฟมาเป็นตัววัดน้ำครับเราชอบก่อนนะครับแล้วก็เอาระบบความเป็นธรรมชาติให้เข้ามามาควบคู่กับเขานะครับก็อย่างฝั่งโน้นก็คือเราปลูกบัวเราก็ให้เป็นอาหารเขา2ครับเพิ่มความสวยงาม3ดอกบัวเราขายได้ด้วยครับแล้วของเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยครับปราศจากแน่นอนทุกอย่างยังซากปูนะครับปูที่เกิดการเสียชีวิตนะครับแล้วก็มาตากแห้งนะครับแล้วก็ไปทำเป็นใส่ปุ๋ยอย่างตอนนี้เราก็ปลูกเป็นเขาเรียกเป็นผลไม้นะครับเราจะมีโซนที่อนุบาลลูกปูแต่ต้องบอกก่อนด้วยปริมาณบ่อผมเยอะนะครับปูผมมีจำนวนเยอะผมไม่สามารถที่จะอนุบาลปูทุกตัวได้ผมก็เลยต้องมีระบบบ่อดินบ่อดินทำอะไรก็คือเอาลูกเนี่ยครับไปสลัดถามว่าผมทุกบ่อเนี่ยมีปูยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าท้อง200แม่ผมต้องมีบ่ออีกเท่าไหร่ครับเพราะ1แม่เอายกตัวอย่างขั้นต่ำนะครับ1แม่มี300ตัวแล้วบางตัวที่มีลูกแม่ใหญ่นะครับมีลูกระดับ 7-800 ถึง 1,000 อัพอย่างเงี้ยเราอนุบาลครบขนาดนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องมีระบบบ่อดินคือเพื่อรองรับของลูกปูเนี่ยจำนวนเยอะแต่ที่เราอนุบาลเพื่อให้โตเป็นขนาดไซส์ที่เราคัดแยกได้แล้วนะครับเราก็จะมาคัดแยกเพื่อไล่ขนาดขึ้นไปครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณวันชัยคงศักดิ์ศรีสกุลครับซึ่งเป็นพนักงานไอทีครับแล้วก็หันมาปลูกผักอินทรีย์ครับเพื่อความสุขในการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วก็สร้างรายได้กับตนเองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ความสุขอย่างแรกเลยครับที่เราได้พบเจอก็คือว่าเราตื่นเช้ามาเราเข้าฟาร์มเราเห็นสิ่งสวยงามสิ่งสวยงามของฟาร์มอย่างแรกเลยคือผักที่มีความเขียวสดใหม่นะครับเราจะเห็นการเติบโตนะครับการเติบโตของพืชผักเนี่ยเป็นความสุขที่มีได้ทุกวันนะครับในส่วนนี้นี่คือปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เราครับมีความสุขในข้อนี้ในแต่ละวันครับก็คือตื่นเช้ามาเราก็จะเดินทางเข้ามาที่ฟาร์มนะครับเมื่อเรามาถึงฟาร์มสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยคือสำรวจฟาร์มก่อนว่าในฟาร์มเราตรงนี้เนี่ยมีปัญหาข้อบกพร่องใดบ้างที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือมีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทำนะครับแล้วเราก็ทำการวางแผนงานในแต่ละวันว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำงานอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟาร์มนะครับในช่วงเช้าเราจะมีการรดปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงต้นพืชนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปทำงานประจำของเรานะครับหลังจากจบงานประจำในแต่ละวันเราก็จะทำการดูแลโดยการฉีดพ่นน้ำหมักไล่แมลงนะครับหรือจุลินทรีย์ต่างๆเพื่อป้องกันแมลงนะครับ

ในปัจจุบันครับเรานำแนวคิดตรงข้อเศรษฐกิจพอเพียงครับมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดฟาร์มนะครับจากเริ่มต้นเลยที่เราทำที่ด่านฟ้านะครับเป็นสเกลเล็กๆพอเราเริ่มทำการขายได้เราเริ่มเก็บเงินทุนได้แล้วเรามองเห็นโอกาสที่จะสามารถขยายและเติบโตได้เนี่ยเราก็เลยไปเช่าที่ที่ทำเพิ่มในสเกลที่เป็น1งานนะครับหลังจากที่เราทำเป็น1งานแล้วเนี่ยเราก็มีการมองถึงอนาคตต่อไปเรื่อยๆว่าเกษตร NC ยังเดินทางต่อไปได้ยังไปกันต่อได้อย่างยั่งยืนนะครับเราก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนพอเรามีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอเราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้เรามาทำที่นี่ผลตอบรับจากลูกค้าหรือผู้ที่สนใจมีมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ในทุกๆเดือนผมจะมีคลาสอบรมนะครับซึ่งในคลาสอบรมตรงนี้เองเนี่ยก็คือทางลูกค้าที่สนใจก็จะเข้ามาแวะเวียนมาตลอดนะครับทำให้เป็นตัวชี้วัดว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะชี้นำหรือแนะนำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถทำเกษตร NC ได้เหมือนกัน

ความสำเร็จในส่วนนี้เกิดขึ้นได้อย่างแรกเลยคือครอบครัวครับเพราะผมไม่ได้ปลูกผักที่นี่คนเดียวนะครับในส่วนนี้ผมมีภรรยาที่คอยเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือแล้วก็คุณแม่ของภรรยานะครับที่คอยช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับผมทำงานประจำนะครับช่วงระหว่างงานประจำของผมก็จะมีคุณแม่ภรรยาเป็นผู้ที่คอยดูแลแล้วก็จัดการงานในฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นเองการทำเกษตรเราไม่ได้ทำคนเดียวนะครับความสุขมันเกิดจากตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากแค่ตัวเรามันเกิดจากคนรอบข้างและคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับความใฝ่ฝันในอนาคตก็คือเราต้องการที่จะขยายพื้นที่ปลูกนะครับแล้วก็ต้องการสร้างพื้นที่ในการทำผักอินทรีย์แล้วก็ทำแหล่งอาหารให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่รอบข้างในพื้นที่บริเวณนี้แต่เราต้องการที่จะกระจายนะครับอยากจะทำกลายเป็นหับย่อยๆในทุกๆอำเภอทุกๆจังหวัดหรือทุกๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพนะครับเพื่อให้คนในกรุงเทพฮะได้ทานผักดีๆได้ทุกคน

0: สิ่งที่อยากให้ฝากถึงคนที่จะเริ่มปลูกผักนะครับอย่างแรกก่อนต้องคิดก่อนว่าเรารักการทำเกษตรมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่อยากต้องบอกว่าไม่แนะนำให้ลาออกมาทำเกษตรอยากให้ลองทำและเรียนรู้ก่อนว่าเราเหมาะไหมนะครับเพราะว่าในการทำเกษตรครับการที่เราลาออกมาครับมันคือเงินลงทุนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองก่อนที่จะต้องบอกว่าก่อนที่จะลาออกมาครับมาทำเกษตรแนะนำว่าให้ลองมาเรียนรู้ที่นี่ก่อนหรือมาฝึกงานที่นี่ก่อนนะครับเรายินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับกับทุกท่าน
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างมีความสุขครับแล้วก็เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้นการบริ

0: ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณปรเมศถนอมศักดิ์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้มีงานประชุมระดับโลกที่ต้องจับตานะคะเริ่มวันนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วนับว่าเป็นเวทีที่เป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวมเอาผู้นำรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาไว้ที่ประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ของไทยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง
0: ถ้าเกิดผู้ชมจำได้นายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่างานนี้เป็นงานที่ผู้นำแต่ละประเทศรวมถึงประมุขของประเทศก็เดินทางมาด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนี่แหละจะเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพหนึ่งของประเทศไทยที่จะแสดงให้ผู้นำโลกได้เห็นว่าเรามีศักยภาพและความพร้อมมากแค่ไหนโดยเฉพาะในแง่มุมของเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะโจทย์ปีนี้ไม่ใช่แค่ดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่รวมถึงการดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าห่วงระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะและมีประชาชนได้รับผลกระทบและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อวานนี้ที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างในช่วงวันที่18ถึง27ขออภัยค่ะ28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งสาธารณประโยชน์ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,976 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
0: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบการระบายน้ำเกิดขึ้นไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากที่ยังคงอยู่น้ำท่วมขังสูงเข้าอยู่ที่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินได้รับความเสียหายการสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
1: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีมวลน้ำสะสมจนท่วมขังในหลายจุดในเขตอำเภอเมืองโดยยังคงมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกศาลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยที่ประชุมรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นน้ำฝนที่ตกหนักรอการระบายขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่างไม่ล้นตลิ่งและไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังสามารถบริหารจัดการได้ทันพร้อมช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและทีมงานที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้และพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวเพชรบุรี นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองเร่งระบายน้ำฝนตกสะสมลงแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรีหรือว่าเขื่อนเพชรเพื่อตรวจติดตามการระบายน้ำและยังได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงได้มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับอยู่ในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทำให้น้ำได้เข้าท่วมชุมชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือครับยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยกองทัพเรือเปิดเผยว่าได้จัดกำลัง64นายพร้อมระดมเครื่องผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายน้ำมวลน้ำออกจากพื้นที่สู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญคือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำและติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมนำกลับมาเสริมภารกิจสำหรับเมื่อวานนี้กองทัพเรือยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำเร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันว่าพร้อมตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนคลื่นสู่ภาวะปกติขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมื่อวานนี้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงล้นเข้าท่วมหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจทำให้กระแสน้ำซัดเข้าไปในร้านค้าที่อยู่ริมน้ำสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงได้บอกว่ายังกังวลว่าน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปกติน้ำจะขึ้นช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้าประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงก็อาจต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วทันทีคาดว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำบางปะกงจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยากส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงในบางจุดนะคะโดยที่เฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนมากค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

0: กระทรวงมหาดไทยและอีกหนึ่งท่านก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสิทธิ์การจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง7อำเภอแล้วนะคะมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอป้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปถึงก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนจะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดว่าได้ย้ำหน่วยงานให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจ่ายกระแสไฟเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วนะคะแล้วก็ได้เร่งรัดให้ตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ
1: แล้วในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
2: ทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที่
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับไปที่กระบี่เมื่อวานนี้มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับสั่งกำชับเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ด้วยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลทับปริกและชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองเมืองเก่าพัฒนาตลอดจนชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองกระบี่ใหญ่โดยขอให้เคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในพื้นที่ปลอดภัยประชาชนติดตามประกาศเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายเทียรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และคณะร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองกระบี่หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องประกอบด้วย3จุดสำคัญได้แก่ชุมชนรวมใจชนไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง คลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพระพลา

0: ตำบลกระบี่ใหญ่ไปติดตามระดับน้ำในลำคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนที่ตกลงมาตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและบริเวณปฏิมากรรมไม้มหาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนในเขตเศรษฐกิจเมืองกระบี่ลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรสำหรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและจำเป็นต้องอพยพให้จะเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับประชาชนโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้พิการเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้จังหวัดกระบี่จะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของฝนตกต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะไปประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยระบุว่าเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมย้ำให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่า EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีค่ะ
0: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่การแจ้งเตือนประชาชน15จังหวัด29อำเภอให้ท่านเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ติดตามฝนตกสะสมใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าธส.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและก็ปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยและภาคใต้10จังหวัดด้วยกันนะครับประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและขวนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาครับอยู่ที่อำเภอบันนังสตาและทานโตโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันให้ท่านติดตามประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสัญญาณผิดปกติเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสี

0: ือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลลงมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้ท่านรีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีครับก็ต้องประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก็15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้อีก1วันนะคะ13ตุลาคมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจัดประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมมาดูกันว่าคนไทยจะได้อะไรจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่18 ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในระหว่างจากการประชุมรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าหากว่าจำเป็นต้องเดินทางก็แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมวางแผนเดินทางล่วงหน้ากันด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษก็คือบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์รวมถึงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ด้วยค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับทุกหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนของรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้มีความเหมาะสมโดยบริหารปริมาณรถเพื่อให้ไม่เกิดความสะสมยืนยันเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากมีความจำเป็นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ท่านได้วางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติของหน่วยงานทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมการประชุมครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้จับตาวาระการประชุมนะคะซึ่งวาระการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้13 ตุลาคมรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจค่ะรวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนางสาวลลิตาเพริปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้13 ตุลาคมในช่วงเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างพวกที่ดินหรือว่าอาคารเพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรซึ่งการหารือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมอย่างเช่นพวกเอาอาคารที่ดินไปจำนองไว้แบบนี้นะคะเพื่อประกอบกับการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตค่ะ
1: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรครับพร้อมกันนี้พบปะหารือและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยวาระในการลงพื้นที่เน้นไปที่การเร่งแก้ไขปัญหาคลองชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่องเลี้ยงพื้นที่การเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไทรงามและอำเภอลางกระบือโดยกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงิน405ล้านบาทวางแผนเร่งด่วนในปีงบประมาณ2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดปิดได้จำนวน8แห่งวงเงิน63ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งในชุมชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจฝายคลองห้วยน้อยพบว่าในแผนปี2571มีความจำเป็นต้องเร่งสร้างฝายระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อให้ทุกคนมีน้ำเพียงพอจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันหรือเกิดประเด็นขัดแย้งเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำอีกยืนยันว่าจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดและนอกจากมิติการจัดการน้ำแล้วรองนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้จากกระทรวงอว.ลงมาบูรณาการเพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมความพร้อมนำร่องทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการวิเคราะห์ดินการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรครวมถึงการวิจัยสายพันธุ์กล้วยไข่ลำต้นเตี้ยที่ทนลมพายุแต่ให้ผลผลิตสูงตลอดจนการผลักดันประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรลงพื้นที่สแกนความต้องการของชุมชนเพื่อจัดอบรมและทำโครงการแก้จนร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยครับ
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการ Early Retire ที่รัฐบาลได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะลดงบประมาณในภาพรวมล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายก็เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะคะโดยระบุว่าหลักเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะยังติดที่เรื่องของค่าตอบแทนที่รอกระทรวงการคลังสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งซึ่งก็คาดว่าจะให้ได้มากกว่า12เท่าและเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไป นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่หากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2,570 ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าเอาไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปนะคะใช้งบกลางจากนั้นในปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการจะลดลงเรื่อยๆค่ะ
1: ในกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังแล้วก็ทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมเข้าคุมเข้มสถานที่ดังกล่าวที่ดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศโดยมีการย้ำนะครับว่าทุกแห่งต้องได้มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการดังนั้นหากพบฝ่าฝืนกระทำความผิดเจอโทษทั้งจำและปรับนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเดิมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่มีสถานประกอบการต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมคราวนี้หากมีผู้รับการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดพรบสถานพยาบาลโทษจำคุกนะครับไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าเข้าไปตรวจสอบทั้งพันกว่าแห่งนะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้ค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามีผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลา
1: ม
0: เพิ่มมากกว่า 331% ซึ่งจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะโดยเรื่องนี้เปิดเผยจากพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาปุณรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ได้ร่วมแถลงข่าวหลังปิดหีบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมระบุว่ากระบวนการนับคะแนนได้เริ่มขึ้นทันทีครบทุกหน่วย 100% โดยมีการเปิดแดชบอร์ดให้ประชาชนติดตามผลการนับคะแนนซึ่งมีบางหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จสิ้น 100% แล้วเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนไม่มากขณะเดียวกันหน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มีสิทธิ์จำนวนมากโดยเฉพาะหน่วยใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ JJM และหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยละกว่า 200,000 คนยังคงอยู่ระหว่างการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องและต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบจึง ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนได้เนื่องจากว่าปีนี้คุณผู้ชมมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,230 หน่วยเลือกตั้งสำหรับตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการมีรายงานผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 330% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2566ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนี่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในรอบนี้ส่วนนายจ้างเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 512% รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้ง2ฝ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น 331% โดยตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ยอดสรุปสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะล่าสุดจากการติดตามผลการรายงานผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เมื่อเวลา 5:00 ที่ผ่านมาพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งทางฝั่งนายจ้างแต่ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยได้มากกว่า 6,000 คะแนนนะคะแล้วก็ฝั่งลูกจ้างหมายถึงผู้ประกันตนซึ่งแต่ละหมายเลขก็ได้มากกว่า 600,000 คะแนนเลยทีเดียวด้วยความคืบหน้าการนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้างนับแล้ว 84.86% ขณะที่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนับแล้ว 85.06% คาดว่าจะมีการแถลงข่าวคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นภายหลังการนับคะแนนและหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะต้องส่งผลคะแนนไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะส่งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ชุดใหญ่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาบริหารงานให้ทันภายในปีนี้โดยขั้นตอนทางกฎหมายก็เปิดให้สามารถยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ภายใน7วันหลังประกาศผลจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำคัดค้านก็จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันแล้วก็จะสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันค่ะช่วงเช้าวันนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
1: ติดตามนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน MBT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice ofThe Thai Nation Costume ครับระหว่างวันที่10-11 ตุลาคม 2569ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์งานฝีมือช่างชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยครับเมื่อวันที่10 ตุลาคม 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อที่เอรพันธ์และห้องเสื้อพาคูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยได้แก่การปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกโดยอาจารย์เวียรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมจำนวน5รายการได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับโดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นว่าชุดไทยมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสียเหมือนสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยซึ่งได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมิติความร่วมสมัยพร้อมยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: ต่อเนื่องกันที่โครงการดีๆอย่างสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวค่ะโดยได้ชวนเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าธรรมชาติและร่วมสร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดด้วยในการเยี่ยมครั้งนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันพร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าการขายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและภาษาจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพร้อมเน้นย้ำให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าของประเทศไทยตลอดจนเข้าใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลรู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนพลเอกสุรยุทธ์ยังฝากให้เยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวความประทับใจจากการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนภาพความสวยงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตและนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้ในการเดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เมื่อวานนี้มีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์เป็นการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวครับโดยพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569จัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานโดยระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่โดยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพร้อมกับชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนวัฒนธรรมซึ่งนอกจากช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอาหารผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดขณะที่บรรยากาศภายในงานขบวนเรืออัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพร้อมขบวนเรือกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายเคลื่อนเข้าสู่แท่นพิธีกลางน้ำจากนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสักรวม6ครั้งตามผลการเสียงทายได้แก่ทิศเหนือ3ครั้งและทิศใต้3ครั้งโดยมีกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายร่วมประกอบพิธีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชากลับไปยังบริเวณหน้าประรำพิธีนายกรัฐมนตรีคล้องพวงมาลัยสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาก่อนแจกจ่ายเครื่องมงคลแก่ประชาชนอาทิข้าวต้มลูกโยนกระยาศาสตร์และกล้วยไข่ครับสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ

0: หรือ PCE และนายประกิตประสิทธิ์สุภผลเดินในขบวนไปตามเส้นทางสายหลักทั่วเมืองเป็นการประกาศเริ่มเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของเทศกาลกินเจและร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อคุณธรรมและการดำรงชีวิตอย่างมีสติตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและงดงามสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้11ตุลาขบวนแห่เทพเจ้าเดินรณรงค์ไปทั่วเส้นทางสายหลักของเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนี่นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569เป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิศาลเจ้าผู้นำชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนาน
1: และอีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญของภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ประชาชนหลายจังหวัดต่างพร้อมใจการร่วมทำบุญส่งตายายอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับในงานประเพณีศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติและก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบรรยากาศแน่นอนเต็มไปด้วยความคึกคักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาครับบรรยากาศงานประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่18ประจำปี2569ณวัดเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเกาะใหญ่และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาทำบุญร่วมส่งตายายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษสืบสานประเพณีที่ยึดโยงกับความกตัญญูและวิถีชีวิตของชาวใต้กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยขบวนแห่หมับการทำบุญตักบาตรและประเพณีชิงเปรตก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าสู่ไฮไลท์เรียกเสียงเชียร์กับการแข่งขันปีนเสาน้ำมันซึ่งมีตัวแทนจาก3หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะเสาที่มีความลื่นด้วยน้ำมันทำให้ผู้เข้าแข่งขันต้องอาศัยทั้งกำลังความพยายามแล้วก็การทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยกันปีนป่ายขึ้นไปถึงเป้าหมายท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ที่ลุ้นกันอย่างสนุกสนานครับโดยผลการแข่งขันทีมเปรตจริงตัวแทนจากหมู่ที่1สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จครับส่วนที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดสงขลาบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่2หรือวันทำบุญส่งตายายหรือประเพณีจริงเปรตก็คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาครับมีประชาชนชาวพุทธจำนวนมากพาครอบครัวและบุตรหลานไปทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็ทำพิธีบังสุกุลอัฐิส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งขนมลาขนมต้มขนมเจาะหูขนมพองขนมบ้าและขนมเทียนซึ่งเป็นขนมที่ใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้พร้อมทั้งผลไม้และสิ่งของต่างๆไปวางกองรวมกันไว้ที่ร้านเปรตซึ่งอุทิศให้แก่บรรพบุรุษและเปรตผู้ที่ไม่มีญาติได้มากินเครื่องเส้นไหว้หลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็มีประชาชนและลูกหลานที่มายืนรอกันอยู่หน้ารอบร้านเปรตต่างพากันเข้าแย่งชิงขนมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้บนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนานครับก็เชื่อกันว่าการกินของเหลือจากเปรตจะได้บุญแล้วก็เป็นสิริมงคลนั่นเองครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปร่วมงานบุญงานประเพณีหรือว่าออกไปทำงานเช้านี้ตรวจสอบฝนฟ้าอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมฝนหนักยังอยู่ภาคใต้นะคะแต่ว่าจุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วค่ะจุดเสี่ยงขยับลงไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็ต้องเตรียมรับฝนต่อเช็คพื้นที่กันให้ชัดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: ฝนหนักยังอยู่ภาคใต้ค่ะแต่จุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วหลังจากเมื่อวานหลายพื้นที่เจอฝนตกหนัก